0: งรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
1: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยจะเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
2: ห
1: รือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
0: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ
3: ์พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกครม.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหาหรือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
0: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลด ต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
2: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์รวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสับสนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
5: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
6: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดคนก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้คณะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
4: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อบนถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียว นอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
5: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้และผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์นางนิยดาเสนีมโนไมยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINEofficial account @sso thai หรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10 วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทางนิสือรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200 คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบาสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
5: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
4: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน120หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13-9แรกหมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่พูเก้าลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13-8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีเดเมซึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนท ั้งนี้ศึกการแข่งขันอิเดมิซึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570 ถึง 2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3ให้เป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร88เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรว ันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
12: 1 นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆเก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที
15: ่เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
16: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye mươn nè
1: bo mi
0: dok อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่

0: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ฏิบัติการลูกผู้ชายชุดเล็บครุฑตอนนรกจางซูเหลียงบทที่74จากบทประพันธ์ของพนมเทียนในตอนจบเกมกินรีปริมบราเปรมวดีหรือกินรีผลักประตูห้องบ้านพักชั่วคราวของหล่อนในซอยกล้วยน้ำไทยเข้ามาอย่างอ่อนระหอยเมื่อเวลา4นาฬิกาเศษความอ่อนเพลียและเหี่ยใจที่มีอยู่แล้วดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในเมื่อร่างตระหง่านกำยำคลุมทึบไปด้วยเสื้อฝนราวกับรูปปั้นหันหลังให้หล่อนรอคอยอยู่ในห้องก่อนแล้วทรงหล่อนครางออกมาหอบหอบร่างนั้นหมุนกลับมาช้าช้าอย่างสงบเม็ดสาวเลือดร้อนเผาซีหล่อนผวาสะดุ้งหลุดปากออกมาอีกครั้งแหบเหือดลงไปอีกคีบมือทั้งสองของเขาซุกอยู่ในกระเป๋าเสื้อฝนหนาทึบตาเคร่งครึมจับมาที่หล่อนไม่กระพริบระยะที่เขายืนอยู่ริมหน้าต่างกระจกอันจับไปด้วยละอองฝนและหล่อนผู้ซึ่งยืนหมดเรี่ยวแรงอยู่หน้าประตูประมาณ4ก้าวยาวๆริมฝีปากของหล่อนเต้นริกๆหน้าเผือดขาวกายสั่นผวายิ่งกว่าถูกความหนาวเหน็บของพายุฝนเบื้องนอกทรมานวันเดียวเป็นวันสุดท้ายของกำหนดระยะเวลา7วันที่ฉันให้โอกาสแก่เธอนะกินรีเขาพูดเรียบๆยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูและนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปเหลือเวลาอีก9ชั่วโมงกับ42นาทีหล่อนกลืนน้ำลายลงคอหลับตาและทิ้งตัวลงกับเก้าอี้ยาวเหยียดมือและเท้าออกไปอย่างทอดอาลัยเขาเดินหายออกไปทางประตูหล่อนพรวดพราดลุกขึ้นวิ่งถลามาลงกุญแจเสียอย่างมั่นคงหายใจหอบๆพิงอยู่กับบานประตูที่ปิดนั้นครู่ใหญ่จึงระทวยกลับมาที่เตียงทุ่มตัวขึ้นไปนอนเอาผ้าคลุมโปงเสียอย่างมิดชิด15นาฬิกาโกเลียสสีน้ำเงินเข้มวิ่งเข้าซอยมาอย่างเงียบๆและเลี้ยวเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งเจ้าของรถซึ่งเป็นคนเดียวกับคนขับลงมาซอยเท้าหายขึ้นไปบนบ้าน15นาฬิกา5นาทีเสียงปืนแผ่สนั่นหวั่นไหวขึ้นณบนบ้านหลังนั้นนัดที่2 3ดังติดกันถี่ยิบนัดที่4ที่5และ6ทอดห่างกันประมาณ 3-4 วินาที15นาฬิกา6นาทีโกเลียสคันนั้นกระโจนออกมาจากบ้านและวิ่งเหมือนงูเลื้อยตรงแนวออกไปสู่ปากซอยท่ามกลางสายฝนกระหน่ำลงมาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นยังไม่ทันจะพ้นปากซอยโกเลียสประสานงาโครมเข้ากับเสาไฟฟ้าข้างทางประตูเปิดโผล่ออกเจ้าของรถถลำลงมาคุกเข่าอยู่กับพื้นโคลนน้องเจิ่งไปด้วยน้ำเลือดสีข้นกำลังละลายไปด้วยสายน้ำฝนแนทอีกคันโชบผ่านหน้าแล้วก็เบรกอย่างกระทันหันเกือบจะบดซ้ำลงมาบนร่างนั้นหญิงสาวคนขับรถแนทกระโดดลงมาอย่างรวดเร็วในความเปล่าเปลี่ยวชั่วคราวนั้นทรงหล่อนทลาก็มาประคองร่างนั้นพร้อมกับร้องสุดเสียงตายนี่เกิดอะไรขึ้นคุณเป็นอะไรไปหมอละกดผมถูกยิงเร็วช่วยผมด้วยช่วยเอาผมไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้มันอาจจะตามมาซ้ำใครยิงคุณพวกไอ้เล็บครุฑเลวมรกตมันกำลังตามมามรกตกำจรประคองอิกตินัดสูงขึ้นนำตรงไปที่รถของหล่อนโดยเร็วส่งเข้าไปก่อนและหล่อนก็ก้าวตามเข้าไปติดเมื่อรถเคลื่อนทะยานออกจากที่อิกตินัดสูงกัดฟันกรอดงอหัวลงไปกับเบาะรถเลือดทะลักนองแดงฉานเร็วเสียงแหบทุรนทุรายของเขาร้องเตือนเร็วที่สุดมันอาจจะตามเรามาโอ้ยหางตาคมกริบของหญิงสาวจับอยู่ที่ลักษณะอาการของเขาตลอดเวลามือหนึ่งของอิกตินัสส่งกุมสวงอกไว้อีกมือหนึ่งกำรีวอลเวอร์ 32.20 แน่นเมื่อรถของหล่อนชะลอช้าลงหน้าโรงพยาบาลตำรวจเสียงของอิกตินัสส่งเกือบจะเป็นคำรามปากกระบอกปืนกระดกขึ้นผ่านไปเราจะไม่เข้าไปที่นั่นคุณเจ็บมากนะคุณต้องการแพทย์ผ่านไปเสียงนั้นแผดสนั่นหล่อนนำรถผ่านไปในทันทีนั้นฝนหนาเม็ดขึ้นจนกระทั่งต้องใช้ไฟคู่หน้ารถนำทางเสียงหายใจหอบๆเสียงกัดฟันดังมาจากนักค้าหนุ่มสหายของหล่อนผู้ซึ่งหล่อนไปพบเขาโดยบังเอิญที่สุดยามเมื่อเหตุการณ์สยดสยองหาสาเหตุไม่ได้ปรากฏขึ้นแก่เขาอย่างที่หล่อนไม่คาดฝันแล้วคุณจะไปไหนคุณเจ็บอยู่แบบเนี้ยเอาผมไปส่งบ้านก่อนมรกตบ้านที่ตรอกตันง่วนซวยเขาสั่งหล่อนขับรถมายังตำแหน่งที่เขาบอกเมื่อถึงหล่อนประคองเขาลงจ
จีนไหหลำคนใช้ถลันออกมารับนายราวกับหมาซื่อเสียงของอิกตินัสซุงพูดกับคนใช้เร็วปรือกระหืดกระหอบและคนเสียงสะบดลักษณะที่ปรีเข้ามายังมรกตของมันอย่างประสงค์ร้ายจึงเปลี่ยนไปตรงเข้าช่วยประคองเจ้านายของมันขึ้นไปบนบ้านให้เขานอนลงบนเตียงภายในห้องขณะนี้เองมรกตพอจะสังเกตเห็นได้ถนัดว่าอิกตินัสซุงถูกยิงหลายนัดและค่อนข้างชะกันสาหัสอยู่ไม่น้อยเขาทรงตัวขึ้นมายื่นหน้าบูดเบี้ยวและตัวหงิกงอปากออกคำสั่งเกรี้ยวกราดไปยังคนใช้อย่างทุรนทุรายมันกระโดดพลุ้งออกไปในทันทีจะไปไหนตามคำสั่งของเจ้านายมันหล่อนเดาไม่ถูกแต่คเนได้ว่าอีประเดี๋ยวมันคงจะเข้ามาอีกอิกตินัสทรงตะเกียกตะกายไปที่เครื่องโทรศัพท์คว้าหูขึ้นและหมุนอัตโนมัติแต่แล้วก็ล้มตัวลงบิดเป็นเกลียวอยู่กับพื้นมือยังกำโทรศัพท์ที่กระชากติดลงมาด้วยแน่นหล่อนปิดประตูลงกลอนอย่างมั่นคงเป็นอันดับแรกจากนั้นประคองเขาขึ้นมาบนเตียงแกะปืนและหูโทรศัพท์จากมือทั้งสองข้างของเขาออกมรกตโทรศัพท์ให้ผมทีหมุน43242เขากัดฟันพูดอย่างยากเย็นพูดว่าผมถูกยิงส่งคนมารับที่ตรอกตันง่วนสวยเดี๋ยวนี้หล่อนหมุนอัตโนมัติตามคำสั่งของเขาหากแต่ไม่ใช่เบอร์ตามหมายเลขที่เขาบอกแล้วกรอกคำพูดลงไปตามประโยคที่เขาสั่งทุกประโยคปิดประตูทำไมเขาร้องกระหืดกระหอบมันจะเป็นการปลอดภัยสำหรับคนหล่อนตอบมาเย็นเฉียบส่งปืนมาให้ผมให้ฉันถือไว้ดีกว่าเพราะขนาดนี้ฉันอาจจะยิงได้แม่นยำกว่าคุณซึ่งเจ็บอยู่นะอีกสักครู่จะมีรถมารับผมถูกแล้วรออีกเดี๋ยวเท่านั้นแหละจะมีรถมารับคุณแล้วคุณปิดประตูทำไมมรกตฉันไม่ต้องการให้ใครเข้ามาในขณะที่ฉันดูบาดแผลคุณอยู่แบบนี้มรกตฉันอยู่นี่นะคะดูคุณจะทุรนทุรายเกินไปแล้วโอ้มือผมติดกับอะไรนี่มรกตมือผมติดอะไรกุญแจมือโอ้ยอะไรกันนี่มรกตคุณเป็นบ้าไปแล้วหรือยังไงคุณทำอะไรนี่มาใส่กุญแจมือผมทำไมมรกตคุณเป็นตำรวจหรือนี่มรกตเป็นไปได้หรือคุณเป็นตำรวจร่างอิกตินัสทรงทะลึ่งโลดขึ้นจากเตียงอีกครั้งครั้นแล้วก็ม้วนกลิ้ง 3-4 ทอดลงไปกับพื้นตัวคู่หน้าจิ้มพื้นอยู่แทบเท้าของมรกตกำจรมือทั้งสองประสานกันอยู่ในระหว่างอกยังติดไว้ด้วยกุญแจมือของนักสืบไม่มีเสียงพูดอย่างใดอีกนอกจากเสียงหายใจฟืดฟัดเหมือนวัวที่ถูกเชือดหลอดลมทุกรูจากบาดแผลเลือดยังทะลักปรีเสียงชนิดดังขึ้นเบื้องหลังหล่อนพร้อมกับเงาทะมึนบังแสงสว่างเบื้องนอกทาบทับเข้ามาหล่อนสะบัดตัวกลับมาพร้อมกับรีวอลเวอร์ 32.20 ชนิดหัวตัดซึ่งเป็นสมบัติของอิกตินัสซุงเองนิ้วที่สอดอยู่กับไกกระดิกเสียงมันแผ่สนั่นขึ้นในห้องแคบๆจนหูอื้อจีนไหหลำคนใช้ของอิกตินัสซุงผู้ใช้วิธีเข้ามาในห้องของเจ้านายในแบบปีนหน้าต่างบัดนี้สะดุ้งเฮือกยงโยยงหยกค้างตึงอยู่กับขอบหน้าต่างมีดปังตอขาวปราบอันเขื่องหล่นเปรี้ยงลงกระทบพื้นด้านในส่วนตัวมันเองงนเงียนอยู่ครู่ก็หลุดแวบหายออกไปประตูห้องถูกกระแทกเต็มแรงหลุดออกทั้งกระบี่ผู้ที่ทะลันเข้ามาเป็นคนแรกคลุมร่างอยู่ในเสื้อฝนและหมวกสักหลาดคือนักสืบอุกฤษดำเกิงเบื้องหลังเขาอีก 4-5 คนเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบมีเปลสำหรับหามคนเจ็บขึ้นมาด้วยร่างของอิกตินัสทรงถูกวางลงไปในนั้นระวังหน่อยนะหล่อนร้องสั่งเขาบาดเจ็บมากอาจจะเสียชีวิตก่อนที่จะให้การอะไรได้นักสืบอุกฤษเดินเข้ามาจับมือหล่อนบีบแน่นงานของคุณวิเศษมากมรกตเป็นอันตรายอะไรบ้างหรือเปล่าเรียบร้อยดีทุกอย่างค่ะดิฉันกลัวเขาจะสิ้นใจซะก่อนที่จะให้ประโยชน์อะไรกับเรากระสุน 6.35 เมตร1ทะลุชายโครงขวาออกไปตวงอยู่ที่หายปลาร้าด้วยนะจะกันกว่าทุกบาดแผลเราจะพยายามนักสืบตอบเร็วดิฉันพบเขาเมื่อครู่นี้เองถูกยิงปลุกไปทั้งตัวขับรถกระเจิงหนีออกมาจากซอยกล้วยน้ำไทยบอกดิฉันว่าถูกคนร้ายไล่ยิงและก็ขอร้องให้ดิฉันขับรถมาส่งเขาที่นี่แล้วให้ดิฉันโทรศัพท์ไปที่เบอร์

อ๋อเป็นคนใช้ของเขาอยู่ที่เนี่ยค่ะระหว่างที่ดิฉันอยู่ในห้องกับเขาสองคนดิฉันใส่กุญแจประตูเสียคนใช้อาจเฉลียวคิดอะไรได้มิฉะนั้นก็คงจะได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือจากเจ้านายจึงปีนหน้าต่างเข้ามาพร้อมกับมีดปังตอที่ตกอยู่นั่นดิฉันป้องกันตัวด้วยปืนกระบอกเนี้ยเป็นการป้องกันตัวที่น่ากลัวมากนายตำรวจคนหนึ่งครางออกมาปนยิ้มขรึมกระสุนทะลุดั่งจมูกเลยออกทางกะโหลกหลังผมเชื่อว่ามันไม่ร้องไม่แต่คำเดียวค่ะดิฉันไม่ได้ยินเสียงร้องของเขาและดิฉันก็ไม่ได้อำมหิตถึงเพียงนั้นกะจะยับยั้งเขาเพียงแขนแต่ปืนมันสูงเกินไปมากหันมาถามนักสืบว่ายังไงคะเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ที่ดิฉันกระซิบบอกไปพร้อมกับสั่งให้คุณมาที่นี่อ๋อเราค้นดูแล้วปรากฏว่าเป็นคลังสินค้าชายน้ำย่านทรงวาดแห่งหนึ่งเมื่อผมมาถึงที่เนี่ยเชื่อว่าสารวัตรอดิศักดิ์คงจะไปถึงที่นั่นแล้วล่ะประเดี๋ยวเราก็คงจะรู้ว่ามีอะไรคืบหน้าเราไปกันเถอะครับ15:50 น.สารวัตรกฤตกำจรถึงกับงงงันในเมื่อสาวสวยผู้มีชื่อระบือกล้องไปทั้งกรมตำรวจและสถานราตรีสโมสรทุกแห่งมาปรากฏกายเบื้องหน้าของเขาพร้อมกับพูดว่าสารวัตรคะดิฉันเข้ามามอบตัวกินนรีนี่เธอมีลูกไม้ตลกอะไรกับตำรวจอีกดิฉันไม่มีลูกไม้ตลกอะไรกับสารวัตรหรือว่าตำรวจดิฉันเป็นคนร้ายที่เข้ามาสารภาพและก็มอบตัวต่อตำรวจในคดีอะไรเจตนาฆ่าคนให้ตายและก็ได้กระทำลงไปแล้วสารวัตรกลืนน้ำลายลงคอลุกขึ้นยืนและเดินเอามือไขว้หลังไปรอบๆหญิงสาวผู้เข้ามาพบกับเขาหล่อนสวมเสื้อนอกสีกุหลาบหลวมๆผมยุ่งเล็กน้อยสีหน้าเป็นปกติแต่มีแววอิดโรยแฝงเร้นรับปากเคี้ยวหมากฝรั่งเอื้องสวมรองเท้าแตะส้นสูงแบบอยู่กับบ้านนายตำรวจพิจารณาดูหล่อนอย่างลึกซึ้งอยู่นานมือหนึ่งกอดอกอีกมือหนึ่งลูบอยู่ที่เคราสีฟ้าอ่อนซึ่งเพิ่งจะโกนดวงตาจับปรีอยู่ที่หน้างามของหล่อนไม่กระพริบกินรีเธอทำให้ฉันต้องแปลกใจมากอย่าแปลกใจเลยค่ะเมื่อ24 นาทีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเกิดมีการยิงกันขึ้นที่บ้านซอยกล้วยน้ำไทยดิฉันเป็นคนร้ายในคดีนี้เธอยิงใครอีกที่นัดส่งสารวัตรชะงักกึกครู่เดียวหูโทรศัพท์ภายในถูกยกขึ้นด้วยมือของเขาไม่กี่อึดใจต่อมาเครื่องบันทึกเสียงก็อยู่ในสภาพที่จะบันทึกการสอบสวนไว้อย่างละเอียดไมโครโฟนตั้งห่างจากใบหน้าของกินรีเพียงเล็กน้อยมันเก็บไว้ได้แม้กระทั่งเสียงถอนหายใจของหล่อนเธอเป็นคนยิงอิกตินัทซุงค่ะยังไงดิฉันยิงด้วยปืน FN 6.35 กระบอกเนี้ยถ้าสารวัตรไม่แน่ใจให้กองวิทยาการพิสูจน์ดูสิคะว่าปืนกระบอกเนี้ยยิงเมื่อเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วมาเนี่ยจริงหรือไม่และก็รอยมือที่กำเป็นรอยมือของดิฉันจริงหรือเปล่าจงเล่าถึงพฤติการสิดิฉันกลับมาจากซ้อมระบำที่สโมสรราตรีไวกิกิเมื่อบ่าย2 โมงและพักนอนอยู่ในห้องที่บ้านกล้วยน้ำไทยของดิฉันอิกินัสซุงมาหาดิฉันพร้อมกับขู่กันโชคให้ดิฉันทำงานชนิดหนึ่งซึ่งผิดกฎหมายและก็ผิดกับจิตใจที่แท้จริงของดิฉันงานอะไรเขาให้ดิฉันนำระเบิดเวลาประดิษฐ์ในตลับแพนเค้กเครื่องสำอางของผู้หญิงใส่กระเป๋าถือเข้าไปวางลืมไว้ในโรงไฟฟ้าวัดเลียบในโอกาสที่ดิฉันจะเข้าไปพบผู้ใหญ่คนหนึ่งในนั้นเธอยินดีที่จะสารภาพไปด้วยใช่ไหมว่าอิกตินัสซุงเป็นสมาชิกชั้นนำขององค์การเล็บครุฑและก็ขู่เข็นให้เธอทำงานร้ายแบบนี้มาตลอดเวลาดิฉันจะให้ความจริงเท่าที่เกิดแก่ดิฉันและก็ดิฉันทราบดีละต่อไปสิดิฉันปฏิเสธการกระทำแบบนั้นเพราะดิฉันเอือมละอาเต็มทนแล้วประกอบกับที่กลัวความผิดร้ายแรงซึ่งจะมาถึงตัวดิฉันพร้อมกับวิงวอนเขาโดยดีว่าดิฉันขอล้างมือในงานชั่วร้ายสักทีเธอเขาโกรธแค้นดิฉันมากหาว่าดิฉันทรยศต่อเขาเอาใจออกห่างและได้เข้ามาล็อกคอดิฉันไว้กดดิฉันลงกับที่นอนจะบีบคอให้ดิฉันให้ตายแล้วเผอิญขนาดนั้นดิฉันกำลังสูบบุหรี่อยู่นะคะดิฉันใช้ไฟจากปลายบุหรี่จี้เขาที่แก้มเขาผงะออกไปแล้วก็จังหวะนั้นเองมือดิฉันสอดเข้าไปใต้หมอนหยิบปืนกระบอกนี้ขึ้นมาเธอยิงเขาเลยเหรอค่ะแปลว่าปืนกระบอกนี้ขึ้นลำแล้วก็ปลดเซฟไว้เรียบร้อยค่ะเล่าต่อสิเขาหยิบแก้วทับกระดาษกว้างใส่มาที่ฉันพร้อมกับทันหลันเข้ามาดิฉันยิงออกไปนัดนึงเขาเข้าถึงตัวดิฉันเหวี่ยงดิฉันลงไปนอนอยู่กับ

พื้นที่นอนอีกครั้งและก็โถมทับลงมาพยายามจะบิดข้อมือดิฉันยิงเข้าอีก2นัดในระยะที่ชุลมุนอยู่นั้นเห็นเขาเซผงาออกไปแล้วก็วิ่งทุรนทุรายไปที่ประตูดิฉันลุกขึ้นตามเขาออกไปติดๆขณะที่เขาลงบันไดไปอย่างกระเจิดกระเจิงดิฉันยิงออกไปอีกนัดนึงที่ห้องรับแขกนัดนึงและเมื่อเขาวิ่งไปถึงที่รถและดิฉันก็ยิงตามออกไปเป็นนัดที่6เขาขับรถหนีออกไปได้เหรอค่ะดิฉันเห็นเขาขับรถออกไปพ้นบ้านดิฉันได้เขาตายหรือเปล่าเธอรู้ไหมหลังจากที่เขาขับรถออกไปพ้นบ้านเธอแล้วน่ะดิฉันไม่ทราบหรอกค่ะดิฉันเจตนาจะยิงเขาให้ตายคาที่แต่เขาหนีออกไปได้ลักษณะการขับของเขาเป็นไปอย่างเจ็บปวดที่สุดแล้วก็มีรอยเลือดหยดเป็นทางตั้งแต่ในห้องนอนของดิฉันลงไปจนกระทั่งที่ถนนเขาจะขับรถไปถึงไหนและอาการเป็นยังไงดิฉันไม่อาจจะทราบได้เพราะไม่ได้ตามออกไปในทันทีนั้นเธอเองเกี่ยวข้องยังไงกับองค์การของเล็บครุฑดิฉันเกี่ยวข้องเท่าที่ดิฉันเกี่ยวข้องอยู่กับอิตินัสทรงเธอรู้อะไรบ้างในกิจการของพวกก่อการร้ายก๊กเนี่ยดิฉันรู้เท่าที่ดิฉันได้รู้จากอิตินัสทรงเธอมีความเกี่ยวพันอะไรกับคนคนนี้ดิฉันรู้ว่าเขาเป็นสมาชิกคนสำคัญของเล็บครุฑเพียงคนเดียวมาตั้งนานแล้วทำตัวเป็นเจ้าชีวิตของฉันข่มขู่ข่มเหงคะเนียงร้ายมาตลอดดิฉันตัดสินใจฆ่าเขาซะก่อนที่เขาจะฆ่าดิฉันมันเป็นภาวะกดดันอันเหลือที่จะทนทานต่อไปได้ถ้าเขาไม่ตายดิฉันก็ตายตลอดเวลาเธอรู้ใช่ไหมว่าเป็นเล็บครุฑดิฉันรู้เพียงเท่านั้นแล้วก็รู้ต่อไปด้วยว่างานทุกชิ้นที่เขาให้ดิฉันทำถ้าดิฉันไม่ทำดิฉันก็ตายนอกจากคนคนนี้แล้วเธอรู้จักใครอีกที่เกี่ยวข้องกับวงการเล็บครุฑเธอชี้บอกได้ไหมดิฉันรู้ว่าเขาเป็นสมาชิกคนสำคัญของเล็บครุฑเพียงคนเดียวนอกจากนั้นดิฉันไม่รู้แล้วก็ไม่มีสิทธิ์จะรู้ด้วยเขาใช้งานเธอยังไงเขามอบหมายให้ดิฉันทำงานเป็นชิ้นๆไปโดยไม่เปิดโอกาสให้ดิฉันเข้าใจอะไรหรอกนอกจากจะทำเท่าที่เขาสั่งให้รู้ล่วงไปเท่านั้นและทั้งที่รู้ว่าเป็นทางที่ผิดดิฉันก็จำใจจะต้องทำเพื่อชีวิตของดิฉันเองเขาเคยให้เธอทำอะไรมาบ้างหลายสิ่งหลายอย่างที่ดิฉันจดจำไม่ได้มันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องผิดกฎหมายทั้งสิ้นแต่เท่าที่พอจะจำได้ครั้งสำคัญสำคัญเป็นลำดับไปนั้นน่ะดิฉันพร้อมแล้วที่จะสารภาพทั้งตำรวจและก็ศาลจะให้ความเห็นใจเธออย่างที่สุดในคำสารภาพอันให้ประโยชน์ในด้านสืบสวนของเธอจงบอกในทุกสิ่งที่เธอรู้กินรีงานสำคัญชิ้นแรกที่สุดที่เขาให้ดิฉันนำเอกสารชิ้นหนึ่งไปให้คนชื่อปีเตอร์วองและนำที่สถานีรถไฟก่อนหน้ารถจะออกเล็กน้อยแต่ปรากฏว่าเอกสารชิ้นนั้นถูกมือดีจิ๊กเอาไปซะก่อนแต่เธอโกหกฉันซะเป็นเลือกเป็นราวในราตรีสโมสรเอ็กตาซีคืนนั้นสิดิฉันกำลังสารภาพอยู่นี้แล้วนี่คะต่อไปสิครั้งที่สองเขาให้ดิฉันทำโอบายหลอกสารวัตรมาพบในเอ็กตาซีคืนนั้นเพื่อให้ดิฉันล่อสารวัตรเข้าไปในห้องเขาเองทำเป็นเอามือโผล่ออกมานอกม่านพอสารวัตรถลันเข้าไปดูปีเตอร์หว่องก็เข้ามาลัดคอสารวัตรข้างหลังในระหว่างชุลมุนต่อสู้กันอยู่นั้นสารวัตรเหวี่ยงปีเตอร์หว่องออกไปทางหน้าต่างอิตินัสซงก็ใช้ดิ้วหุ้มยางตีศีรษะสารวัตรด้านหลังคว่ำลงไปเขาหมายจะซ้ำแต่พอดีมีคนยิงปืนสวนเข้ามาทางหน้าต่างดิฉันกับเขาพร้อมกับปีเตอร์หว่องก็หนีออกไปทางด้านหลังโอ้โหขอบใจมากแล้วต่อไปล่ะต่อไปก็ให้ดิฉันทำอุบายติดต่อไปยังสารวัตรเพื่อ นำจับกุมปีเตอร์หว่องในกรณีนี้ปรากฏว่าทั้งดิฉันและปีเตอร์หว่องกลายเป็นบุคคลที่สารวัตรกวนหาตัวอยู่เขาเห็นแล้วว่าถ้ามันเป็นความต้องการของสารวัตรแบบนั้นทั้งปีเตอร์หว่องกับดิฉันก็เห็นจะหนีไม่พ้นเขาตัดสินใจยอมเสียปีเตอร์หว่องเพียงสงวนดิฉันไว้ทำงานต่อไปโดยทำเป็นว่าเพราะดิฉันเป็นผู้บริสุทธิ์จึงร่วมมือกับตำรวจเพื่อให้ได้ตัวปีเตอร์วองดิฉันต้องทำหน้าที่2 อย่างในขณะนั้นคือลวงทั้งสารวัตรแล้วก็ลวงทั้งปีเตอร์วองโดยทั้ง2ฝ่ายไม่รู้ตัวดิฉันส่งสัญญาณไปให้แก่สารวัตรนัดแนะบอกทิศทางเดินของปีเตอร์วองจนกระทั่งสารวัตรยิงปีเตอร์วองตายที่หน้าเฉลิมเขตนั่นก็เป็นผลให้สารวัตรเลิกระแวงตัวฉันและดิฉันพ้นจากการจับกุมของตำรวจ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทอง
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าร
1: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

0: เรียกว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซะเด้อเนี่ย
1: โอ้ยตัวว่าบ่กินดอกน้ำผูมซะเดี๋ยวเนี่ย
0: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเป้าไปสู่เงินกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำ

0: ว้ายยายมันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งตีล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
1: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
2: มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด้อ
2: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊บ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: กูเอาเจ้าสารีบ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: บ้องไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลตัวเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่บอก

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย

0: ได้พบกับลูกไซลาอีเมคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแซวเจเบปากแปแปเป่าแวะแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: พี่น้องเอ้ยท่านได้ยินคําเว้าขมในๆอย่าเฝ้าจมล่างเถื่อขมขี่เพียภายหน้าหากสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกะเดามันขมคืนล่างเถื่อกินลาบก้อยยังสิโอแม่นอาวหามามาแล้วมาเอาแนวไปไหวมาเอาในไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่ขานไปไหวถ่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนั่งหันครับโคศกไทยบ้านนาบันบานดังปีปีปากแปรแปรเว้าเวแวะขันกลมก่อกลมก่อยขึ้นตั้งนั่งหันตะมอบตอบขาหนบมือจอคอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่น้ำน้องน้ำอีพออีเมียพอยัยเมยไงเข้าสู่บรรยากาศของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยสนใจสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์ครับ0902927444วัสดีครับบอยสุนทรชัยครับเออเจ้าซื้อล่องลีดโอ้ได้ตัวละอีพอเอาได้แน่
1: กาแฟเคยสั่งนี่แม่นบ
0: ่กาแฟก่อนค่ำของเจ้าเคยสั่งนี่ละอีพอล่องลีดเขียวสะอาด
1: มันโทรศัพท์สิเบิดเงินนี่เอาอันนั้นสี่กล่องพันหนึ่งนี่มันบ่ใหญ
0: ่แม่น
1: สี่กล่องพันหนึ่งเด้อ
0: เอาอย่างแถมแถมนวดเย็นเนาะ
1: อันมันแถมน้ำมันนวดสูตรเย็นน้ำมันบ่
0: ครับแมนครับแมนครับโอเค
1: โอเคโอเคเอาประเภทสีของน้ำมันนวดสูตรเย็นน้ำหน้า
0: ได้ครับพอลองลิดครับสวัสดีครับ
1: โอเค
0: ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับเข้าใจครับพ่อเดี๋ยวส่งให้เลยขอบคุณมากมากนะครับ0902927444ก่อนเข้ารายการมือเศร้านี่ก็โอ้นะครับอุ่นหนาฝาขังด้วยเร่งใจจากอีพออีแม่นะครับโทรมาอุดหนุนลูกเต้านะครับคุณแม่เตรียมสมพรมาหมากอันเก่าสั่งวันจันทร์บ่ท่านใดได้ลูกแต่อันนี้สั่งไม่แค่เจ้าให้สั่งอีกกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นอีแม่ออนบาค่ำจากทางถาดพนมนะครับถาดพนมเหนือเนาะแม่เนาะกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทแถมกาแฟแม่สมบัติสิมจันทราจากดินดำผู้เวียงขอนแก่นกาแฟ2กล่องกระใสเส้น1กระปุก 1,050 บาทแถมผ้าถุงคุณแม่ดอกไม้รักษาราชจากพันนานิคมสว่างแดนดินกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมหนวดร้อนขอเพลงไว้น้ำสูตรหรือลอยแฟนนั่นเห็นบ่กันบ่แม่มไว้จังสิก็ลืมเด้นะครับอีพออีแม่ก็ได้อาลังเถื่อผู้ขอเพลงละผมจือบ่ได้เปิดให้ก็อย่าเครียดอย่าขมอย่าจมให้เด้อแม่เด้อจักว่าสิเฮ็ดอีหยังแน่แต่ละมื้อแต่ละเว้นนี่ตั้มหน้าตั้มหลังอยู่นี่ล่ะบ่าวบ่อยก็ได้เนาะยาวต่อสนามสูตรหรือลอยแฟนบ่แม่นแฟดแต่ติดแซดมักลำคือ

0: สูตรหรือหลอยแฟนนะครับยาวๆน้ำกันตรงนี้นะครับเนาะเอ้า0902927444สวัสดีครับบ่าวบอยครับแม่สำลี
1: จ้าสั่งกาแฟนะจ้าก
0: าแฟเอาจากกองครับคุณแม่ครับ
1: เอาซี
0: กาแฟซีกอง 1,000 บาทแม่สำลีเอาอย่างแถม
1: เอายานวดสูตรร้อน
0: แถมนวดร้อนเนาะแม่เนาะอีแม่อยากฟังเพลงยังบ่ขอได้เด้อได้ฟังวิทยุได้ฟังวิทยุบ่ตอนนี
1: ้ฟังแม่นบ่จ้า
0: โอ้วิทยุยุ่
1: นฟังสันพญา
0: วะพญาวะหยังเกาะ
1: สัญญาปาคอนนั่น
0: โอ้สัญญาปาคอนได้ครับได้ครับแม่จ้าจ้าขอบคุณครับแม่สำลีครับขอบคุณครับลมพัดข้าวดอหัวใจอ้ายรอฟังข่าวหอดย่ำพอดีได้เนาะแม่เนาะคือฮอดผู้สา

ง0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ0902927444นะครับ0902927444โทรมาเบอร์นี้ก็แล้วกันนะครับสัญญาปาคอนครับอีพอผมขอมาบักลาจัดให้เลย

0: มาขนาดไว้นี่นะ
1: กินกาแฟก่อนค่ำไปกับไข้แน่บ่ปวดหลายแม่นบ่แม่
0: จ้าจ้าจ้า
1: พอไปพอมาเนาะ
0: มันบ่มีเงินจังหวัดซื้อทะเลเกลือหน่อยมาประคองไว้
1: จ้าบ่บ่เป็นหยังอีแม่อันจักปีละปีนี้แม่ฝอยครับ
0: 76เลยเด้อ
1: โอ้76แล้วเนาะอีแม่เนาะมีลูกหลายคนบ่มีลูกหลายคนบ่ก็ที่ถามนี่เพราะว่าคันคนมีลูกหลายนี่แฮงเข้าเสื่อมหนักกว่าหมู่ได้แม่เพราะว่าแคลเซียมมันถูกดึงไปสร้างให้ลูก
0: มี3คนมันบ่อยู่น้ำไปอยู่คนละโลก
1: เอาคือว่าจังซั่นแหละลูกไปก่อนเบิดแล้วบ่
0: บ่แล้วเขาก็ไปมีครอบมีครัวอยู่บ้านผัวบ้านเมียเขา
1: หมายถึงว่าเขาไปเติบโตออกเฮียนออกซ่านไปเบิดแล้วอีแม่อยู่ผู้เดียวติ
0: อยู่กับเฒ่า
1: อยู่กับเฒ่า2เฒ่าโอ้เอาดูแลกันเด้ออีพ่ออีแม่เด้อเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
0: จ้า
1: จ้าสวัสดีครับคุณพ่อจันหมุนวง
2: เป็นไปได้บ่เนาะยามมื้อนี้เนาะ
1: ครับสั่งมื้อวานก็สิได้มื้อนี้ล่ะพ่ออย่างเร็วอีพ่อสั่งมื้อวานส่งออกมื้อวานยังเร็วก็สิได้มื้อนี้ครับยังซ่าก็บ่เกินมื้ออื่นเด้อ
2: แม่นสมมุติว่ามื้อก่อนนี่บ่แม่นบ่สั่งก็ได
1: ้มื้อก่อนเนี่ยมื้อแรงผมก็ยังบอกว่าอย่าไปนับเนี่ยมื้อแรงเนี่ยมื้อแรงมื้อก่อนนี่มันเขาส่งออกไปแล้วก็คือถ้าเลยบ่าย2ไปเนี่ยมันจะเป็นวันใหม่เลยนะครับพ่อยังอธิบายกับอีพ่ออยู่เปลี่ยนจังซั่นอธิบายกับอีพ่ออยู่ดิว่ามันอีพ่อเป็นคนเข้าใจผู้นึงอยู่อีพ่อผัดบ่เข้าใจเนาะ
2: อีคักบ่เนาะบ่าย
1: ครับครับครับเดี๋ยวมื้อนี้คนส่งโทรหาครับครับเดี๋ยวมื้อนี้คนส่งโทรหาครับ
2: ก็สิรอท่าอยู่นี่แหละครับมันเป็นแต่ได้ก็ได้เอา
1: ครับผมครับผมอีพ่ออย่าไปใส่เด้อรอท่าอยู่หั่นเด้อขอบคุณหลายๆครับถ้าอยากได้วันต่อวันนี่สั่งเช้าถึงเที่ยงนี่ชัวร์ครับแต่ถ้าหลังเที่ยงไปก็จะเป็นอีกอย่างใหม่นะครับเนาะครับแม่ออน
3: จ้าสั่งอีแม
1: ่เนี่ยเอาอีกตีเอาตื้มอีกตี
3: จ้ากาแฟ2สบู่สบู่อาบน้ำสบู่ถูตุสบู่ล้างหน้าย่างละก้อน
1: เป็น10กล่องเนาะบัดนี้เนาะ
3: บัดนี้ค่ะบ่อันคนละอันอันนี้เดี๋ยวสิบอก
1: โอ้โอเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆอย่าเฝ้าสั่นอย่าเฝ้า
3: จ้าๆ
1: ผมว่าสิแก้ข้อมูลเดี๋ยวผมว่าสิแก้ข้อมูลอีเมลก็สั่นบ่ได้แก้ยากเนาะ
3: สั่งๆให้เพิ่น
1: โอ้สั่งให้เพิ่นติบัดนี
3: ้จ้า
1: ๆเอาอันของเพิ่นเอาของเพิ่นเอาหยังแน่ก่อ
3: กาแฟ2
1: กาแฟ2
3: สบู่อาบน้ำสบู่ล้างหน้าย่างละก้อน
1: อาบ1ล้าง1เนาะแม่เนาะ
3: จ้านวดสูตรเย็น
1: นวดเย็น
3: เท่าไรบัดนี้นะ
1: เย็นอันเดียวบ
3: ่จ้า
1: เดี๋ยวเด้อครับอันนี้มันเป็นเนี่ยสมองก็คือบ่เรียนแต่ละมื้อนี่เดี๋ยวใส่สมองอันเทียมซอยก่อนนะครับ600บวก
3: มันบ่ทันน่ะนะ
1: 85บวก75บวก195เท่ากับ955บาทเอ้าบ่ฮอดก็แถมคือเก่าละ
3: จ้าจะเอาแถมหยังไม่นอนตูท่อนแถม
1: จ้าจ้าของแม่อ้อนอันนั้นผมให้อยู่เด้อมื้อเช้านี่เด้อ
3: จ้าจ้าของคนหลายๆอันนี้นั่นส่งแม่นุ่นสุขโตเด้อ
1: แม่นุ่นนามสกุลสุขโตบ่แม่
3: จ้า
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่
3: บ้านเลขที่62โอ26 26
1: แน่26หมู่ใดแม่หมู่ใด
3: หมู่เดียวกันล่ะหมู่6น้องอันน้องหอยทานี่แหละ
1: 2 26หมู่6ตำบลธาตุพนมเหนือบ่แม
3: ่จ้าจ้า
1: เบอร์โทรเล่าดิบัดนี
3: ้เบอร์โทรบ่มีเบอร์โทรแม่ออนนี่ล่ะ
1: เอาสิส่งไปน้ำกันกับแม่ส่งไปน้ำกันกับแม่ออนซะเนาะหมายถึงว่าเดี๋ยวให้เราเอาเงินมาฝากไว้955บาท
3: จ้า
1: ผมสิเฮ็ดเป็น2ชุดแต่ว่าเอาไปน้ำกันน่ะนะแม
3: ่มันจ้าจ้าเอาน้ำกันก็ได
1: ้มันค่อยอันนั้นมันค่อยง่าย
3: เออจ้าจ้าจ้า
1: โอเคกาแฟ2นวดเย็น1สบู่อาบน้ำ1ล้างหน้า1แถมน้ำแถมสูตรร้อนเนาะ
3: จ้าจ้าจ้า
1: 955
3: 95
1: 955
3: 955
1: เออเดี๋ยวอีเมลสิลุกทุน5บาทเด้ครับโอเคครับแม่ของแม่ของแม่ก็จะรวมเป็นยอด 2,955 นะรวมของแม่ออนน้ำนะ
3: จ้า
1: โอเคครับเพราะว่าเดี๋ยวให้น้องใส่ไปชุดเดียวกันเลย
3: 2,900
1: แล้วเนาะเออของแม่นุ่นของแม่นุ่นผมเว้าผิด
3: จ้า
1: โอเคครับแม่ครับครับผมโอเคครับ 2955เด้อแม่เด้อทั้งเบิดเด้อ
3: ค่ะค่ะค่ะ
1: ครับครับผมโอเคสวัสดีจ้าแม่เข้าใจกันแล้ว ขอบคุณครับเอ้ยเนาะอันนี้แม่นุ่นฝากสร้างว่าสั่นเออขอบคุณหลายๆอีแม่นุ่นบ่มีโทรศัพท์ก็เลยฝากแม่อ่อนสั่งเอาไปน้ำกันรวดแล้วแม่แห่งดีเด้นะครับเออได้รับพร้อมกันสันเดชความหมายนั่นน่ะเออคันแม่นไปคนละจังหวะน่ะบ่ได้รับพร้อมกันเด้ก็สิว่าลูกไส้บ่เตือนอีกเด้นะว่าสิว่าโอ้ยอยากได้พร้อมกันกับอันของแม่อ้อนนี่นะสิว่าอีกล่ะนะครับเนาะ 0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำ0902927444090-292-7444ครับนมัสการครับนมัสการครับหลวงพ่อพม่า
4: สุขภาพดีเบอร์อารมณ์
5: กาแฟซีกอง
1: ครับกาแฟซีกองเอาหยังแถมครับหลวงปู
4: ่292
5: เอาอันยังว่าน้ำมันหนวดก็ยังยัง
1: ครับสบู่บ่ปู
5: ่สบู่ก็เอามาเลย3ก้อน
1: บ่เอาผักขนหนูซั่นแหละ
5: เอาคนหนูไปแล้ว
1: ผักคนหนูเนาะกาแฟซีแถมผักคนหนูเนาะปูเนาะที่อยู่เดิมเนาะ
5: แม่นมังกรละ
1: ครับครับเดี๋ยวลูกส่งให้ลูกขออย่ารับสายซ้อนเด้อ
5: เออ
1: ครับสวัสดีครับแม่สมครับแม่สม
6: สวัสดีจ้า
1: ครับผมบอยครับแม
6: ่
1: บอยครับบอยสุนทรชัยครับอีเมลฟังจากมือถือเด้อวิทยุมันสิซากกว่าเด้อ
6: ฟัง
1: จาก
6: โทรศัพท์มีล่ะ
1: เออพรวิทยุลงก่อนนะครับ
6: จ้า
1: ครับ
6: แล้วแม่ขอเพลงแม่
1: เอาเพลงหยังครับแม่สม
6: เพลงแม่ลูก
1: เอาเพลงหยังครับแม่สมครับแม่สมฟังเพลงหยังครับแม่สมฟังเพลงอะไรครับฟังจากมือถือครับพรวิทยุลงวิทยุมันจะช้ากว่าครับแม่สมนับ1แม่สมปิดวิทยุนับ2แม่สมขอเพลงเลย
6: ขอเพลงคนบ้านนอก
1: คนบ้านนอกของใครครับ
6: ของคนบ้านนอกจ้ะบ้านนอก
1: เออจ้าจ้าโอเคคนบ้านนอกของคนบ้านนอกจ้าเข้าใจจ้า อีเมลล่ะถ้าฟังเสียงเจ้าของออกวิทยุเราค่อยสิว่าโอ้ยังว่าเสียงเวลาโทรมานะครับให้ฟังจากมือถือเป็นหลักนะครับอีพออีเมลเนาะวิทยุมันจะช้ากว่านะครับเว้ามือถือแล้วๆเฮาค่อยไปเปิดวิทยุฟังเสียงเจ้าของขึ้นน้ำก้นสันตัวเห็นบ่นี่เว้ากับหนุ่มบอยแล้วตะดวนแล้วเด้นี่เสียงหัวกะสิไปแม่นบ่คนบ้านนอกของคนบ้านนอกว่าซั่นเพิ่นว่าเพิ่นเบอร์ซะแล้วถ้าฟังเสียงเจ้าของสิว่าของไวพดเพชรตะพึดก็บ่ว่า

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจัง

0: หมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมท่องครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ับกับมูลคนละความหมายแม่ทับ
1: 26/8บ้านเราเจริญ
0: แล้วทับไม่ทับกับมูลคนละความหมายแม่เดี๋ยวลูกอธิบายให้ฟังนะคําว่าทับทับหมายถึงว่าในทียูเฮานี่มันมีบ้านหลายหลังหรือโครงการบ้านจัดสรรเนี่ยเขาเอิ้นเป็นทับแต่ถ้าหมู่ก็คือตัวแทนหมู่บ้านครับมันจะไม่ใช่26/8แม่ต้องบอกว่า26/8นะจ๊ะ
1: อ๋อจ้ะ
0: จ้ะตำบล
1: 26/8บ้านเราเจริญตำบลห้วยหลัว
0: ตำบลห้วยหลัวเหรอครับ
1: จ้ะตำบลท่าห้วยหลัว
0: ตำบลท่าห้วยหลัวนะ
1: จ้ะ
0: อำเภอ
1: บ้านม่วง
0: บ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะจ๊ะ
1: จ
0: ้ะโอเคอีเมลอย่าไปว่า26/8เดี๋ยวมันคนละความหมายเด้ ต้องว่า26/8บ่ต้องไปอย่างมีทับน้ําเขา อีเมลอยากฟังเพลงฟังล่ําหยังบ่ครับแม่ใบ
1: ไปฟังอะไรบ่
0: อยากฟังเพลงหยังลูกไส้เปิดสู่ฟัง
1: เออนั่นล่ะลูกแม่ฟังซุมือแล้วก็ชื่อลูกกัน
0: จ้าขอบ
1: จ้าดีละ
0: จ้าแม่เอาไปกินเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายเดี๋ยวลูกไส้จัดทรงให้มื้อนี้มื้ออื่นฮอดอีเมลใจ1,300บ่มีบวกเพิ่มนะแม่เด้อใจเฉพาะค่าสินค้าเด้อ
1: จ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณครับเอ้ยครับ
1: จ้า
0: หวัดดีครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับอีพ่อผมอีแม่ผมพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอ้ยพีสุนาสุตาเวลาในเบรกแรกชั่วโมงแรกไล่จ่อมอจันกันมานะครับขอหยัดปิดเบรกทรงท้ายนะครับกับก่อนล่ำก่อนนี่เอาผัวไปขึ้นยาเดี๋ยวช่วงหน้าโง่มาใหม่ครับอย่าเฝ้าหมุนคลื่นนี้จากกันไปใสสักครู่เดียวครับ

เหลือไว้พอเม็ดงาม

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ั่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโยการ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
3: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

วัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเซานี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะแม่คอยรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: บอกให้เงาๆกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุน

0: ลำลองลำล่าหน้าหันแต่บ่ได้ล่าไปใส่ได้แม่เอามาเปิดสู่ฟังนะครับอีพอผมอีแม่ผมกับบรรยากาศสบายสบายตรงนี้เบรกที่2ชั่วโมงที่2ครับบักลาก่อนคำบ่อยสุนทรชัยนางเฮ็ดปากเปียๆเว้าเว้เวะอยู่น้ำพอน้ำแม่มองนี่นะครับขอบคุณแม่บุญจันทร์ท่องจินดาจากตำบลมิตรภาพอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามเอานวดร้อน1เย็น1กระปุก300บาทขอบคุณหลายๆเด้อครับอีแม่นะครับร่วมไปถึงแม่จอนนิ่เนตจากหน้าจิกอำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมน้ำมันเขียวแม่ใบเกศศรีรัตน์นะครับจากทางห้วยหลวงบ้านม่วงสกลเนาะแม่เนาะบำรุงสายตา2กระปุก 1,300 บาทแถมนวดเย็นหลวงพ่อพ่มมาที่พักสงบ้านโพท่องหมู่14ตำบลทุ่งเทิงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักคนหนูแม่อ่อนบาคำจากทาดพนมเหนือครับกาแฟชุดแรก8กล่องนะครับชุด2กาแฟ2นวดเย็น1สบู่อาบน้ํา1ล้างหน้า1นะครับและก็แม่ฝอยพิมพ์พังครับจากนาเจริญน้ำกำธาตุพนมกาแฟ2กล่อง600บาทอีเมสำลีเวียงผ้าครับจากบ้านเวียงแก้วตำบลหนองกุงใหญ่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนแม่สวัสดิ์คำหนองคูครับจากบ้านหนองน้อยตำบลทุ่งแก่อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครกาแฟ1บำรุงสายตา1แถมนวดเย็นคุณแม่ชื่นโคตรคมครับจากโคกภูพานสกลนครนวดร้อน2กระปุก300บาทอีพอร่องลิตรเขียวสะอาดจากบ้านปงฟังแดงถาดพนมกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นว่าสั่นนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
1: แม่จะสั่งยานวด
0: ยานวดเอาจักกระปุกครับแม่บัวพัน
1: ยานวดยานวดอันเย็น
0: จ้า
1: 4กระปุก
0: นวดเย็น4กระปุก
1: 2กล่องเด
0: ้อเอากระเฮ็ดไปกล่อง
1: 2กล่องกล่องละคู
0: เออกระเฮ็ดไปอัน4อันก็แบ่งกันผู้ละ2อันแล้วมันสิยากยังแม่เอาไปน้ํากันรถแม่
1: จักแล้วบ่ที่ว่าปึกกล้องไผกล้องมันหนาสร้างให้เพิ่น
0: เออมันบ่กล้องไผกล้องมันดอกกันคนละ2กระปุกก็บอกเพิ่นละ2กระปุก300
1: 2กระปุก
0: เออก็เป็น4กระปุกมันเสียค่าส่งหลายเทื่อเนาะเอาไปน้ํากันรถ4กระปุก600ก็แบ่งให้ผู้ละ2กระปุก
1: เอาอันหาก่อนเพิ่นมาฮอดแล้วก็จ่ายเงินใส่บัตรจะได้โทรนํามาเพิ่นบ่ให้เงินบ
0: ่เที่ยวก่อนนั่นเขาเอาเงินไปใส่แต่ว่าหมายถึงว่าบริษัทเขาใจให้แล้วแต่ว่าเที่ยวนี้แม่ได้รับของแล้วแม่ฝ้าโทรมาบอกเด้อ
1: จ้าบัดนี้สิโทรบอกหรือดอก
0: จ้าจ้าเอานวดเย็น4กระปุก600บาทผมใส่ไปกล้องเดียวกันค่อยปันกันผู้ละ2อันเด้อ
1: จ้า
0: จ้าจ้าโอเคแม่อีแม่อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ
1: ่อยากฟังดูฟังอันตามหาสายแน่น
0: ตามหาสายแน่นที่แม
1: ่จ้าฟังบ่ได้กับม่วนบัดนั้น
0: โอ้เอาเดี๋ยวลูกเปิดให้
1: ทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะ
0: จ้าตาจ้าจ้าโอเคเดี๋ยวลูกเปิดสู่ฟังเด้อแม่เด้อ
1: บันเพิ่นเลยบันสิชิมกาแฟแล้วสิมาเอาน้ําแม่ไปชิมกล่องนึง
0: อ๋อครับอีแม่สิปันให้เพิ่นก่อน
1: แม่ของเที่ยมันนั่งอยู่หาหอกล่องพุ่นเนาะ
0: โอเคโอเคเอาปันเพิ่นไปชิมก่อนเด้อแม่เด้อ
1: จ้าเพิ่นว่าท่านกินไข่เพิ่นก็สิให้โทรสั่งให้
0: จ้าจ้าสุขภาพแข็งแรงครับแม่
1: จ้า
0: ครับครับ
1: แข็งแรงอยู่เฮ็ดสวนตึงๆอยู่นี
0: ่นั่นแล้วมันมีก่อนค่ําแล้วแข็งแรงโลดผู้เฒ่าเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าแม่
1: ลูกยาเฮ็ดสวน
0: จ้าขอบคุณครับแม่สวัสดีครับไปเปิดฟังเพลงบัดที่เนี่ยลูกไส้ยาวให้แล้วตามหาสายแน่นตามด้วยดาวเต้นมอต้นนะครับงานเพลงที่น้องสาวล่าทั้งอำเภอเพี้ยนขอไว้ยาวนํากันครับพี่น้องครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: แม่ดารา
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับผมคุณแม่สบายดีไหม
1: จ้าว่าคือสั่งกาแฟอีกนะ
0: ได้ครับแม่เอากี่กล่องครับวันนี
1: ้ก็คือเอาจัก4กล่อง
0: 4กล่องเนาะของแถมแม่เอาเป็นอะไรเป็นแก้วเป็นผ้าถุงหรือผ้าขนหนู
1: เอายังฮะถ้าผ้าขนหนูป่ะ
0: ผ้าขนหนูก็ได้นะแม่ผ้าขนหนูก็ดีใช้ดีอยู่พื้นใหญ่
1: เดี๋ยวถือว่าให้ฟังเด้อบ่อยถือว่าให้ฟังเด
0: ้อได้ครับแม่ครับ
1: น้องสาวหันเพิ่นกินอันเบาหวานแต่ความดันบ่มีดอกเป็นเดือนก่อนเพิ่นไปหาหมอ
0: ครับแม่
1: อันเบาหวานเพิ่นเลยขึ้น152สั่งมาผัดพอที่ใกล้ไปหาหมอวันที่27มิถุนายนเมื่อกี้นี้นะ
0: ครับแม่ครับ
1: สั่งมาผัดวันที่24 25เนาะ
0: แม่นครับแม่สั่ง23แต่ว่าของไปฮอดแม่เพิ่นน่าจะ24 25นะ
1: นั่นน่ะเว้ยเพิ่นเลยกินซอง
0: ครับแม่
1: กินมื้อละซอง
0: ครับแม่
1: แล้วเพิ่นก็ไปหาหมอวันที่27บัด
0: ครับผม
1: หมอแล้วว่าอ้าวคือคุ้มได้ดีแท้ว่าท่านหมอว่า
0: บู
1: เหลืออยู่122แล้วเบิ
0: ป๊าดแม่150น่ะกินแค่2ซองน่ะน้ําตาลลงมาเหลืออยู่122โอ้ยว่าสร้างว่าแท้
1: 152นะ
0: 152ลงมาเหลือ122แค่กิน2ซอง2วันน่ะเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: โอ้
1: คนนี้ไปหาหมอวันที่27ก็ไปหาหมอว่าอ้าวคือคุ้มได้ดีแท้หมอว่า
0: โอ้
1: เพิ่นก็บ่ได้ว่าหยังดอกว่า
0: ครับแม่ว่าลูกคือดีใจน้ําแท้โอ้เนาะๆ
1: น
0: ั
1: ่นแหละเบิดเพิ่นก็สิกินต่ออีกแล้วเบิดนี่มันเบิดล่ะ
0: แม่นกินเรื่อยๆครับแม่กินต่อเนื่องโลดก็คือกินวันละซองตอนเช้าถ้าเกิดว่าเราเป็นเบาหวานหรือมีกระเพาะก็กินหลังอาหาร
1: หัวใจเต้นเร็วนะไอ้บอย
0: จ้าแต่ว่ากิน
1: มันหัวใจเต้นเร็วเพิ่นกินเลยบ่เอ้าคือดีเพิ่นว่าคือบ่เป็นหยังหัวใจก็ปกติแล้วเพิ่นว่า
0: อ๋อนี่ล่ะแม่เพราะว่าตัวสมุนไพรก้อนคํานี่มันมีกาแฟหลายมันมีสมุนไพรหลายตัวนะกาแฟก้อนคําน่ะแม่32ชนิดคือพวกทั้งเช่าพวกโสมนี่ลูกก็คัดเอาตัวดีๆมาเลยก็คือมันจะช่วยบํารุงพวกหัวใจพวกเห็ดลิ้นจือพวกทั้งเช่าพวกโสมนี่แม่แล้วก็จะพวกสารสกัดต่างๆนี่มันเป็นสมุนไพรสกัดมั้ยแม่มันก็เลยจะตอบโจทย์สุขภาพเร็ว
1: จ้า
0: เขาแค่แม่เป็นขาคนนูว่
1: าดีขึ้นได้ตาก็ได้ขึ้นว่าแจ้งเพื่อนว่าตาก็ดี
0: โอ้ลูกมาสร้างดีใจแท้หลายคนเหล่านี้เลินที่โทรมาบอกลูกวันเพื่อนเคยอันเว้ากับเว้าเนาะเพื่อนเคยไปกินยาตาหลายยี่ห้อแล้วมันบ่ดีปัดมากินกาแฟก่อนค่ำเราบ่ขี้ตาออกเราตาแจ้งขึ้นจังซี่นะเพื่อนว่า
2: ดีครับแม่พังชี
3: มาสั่นกันเว้าฟังสั่นก็เป็นหน้า8ปีแล้วมันก็นานดี
2: จ้า
3: 8ปีเจ็บพวกเขานี่ฮะ
2: จ
3: ้าแม่แล้วก็กินกาแฟแล้วก็ทานน้ํามันก้อนค่ําก็ดีอย่างได้ขี่จักรยานอ้อมบ้านเดียวนี่ค่ะแต่ไอ้เวยังงานสยุงเวลามีเอ็กซ์คันนี้เอ็กซ์คันทําได้เยอะคือ
2: ครับแม่ครับ
3: สาบุญเอาท่านไปบ้านเฮือนคนเฮือนท่านโรงวัดโรงวาแล้วก็เศร้าแต่ก็เอามันไปได้บ่มาวัดก็ไม่ได้ไปค่ะกินกาแฟนี่มันไข้ทุกคนก็ว่ากินสาวกี้เอามาครับเอามามาเอาน้ำผู้ละกล่องเดี๋ยวเราสั่งเธอละสี่กล่องตันน้ำหมูคนได
2: ้ครับแม่ครับ
3: ไม่ได้กินมันจังได้สั่งดุมันไม่ได้กินผู้เดียวดอกน้ำมันท่าคือการน้ำมันท่าคันเป็นซองทำเดิมนั่นปิดนี่ไว
2: ้
3: คันมันเป็นแปดปีน้ำมันท่าดีมันนานดี
2: ครับแม่
3: คันมันเป็นน้อยเดินนี่โอ้ยมันดีไว้ขึ้นไปเดินนี่น้องสาวสองคนกะเอาไปท่านั่นก็ดีสั่งซื้อเดย์ที่สั่งสี่กล่องว่าไหมฮะ
2: อือครับแม่ครับได้ย้อนอยู่นะแม่เนาะ
3: เอาน้ำคันไปท่าแล้วเขาว่าโอ้ใครมาไม่ได้เงินซื้อเจ้าพนันไม่ได้เงินเลยมีได้ก็ต้องดูแลตัวเองเงินฮะมันเป็นที่ดายมันเป็นแห้งมันมีก็ที่ดายเงินมีเสียดายเงินต้องรักษาตัวเองสันบอกเขาฮะเขาก็เออน้องหนุ่มนะกะค่ะทราบพี่ทำไม่ได้ว่างไรมีเล่าไรได้เนี่ย
2: ครับแม่ขอบคุณอีเม
4: ล
2: เด
4: ้สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444
5: อย่าลืมกันแล้วกันครับ0902927444สวัสดีครับแม่สมาน
6: จ้า
5: ครับผม
6: อยากได้กาแฟเนี่ยจ้า
5: โอ้ยอยากได้กระสั่งรถแล้วอีแม่ลูกไส้เชน้องไปส่งให้อีแม่เอาจักกอง
6: เอาพันหนึ่งได้จัดกองจ้า
5: พันหนึ่งได้สี่กองแล้วก็มีของแถมพร้อมอีแม่เลือกเอาสิเอาแก้วกาแฟพร้อมช้อนสิเอาสบู่เอาครีมนวดเอาเสื้อเอาผ้าถุงผ้าขนหนูหรือน้ำมันเขียวก็ได
6: ้
5: อีแม่เอาหยังแถม
6: อันบ่แถมกาแฟบ่จ้า
5: บอกกาแฟจะแถมกับชุด8กล่อง2,000จ้ะเป็นไปตามโปรนี
6: ้อ๋อ
5: จ้ากาแฟผ้าห่มวิทยุการน้ำร้อนจะแถมชุดใหญ่อันนี้ชุดน้อยก็จะเป็นของขวัญชิ้นน้อยครับแม่ครับ
6: ผ้าห่มก็ได้จ้า
5: ผ้าห่มบ่มีครับผ้าห่มแถมกับชุดใหญ่ยังวะชุดใหญ่มันจะมีเพราะอันนี้ชุด4ฟองพันนี่มันมีนี่ฟังเด้อมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีสบู
6: ่ครับ
5: มีครีมนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันเขียวมีเท่านี้เลือกได้ครับเอาอันใด
6: เอาน้ำมันเขียวก็ได้จ้า
5: น้ำมันเขียวเนาะแม่เนาะแม่สมันยาโสภาที่อยู่เดิมเนาะ
6: จ้า
5: โอเคโอเคเดี๋ยวให้น้องไปส่งให้เด้อแม่เด้อ
6: ครับ
5: บ้านเฮาอยู่แม่นบ้านอีหยัง
6: หนองโน่จ้า
5: บ้านหนองโน่เนาะแม่เน
6: าะอำเภอกุดจับเหรอจ้า
5: ได้ครับได้ครับแม่ขอบคุณนะอีแม่อยากฟังเพลงฟังล่ำบ่ขอได้เด
6: ้ออ๋อฟังเพลงแม่ห้างก็ได้จ้า
5: แม่ห้างลูก3บ่หรือจังได๋หรือแม่ห้างใดหรือแม่ห้างมหาเสน่ห์หรือแม่ห้างใด
6: แม่ห้างมหาเสน่ห์จ้า
5: แม่ห้างมหาเสน่ห์บ้านสะเลยเนาะ
6: จ้า
5: จ้าจ้าโอเคครับโอเคครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับปลื้มใจจังเมื่อเจอแม่ห้างจังๆเต็มตาหล่อนนั้นนะอายุอาวัยละบ่เกิน22หลายคิวอยู่ได้แม่ถ้าขอไว้ค่ากันอยู่นี่นี่นะครับตอนนี้มีเพลงสูงไว้ใจเกินร้อยอีพอบ่ประสงค์ออกน้ำสั่งของก็บ่ต้องออกอากาศมีคนหัวใจรอนะครับอันนี้อีแม่นะครับทางพูนนะครับไสยภูมิขอมาสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
7: โทรไปตั้งเมื่อวานคือบ่หลับจ้ะ
5: โอ้สุเมนสายบ่ว่างครับคนโทรเข้าหลายก็ต้องกดเรื่อยๆได้อีแม่อันโทรเธอเดียวบ่หลับก็กดเรื่อยๆเนาะอีแม่ฟังอยู่จังหวัดใดจ้า
7: ปันกันจ้ะโทรหลายเที่ยแล้ว
5: ดี
7: ก็เลยนี่แหละก็เลยร้องโทรเบิ่งย้ำย้ำให้ทราบ
5: จ้า
7: เพิ่นบอกว่าว่านอีหยังก็ได้ของแถมพาคนหนูติ
5: คันสั่งของก็ได้แหละครับคันสั่งกาแฟ4กองพันก็ได้แล้ว
7: จ้าแม่นเพิ่นเอา4กองล่ะ
5: กาแฟ4กองแถมผักคนหนูเนาะ
7: จ้า
5: ขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้าครับส่งคุณหยังครับ
7: บ่แม่นมีอยู่หรือ
5: บ่มีแล้วคันมีบ่ถามเด้เอ้า
7: เคยสั่งอยู่หลายรอบแล้วแม
5: ่เอ้ยมันบ่ขึ้นข้อมูลหลายรอบบางเทื่อเฮาเปลี่ยนเบอร์ใหม่มันก็บ่ขึ้นข้อมูลครับ
7: จ้าจ้า
5: จ้าแจ้งชื่อนามสกุลใหม่เลยเนาะ
7: จ้าเพ็ญนภาจ้ะ
5: คุณเพ็ญนภานามสกุล
7: บุตรดี
5: คุณเพ็ญณภานามสกุลบุตรดีบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับผม
7: 60หมู่ที่1
5: 60หมู่1ตำบล
7: สงเปื่อยบ้านสงเปื่อย
5: ครับผมตำบลสงเปื่อยอำเภอ
7: เปื่อยนี่บ่มีล้อลิงแล้วจ้ะ
5: เป
7: ื่อยออกน้องย้อยะ
5: ได้ครับอำเภอหยังครับผม
7: อำเภอภูเวียง
5: อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเนาะ
7: จ้า
5: โอเคบ่แม่นเปื่อยไก่อันนี้เป็นต้นเปื่อยเนาะ
7: จ
5: ้ได้ครับเบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้เนาะคุณพี่เนาะ
7: จ้าจ้าแม่นจ
5: ้าได้ครับเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูนะพี่นะ
7: ค่ะ
5: มืออื่นขนส่งแฟตโทรหาเอื้อยรับสายในเด้อหันเป็นเบอร์แปลกๆทั่วไปเด้อ
7: จ้าจ้าจ้า
5: จ้าจ้าขอบคุณหลายๆครับพี่เพ็ญนภาครับ
7: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเอื้อยหลายๆครับคันโทรรอบ2รอบแล้วว่ามีคนรับอีพออีเมลกดเรื่อยๆย่าย่อมแพ้เด้อครับเพราะว่าจังหวะสายมันเข้ามันต่ำกันอีหลีนะครับมันบ่ได้โทรกลับหานะครับเนาะ0902927444 0902927444ครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับสวัสดีจ้า
8: แล้วก็แท้4กล่องกับสบู่4ก้อน
5: กาแฟ4กล่องสบู่เอาสูตรไหนจ้า
8: อาบน้ำจ้ะ
5: อาบน้ำทั้ง4เลยนะ
8: จ
5: ้
8: า
5: สบู่อาบน้ํา4ก้อน4ก้อน300เป็น 1,300 บาทจะเอาอะไรแถม
8: เอาเสื้อก็ได
5: ้เอาเสื้อก็ได้เนาะ
8: จ้า
5: คือเว้าคือจังบ่อยากได้แท้
8: เอาไปมาให้ก็ได้สวยนั่นแหละ
5: เอาเสื้อก็ได้เพิ่นว่า ได้ครับคุณอรดีพุทธพินโยเน
8: า
5: ะคุณแม่เน
8: า
5: ะได้เลยแม่อยากฟังเพลงอะไรไหมล่ะอยากฟังเพลงอะไรไหม
8: อ
5: ัน
8: ไหนก็ได้
5: เพลงไหนก็ได้ฟังกับเพื่อนแล้วเนาะแม่เนาะ
8: จ
5: ้าจ้าโอเคครับวังหันไล่คิวเพลงบ่ทันแล้วครับคิวต่อไปนี่ซีเมนสูงไวใจเกินร้อยนะครับหลังจากนั้นซีเมนคนหัวใจรอต่อจากคนหัวใจรอนั้นซีเมนตาใหญ่กับหลานหน่อยของศิริพรแล้วก็ค่อยซีเมนแม่ห่างมหาเสน่ห์นะครับ

มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด

0: กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระสายเซ็นตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหมายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản ở xóm mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát luôn
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090 292 7444 090 292 7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
3: จ้าจ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บองเท่เงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม่
0: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บองเท่เงาเงาเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: คุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการ

0: ใครก่อนคำครับ
1: ก็ปล่อยแม่จันเพ็ญนะแม่จันเพ็ญสารพัน
0: ครับแม่จันเพ็ญสารพันครับ
1: จะก็ปล่อยเอากับแม่ที่ต้องเอา
0: อะไรเอาได้แถมกับแม
1: ่ตรวจร้อน
0: ตรวจร้อนแถมแล้วแม่เนาะได้ครับแม่จันเพ็ญครับ
1: กับแม่จันเพ็ญเอา
0: อะไรกับแม่มันเสียงขาดขาดได้หายไหม
1: ว่าเอาอันเอาโทรศัพท์พ่อโทรนะอันส่งของแม่จันเจนสารพันลาบันทุ่งนะ
0: เบอร์ยี่แม่เบอร์ได้ลงไทย8500บอก
1: ใช่8500063728
0: โอเคครับแม่ใช่เบอร์นั้นนะแม่เนาะ
1: แต่มือหอดยินดีนะ
0: หอดอยู่ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกส่งออกให้มือนี่แหละครับแม่จันเจนครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแม่สุขภาพแข็งแรงครับ
1: จ้าดีแล้ว
0: เลยครับแม่ได้ย้อนอยู่นะแม่เนาะ
1: ว่าจะมาเนาะหมอใส่แม่เข้ากินยาเลยเด้อ
0: นั่นดีโอ้ยดีใจนะมีแม่เด
1: ้อดีลีดิจะพอดีรถเต้นไหนดีลีดิเบาบ่อย
0: ครับแม่ครับ
1: ดีค่ะ
0: บอกยี่พ่อกินน้ำแน่จะได้สุขภาพดีน้ำกัน
1: เราบอกให้กินเป็นอย่างจะว่าให้เจ้ากินก้อนเศร้าแล้วล่ะ
0: เอ้ยอย่าได้สุขภาพ
1: เบาบ่อย
0: ครับแม
1: ่อันนี้แม่เพิ่งเป็นเนาะแม่พุ่งตินไปหาหมอ3เทื่อหมอได้บอกว่าจะให้แม่หยุดยาแล้วนะ
0: อ
1: ืมแล้วกินยังละเม็ดนึงนะยังละเม็ดครึ่งเม็ดจังสินะ
0: แม่เป็นเบาหวานเบาหวานความดันบ่
1: จ้ามันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงซื่อบ
0: าน
1: ี้อันได้ในลากาแฟก่อนค่ําน่ะบ่าวบ่อยเอ้ยไหนจังนะว่าอันจะให้แม่จันเพ็ญหยุดยาแล้วนะว่าซั่นหมอว่า
0: ลูกชายก็ดีใจแห้ง
1: ดีแล้วเนาะอุ้ยเดี๋ยวนี้เป็นคนปกติเลยตาบ่ไล่บ่หยังเลยดิ
0: เพราะว่าน้ำตาลในคันเบาหวานมันขึ้นตามันอันตรายแม่คันเฮาควบคุมน้ำตาลบ่ได้เนา
1: ะคือที่มีโกกไม้ในไหลรวยรวยพุ่นเด้ออ
0: ืม
1: เอาได้บ่ได้หมดอันหยังพุ่นเด้อ
0: ครับแม่ครับ
1: ได้สะเปะทําลงไปแล้วโอ้ยจะแม่นดีหลายจะแม่นดีใครดีได้บ่อย
0: อุ้ยดีใจเอาแม
1: ่ดูมูนี่คือข้าตาหาแม่โทรให้พ่อแม่เขาพ่อแต่ว่าแม่บุญอันหาผ่านแล้ว
0: ครับแม่ครับ
1: ตะโกนแค่ผู้เดียวเนี่ย
0: ครับแม่
1: เดี๋ยวนี้ก็กินเฉยดีคือเก่าคือคนปกติเนี่ยแม
0: ่
1: ดีค่ะ
0: ครับแม่ครับเอาดูแลจะครบต่อเนื่องได้แม่เด้อ
1: จ้าต่อเนื่องตลอด
0: เลย
1: เมื่อวานช่องนึงนี่บริกินหลายขมูนี
0: ่อืมนี่แหละ
1: มื้อละซ่องมันคนกินกาแฟเนาะบ่แม่นคนกินกาแฟบัดนี้กาแฟตัวนี้มันก็น้อยอยู่แล้วมันว่าโอ้ยดีหลายดีคัก
0: ครับแม่ครับโอ้ยดีใจนําอีแม่ดีใจนําให้สุขภาพแข็งแรงไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าขอบคุณแม่จันเพ็ญครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าแม่จุ้ม
1: จ้าอันแม่สิเว้าให้ฟังแม่ไปหาหมอมื้อวานหมอนัดไปกันบ
0: ่ครับแม่
1: มานี่แม่ก็ไปเจาะเลือดตรวจทุกอย่างคือแนวดีเบิดคือแนวนะ
0: มา
1: ครับบ่อย
0: โอ้ย
1: คือว่าจะแก้จะเป็นดีจังว่ะ
0: โอ้ยกาแฟ
1: ก่อนครับได้ยอด
0: ที่จะสนุกเนาะ
1: จ้ะคลายบ้านก็ดี
0: เม
1: าวานกับน้ำตาลก็98นึง
0: โอปกติเลย
1: ดีเบิดคือแนว
0: โอ้ครับแม
1: ่ไตดี
0: ครับ
1: ท่านใจดีใครมั่นก็ดีแม่ไปกินนี่ยังมากคือดีแท้ว่าคือรถคือรถได้ดีแท้ท่านแม่ก็ว่าว่าอย่างดอก
0: ครับแม
1: ่มันก็แม่ก็รถได้กินได้แม่ได้วางสิล่ะ
0: ครับครับ
1: มีรถคือแม่ไว้แม่ก็ดีใจที่แม่ก็ที่กินไปเรื่อยๆนะ
0: เออหมอจะได้ถามที่ไปเฮ็ดอีหยังมาที่แม่
1: จ้าประเทศยังแม่น้ำตาลก็ดีเบาหวานก็ดียังดีเวิร์ดคือแนวใจก็ดีว่าท่านว่าแม่ก็ดีใจ
0: ครับแม่
1: หมู่บ้านนี้เราไม่ไปนะ
0: วั
1: ดที่โทรมาหาวันชั่วมากกระพุ่นกับแปดยังเนาะแม่มามันคนหลายจอเลือดเส้นใหญ่ตรวจเนี่ยตรวจยังเบิดคือแนว
0: เพราะว่าเบิดมือเบิดเวียนแล้วคันมันไปหาหมอนะมันบอดแล้วง่ายแล้ว
1: ดีครับดีสำหรับ
0: โทร
1: บอกว่าถ้าบ่อยตั้งกันหน้าไว้กันแม่ว่า
0: โอ้ยซึ้งใจได้ยินยังสิครับ
1: แม่ในวัดยินนี่สนุก
0: จ้า
1: แม่
0: จ้า
1: วัดแม่กินไปตลอดนั่นแล้ว
0: ครับแม่
1: เขาฟังเพลงนั่นเด้อ
0: ใบแม่เอาเพลงยังครับ
1: ขอใจฉันคืน
0: ขอใจฉันคืนของจินตลาบ่แม่
1: จ้า
0: ไรครับแม่เราคิวจังหน่อยได้คิวเงี้ยวจังหน่อยได้แม่เนี่ย
1: จ้าบ่เป็นหยัง
0: แม่ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกะโอยนังกะโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ครับ
1: นุ่นบอยแม่แม่สิเว้าให้ลูกชายแม่ฟังอันแม่ว่าอันสองสองฝรั่งแม่ก็สุดยอดแล้วป่านสาวซําน้อยดีล่ะลูกชาย
0: ครับแม
1: ่ปานนี้แต่ว่าอันฝรั่งที่3แม่ให้พ่อเป็นหมดอยู่หน้า
0: ครับผม
1: ป้าหนุ่มบ่อยซะมาดีให้ดีค่ะโอ้ยเฮาน่าสิพ้อกันแต่โดนๆพุ่นเนาะลูกชายล่ะเนาะเอาอีหนุ่มบ่อยแม่บ่ได้ง้องเด้ลูกแม่เว้าความเป็นจริง
0: ครับ
1: ขนาด60กว่านี่แม่ว่าเอากูคือลูกขึ้นมากูคือแบบไปกินยากระใสเสร็จแห้งหนิงคักลูกชาย
0: อือครับแม่คร
1: ับ นี่หนุ่มบ่อยโอ้ยเงินผู้เฒ่าแม่สิฟาดมันตุนไว้ตุนไว้เดี๋ยวนี้น้องแม่นี่2กองครัวแม่สิตุนไว้ตุนไว้เลย
0: ได้ย้อนได้ย้อนอยู่เนาะแม่เนาะ
1: โอ้ยได้ย้อนได้ย้อนลูกชายล่ะบ่เสียดายชีวิตดอกพี่มีลูกใต้แม่ว่าสิขอเพิ่นมันสายเนี่ยข้าเจ้าขอแล้วแม่ฟังข้าอยู่แม่ขอเอาผัวไปขึ้นงานคือเก่าเด้อลูกใต้ล่ะเด้อ
0: ได้ค่ะแม่ครับได้ครับ
1: เอาครับผมขอบคุณขอบใจรายละเอียดสําคัญแม่เด้อลูกใต้ล่ะเด้อครับผม
0: คร
1: ับ
0: แม่โทรมาได้ตลอด
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับครับสวัสดีครับลูกใต้ล่ะ
2: ครับของแม่สั่งกับเบาดิวมันบ่ทันรอบขนส่งมื้อว่านี่เขาจะส่งออกมื้อนี้ฮอดแม่มื้ออื่นครับ
3: จ้า
2: จ้าจ้า
3: เพราะว่าแม่สั่งตอนคำ
2: แม่นแม่นเลยส่งออกว่าท่านครับเดี๋ยวฮอดอีแม่มืออื่นได้ครับเด้อ
3: จ้าจ้าจ้า
2: จ้าแม่สุขภาพแข็งแรงด้วยครับแม่แม่อมร
3: จ้าอันตั้งได้บานมันกับมั่มบอกให้สร้างให้น้ำนะ
2: อ๋อครับแม่ครับลาซาเน่เพราะว่าท่านหลบฝนตรงนะครับแม
3: ่เออให้ก็เจ้าก็เจ้าเห็นแม่ย่างไงล่ะ
2: อืมนั่นแล้วนั่นแล้ว
3: แต่ว่าคนคนในบ้านนี่เห็นไปสร้างเสื้อขายหรอล่ะเพราะว่าแม่ก็บอกนั่นล่ะ
2: จ้าบ้านเฮาส่งสร้างหลายอีหลีล่ะครับทั้งน้องปิงน่ะ
3: แม่นอยู่ค่ะ
2: กับ
3: กับแม่นี่ล่ะเป็นผู้บอกแนะนําบ่ก็เจ้าเพราะว่าพวกเข้าเสียมเข้าหยังนี่ก็ดีเด้อซั่นดอกน้องสาวน้องสาวแม่แม่ก็บอกแล้ว
2: อ
3: ันอีมาขอกินน้ํานั่นก็แต่ว่ากูบ่เจ้ากินดอกบัดนี้กูสิซื้อกินไปตลอดแต่บัดนี้น้องพูดติดแม่นี่บัดนี้ตามันบ่เห็นหงนี่ตอนนี้ตามันบ่เห็นหงงมๆเจ้าทําอยู่ว่าอันซื้อยาอันบำรุงสายตากินน้ําซั่นดอกก็มีเงินจะไปหาถ้านั่นเจ้าของหลายซื้อแนวบำรุงเจ้าของน้ําแม่ก็บอกอยู
2: ่ครับแม
3: ่แม่บอกว่าแต่ว่าก็มาสั่งมาให้แม่สั่งให้2เที่ยแล้วล่ะวะ
2: จ้าแม่เขาเจ้าบ่เคยสั่งเที่ยเขาเจ้าก็จักสิไปหาผู้ใด
3: อันมันแบบว่าก็ได้เงินก็ได้หลายก็แม่เนาะได้ทั้งอันพิการได้เงินเดือนอันผู้เฒ่า
2: ครับแม่ครับ
3: ถ้าแม่นึงได้ได้เดียวนึงเนาะได้ละ700กว่าบาทแล้ววันนี้ก็เอาไปกินวันนี้ก็ว่ามันปวดดิวันนี
2: ้ครับแม่ครับ
3: ขาจะปวดอันในภาคไปฉีดยาแม่ได้ว่าจะหลายมันนี่แท้ไตไตสิพัง
2: แม่ก็ปวดแม่นครับ
3: เพราะว่ากินยาอันลงไปกินยากาแฟลงไปแล้วๆมันก็สิไหลมันถืออันใดอันใดมันก็สิครับจะดอกมันสิไปซูนจะดอกไม่บอก
2: ครับแม่
3: ให้ครับว่าให้ผัวให้ผัวพาไปฉีดยา
2: อืมข้าเจ้าในทั้งฉีดยาเนาะแม่เนาะ
3: ในทั้งฉีดยาแล้วมันสิตายไว
2: ้เพราะว่าพี่ข้าเจ้าบ่ย่านเนาะแม่เนาะ
3: สิยิงมันตายแล้ววันเนาะ
2: ปว
3: ดมันแต่ได้กับไม่เสียอีกล่ะใส่ไว้พันเลย
2: แมนอันตรายแมนอันตราย
3: เอาว่าก็จะเจ็บปวดเนาะอันน้องสาวนี่น้องสาวพูดติดแม่ยะเลยนี่ก็ให้ยังให้ผัวอันก็ไปฉีดยาให
2: ้
3: ก
2: ับ ตั้ง
3: แต่ว่าที่ว่าอันกับบอกมันกินไปเรื่อยใหญ่เขาจะแต่เวลานั่นแหละมันไปซ่วนโรคเจ้าของในตำราให้ยุ
2: บครับ
3: ไปซ้วนแต่มันก็กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองแม่ก็บอกอยู่
2: ครับแม่ครับ
3: ซ้วนคนละคนโลกแต่ดอกมันจะถือไปถือมันแต่ดอก
2: คร
3: ับแต่แม่มันก็ว่ามันเข้าเทียมนี่แม่ก็ว่ามันไข้นี่แหละมันดูขึ้นนี่มันบันคำโคโยแล้วมันก็ว่าดังกบกับเพราะว่ามันอีกมันจะปืนผู้เจ้าของกันมาหลอดนะไม่กินหรือสาวหาใหม่สักเท่า
2: ครับแม่
3: ถ้าหิวน้ำหิวน้ำไปกับเขาแม่ก็หิว2มื้อได้อยู
2: ่ครับผม
3: ทางตะวันอยู่ใต้เงี้ยนเจ้าของนี่แหละตะวันกันไปทางอื่นก็คือเก่าแล้วว่าแม่เฒ่าเพราะว่าภาษามันก็บ่ทันนานปานใด
2: ครับแม่ครับ
3: ทางว่าแม่ว่าโอ้ยอันอยู่คุมทั้งน้องสาวหลาพุ่นก็ ก็ว่าย่างได้แล้วแล้วนี่ก็ไปบ่ได้คือกันล่ะแต่ว่าเขาขี่รถเป็นครับรถเป็นขี่มอเตอร์ไซ
0: ค์ครับแม
3: ่ตัวนี้ว่าขี่รถอันว่าย่างได้แล้วว่าย่างดีแล้วอันมีแต่พูดอย่างแม่เลยว่าโอ้ยมันก็บ่แม่นกับแต่ซองละ3บาท4บาทเนาะซั่นดอก
0: ก็ต้องซื้อกินเองแล้วเนาะแม่เนาะพูดถึงว่า
3: ฮะขอกันกินได้ซั่นดอกแต่ว่าก็ให้ซิปแม่ก็ให้ซิปอยู่หรอก
0: เออขอมื้อนึงแค่เดียวมันก็ได้อยู่นี่ขอตลอดไปมันก็บ่คือคือว่าล่ะจ้าแม่อังซันเด้อเดี๋ยวมื้ออื่นของของของอีแม่ค่อยสิฮอดเด้อ
3: จ้าจ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณค่ะแม่อามอนครับ
3: จ้า
0: สวัสดีครับบ้านสุนทรก้อนคำครับ
1: ครับบอย
0: ครับผม
1: เอาวันกาแฟให้แม่หน่อยเด้อ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่องเนาะครับแม่หมอนเนาะ
1: จ้า
0: แม่เอาหยังแถมครับ
1: เอาวันผ้าถุง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุง
1: ผ้าถุงสวยใหญ่เด้อบอยเอ้ย
0: ได้ครับได้ครับแม
1: ่อันรู้จักยูเตอร์เนาะข้อมูลอยู่หันก็มี
0: มีครับแม่หมอนเด็ดแพง
1: จ้าจ้า
0: ตาแม่เดี๋ยวลูกใส่
1: ว่าหันก็เอาเด้ว่าหันก็เอาซีกล้องผุนเอบอย
0: แม่นครับพี่แม่
1: อันแต่ว่าแม่นอันได้ซื้อได้น้ำบันหงพ่องอันแม
0: ่โ
1: อ้บันนี้หงพ่องจ้างเราเลยบอกให้เขาเอามันมีทั้งว่าแม่นซื้อแม่เด้
0: เออจ้าจ้า
1: เอาเสียมาให้ตัวน้อยน้อย
0: ครับผมเสียเสียมันเป็นเสียพี่ใส่พี่ใส่แม่แม่มีใส่เดียว
1: พี
0: ่
1: แม่ใส่กับว่าใดแม่อ้วนเนาะ
0: พี่แม่อ้วนหลายทีป้าแต่เก่ามันบ่ปานใดก็ใส่กันแล้วมันพี่ใส่
1: เออเอาเอาบัดนี้เอาปลาถุงเด้องวดก้อนก็เอาเสียได้เสียกับได้ผ่าแพ้แล้ว
0: ครับผมครับผม
1: จ้าจ้ามื้อใดสิฮอดเนี่ย
0: ลูกทรงออกให้มื้อนี้ช่างเร็วกะฮอดมื้ออื่นยังซากะบ่เกินมื้อฮื้อได้ครับแม่เด้ออือ
1: เพิ่นนั่นมาบอกแม
0: ่ครับ
1: แม่สั่งให้
0: อือจ้ะ
1: โอ้แม่เซาเพิ่นก็เลยอั่นพากันมาถามมื้อๆอยู
0: ่นั่นแหละอีแม่ไข้แม่นบ่ครับ
1: แม่นขาแม่นั่นไปหาหมอเขาว่ากระดูกร้าว
0: อือ
1: ยังบ่ได
0: ้ครับแม่
1: หัวเข้าดันก็เจ็บก็เจ็บเขากับไปสูบหน้าหมอกให้แม่อยู่หัวเข้าน่ะนะ
0: เออ
1: ผิดกับบ่เศร้า
0: ครับแม
1: ่แม่ก็เลยมากินกาแฟ2ซองแม่ลูกย่างได้เลยแม
0: ่กินกาแฟก่อนค่ํา2กล่องลูกย่างได
1: ้แม่2ซอง
0: เอามาสั่งว่าสิอีแม
1: ่บ่เป็นกล่องเดี๋ยวนี
0: ้ปาดโทมาสั่งว่าแท้เอาบ่ให้เงึดคักแ
1: ท้จังว่าผู้ใดเพิ่นก็เงึดแม่ได้ไปเสียหยาบปูบอกพริกได้แล้ว
0: โอตะกอนนี่ก็คือหนักเลยมันบ่แม่หมายถึงว่าไปไสมาไสบ่ได้เลย
1: โอ้ยแต่ก่อนนี่นอนอยู่เตียงเลยแม่บ่ได้ไปไสไปก็บ่ได
0: ้โอ้ยมาสั่งว่าแม่หมอนโอ้ยดีใจ
1: นำ
0: แม่ครับแม่
1: แม่ก็เลยตัดสินใจเอามากินเบิ้งเที่ยแรกเอากล้องเดี๋ยวมาลองเบิ้งนะ
0: ครับแม่คือเห็นผลตั้งแต่2ซองแรกนี่มันบ่หมายถึงว่า
1: ไม่เห็นผล2ซองแรกเลยแล้ว
0: แม่เป็นมาแม่เป็นมาหลายปีบ่ก่อนจะกินกาแฟก่อนค่ําน่ะไอ้เข้าก็แก๊กๆ
1: แม่เป็นมาได้3เดือน
0: เป็นมาได้3เดือนแล้วไปปัวหลายหม่องแล้วบ่ไข้อิงสิบ่ครับ
1: โอ้ยหลายหม่องแล้วไปกินยาน้ําหมอว่ากระดูกร้าวก็ไปฉีดยากินได้ก็น้ํามันปวดแม
0: ่
1: บัดมากินตัวนี้แล้วเศร้าปวดเลยแม่ตัวก็ย่างได
0: ้โอ้ยดีใจครับอีแม่เอา
1: จะได้สามารถถาม
0: ครับ
1: วันนี้คู่อ้อยก็เลยถามแม่เพิ่นเป็นเนาะ
0: ครับผม
1: เมื่อวานเนี่ยก็เลยบอกคู่อ้อยให้โทรไปหาโรดไปหาเล่าดอกเอาโรดดอก
0: ครับอีแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อ
1: เ
0: พิ่
1: นเ
0: บ
1: ิดนะ
0: จ้าขอบคุณอีแม่ที
1: ่ไปประกาศมาสร้างอีกลาก็เลยโทร
0: จ้าแม่จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อครับเด้อ
1: จ้า
0: จ้าแม่หมอนขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับ
1: จ้าพี่สันนละ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้า
4: ครับแม
5: ่กาแฟเอามาให้แจ็ค2กล่องเด้ออร่อยดีนะแจ็ค
4: เลยครับอร่อยดีเลยแม่ครับสมนึกชื่อพ่อสมนึกเหมือนเดิมนะแม่เน
5: า
4: ะ
5: แม่จ้า
4: จ้าอีแม่กินแล้วไข่แน่ยืนตัว
5: โอ้ดีๆๆพอไงก็อันบ่หวานก็ขึ้นฮอด500คน
4: พาบันวันนี้กินแล้วเป็นยังไงแน่
5: บ้านกินหาลอยบันนี้อนามัยเขาเลยมากอัตโนมัติบัตรใบ85
4: ไว
5: ้จ้า
4: อย่าว่าไปทั่วแม่น้ำตาลหาลอยเหลืออยู่85กินกาแฟก่อนค่ำ2กล่องเนี่ย
5: แม่น
4: ปึ๊ดมาลูกขึ้นอุ้ยว่าสร้างว่าแต่เอาเสียงคอเอาเสียงออกอากาศได้บ่นี่ให้คนเพิ่นฟังปั๊ดน้ำตาล500กว่าแล้วอยู่85
5: จ้า
4: โอ้
5: มีที่สุดได้สุด
4: โอ้ครับแม่
5: เขาแม่นางบ้านขึ้น200มาเหลืออยู่82
4: เออ
5: ฉันว่าติดโทรไปจ้ามือขึ้นอีกจังเลยบ่โท
4: โอ้ยอีแม่จันทร์ทอนมาบอกให้ลูกใส่ดีใจแท้อีแม่ท้องมาเน
5: า
4: ะแม่ท้องมา
5: แม่ต้องมาจันทร
4: ์แต่ว่าอันผู้ที่กินที่เป็นเบาหวานคืออีพ่อจากน้ำตาล500กว่าเลยอยู่85ตอนนี
5: ้แม่แล้วแล้วเป็นเสียเลือดในสมองตีบ
4: โอ้ครับกินได้เลยเด้อแม่เพราะว่าพวกนี้พวกไขมันพวกเส้นเลือดพวกอะไรอย่างเงี้ยน่ะกินได้เลยเพราะว่าของเฮามันเป็นกาแฟที่คลีนเพื่อสุขภาพอีหลีอีแม่นโตอีพ่อเราเป็นจังได๋พ่อเราดีใจบ่ว่าน้ำตาลเราลดลง
5: แม่แล้วก็ดีใจ
4: ซุมอสม
5: อไปหาหมออ
4: สมอบ่งึดติบ่ดี
5: แม่นอสมอเพิ่นเบิ่งแล้วก็หมอเพิ่นก็มาเบิ่ง
4: เออ
5: เพิ่นก็ว่าดีมากดีมากเบาหวานเบาหวานไก่โคกี
4: โอ
5: ้อัน
4: ก็คือมั่นใจเป็นบ่ว่า
5: ผู้ความดันก็คงที่นะจ๊ะ
4: นั่นผู้ป่วยเบาหวานความดันนี่คือคันกินกาแฟก่อนค่ํานี่คือมั่นใจเลยเป็นบ่แม่
5: แม่
4: นโอ้ผมบ่เคยได้ยินแต่เถื่อเด้อน้ำตาล
5: ก็มาขึ้น
4: น้ำตาล500เลยอยู่85แม่
5: จ้าดี
4: เอออ
5: ย่างนี้หลายๆมันงั้นบ่หลายเว้ยลูกก็เลยบ่ได้กินหลาย
4: จ้าอีแม่คอยซื้อกินไปทีละกล่อง2กล่องนี่ล่ะเนาะแม่เนาะดูแลสุขภาพอีพ่อเฮาไปอีแม่ก็กินน้ำเด้ออีแม่ก็กินน้ำเด้อดูแลสุขภาพเด้อ
5: แม่นฉันกับกินน้ำกันนั่นแหละกับบ่ปวดขาแล้วก็ไปน้าสูง
4: โอ้อีแม่จักปีแล้วแม่ท้องมาปีนี
5: ้แม่78จ้า
4: ป๊าดอีพ่อล่ะ
5: พ่อ7แม่เกิดก่อนพ่อปีนึง
4: โอ้ครับแต่ว่าอีพ่อก็มีโรคประจำตัวแต่ตอนนี้ก็คือแข็งแรงกินแล้วดีเนาะแม่เนาะกาแฟก่อนค่ำนี่เนาะ
5: แม่นฉันก็แข็งแรงขึ้นอยู่
4: คะแนนเต็ม10ให้จักคะแนนนี
5: ่แกกี้เว้าแกกี้เว้าบ่ออกได้ดันเว้าออกแน่แล้วแกกี้เว้าที่เป็นเรือรัวๆเอาก็บ่รู้อีหยังเลยแม่แต่ว่ามีแต่หยังก็หยังก็หรือบ่ได้ยินเนาะ
4: ครับแม
5: ่
4: เ
5: พิ่นเว้าบ่ออกนี
4: ่ดีใจได้ลูกดีใจได้
5: ดีใจได้ลูกแม่ก็ให้พอกินหน่อย
4: ครับกาแฟก่อนค่ำนี่เน
5: า
4: ะแม่เนาะ
5: ได้ลูกให้หน่อยนึงได้ดีที่สุดได้ลูก
4: ป๊าเต็ม10ให้ร้อยนึงเลยบ่แม่
5: โอ้
4: ครับโอ้ยลูกก็ดีใจ
5: คนยังมาแรงอ่ะเพลงมันจบแน่ม่วนจังหยังนี
4: ่บ่คนเปิดบ่จบบ่แม่
5: ละครเพลงยังแรงอ่ะเนาะจะเป็นเพลงหน่อยเนาะจ
4: ้
5: ะเนาะ
4: โอ้มันเป็นตอนครับแม่มื้อละตอนละตอน
5: โอ
4: ้จ้าเดี๋ยวเปิดทุกมื้อแม่นี่แม่ฟังเวลาใดก็เปิดทุกมื้อมันก็จะเป็นตอนต่อกันละมื้อต่อมาก็ตอนต่อจนจบจังซี่นะครับแม่น่าจะเหลืออีก2ครับผมอีแม่ลองฟังเด้อครับแม่ขอบคุณหลายๆครับแม่ท้องมา
5: จ้าจ้า
4: ขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับ
5: จ้า
4: ครับผม

0: ่าน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

ดนี่ไล่ลูกมาเดินควงน้องบ่เว้ามาเดินควงน้องบ่เว้าควงเอาคุณดอกคิดนำ

หอดอายว่าเฮาได้ดอก

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye mươn nè
1: bo mi dok
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
3: จ้ะ

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูนอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูนอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูนอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูนล่างหนาตัวแม่หัวกะโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ชาซึ่งตั้งอยู่ด้านขวามือของท่านพระครูสามีของเธอทำหน้าที่เป็นพิธีกรจุดเทียนชนวนเตรียมไว้ให้ภรรยาโยมสุนีกราบพระรัตนตรัย3ครั้งและจึงรับเทียนชนวนจากพิธีกรด้วยมือขวาจุดเทียนเล่มที่อยู่ด้านซ้ายมือของเธอก่อนแล้วจุดเล่มที่อยู่ด้านขวามือจากนั้นจึงจุดธูป3ดอกเรียงจากซ้ายไปขวายื่นเทียนชนวนคืนให้พิธีกรแล้วกราบอีก3ครั้งพิธีกรดับเทียนชนวนโดยใช้มือโบกจากนั้นจึงนำบูชาพระกราบพระและอาราธนาศีลท่านพระครูซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีลเสร็จแล้วพระภิกษุทั้ง9รูปก็เจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรหรือมีชื่อเต็มว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอันเป็นเทศนากันแรกที่พระพุทธองค์ประทานแก่นักบวช5รูปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีเมื่อ2500กว่าปีก่อน

เวลาผ่านไปอีก45นาทีการเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งประกอบด้วยบทพระธรรมจักรเต็มสูตรและ7ตำนานเต็มสูตรบ้างย่อบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาก็สิ้นสุดลงแม่ครัวนำอาหารมาเทียบโดยแบ่งเป็น3วงท่านพระครูฉันรูปเดียว1วงส่วนพระภิกษุอีก8รูปแบ่งเป็นวงละ4รูปพิธีกรซึ่งเป็นสามีของโยมสุนีนำกล่าวถวายภัตตาหารท่านพระครูรู้สึกคุ้นหน้ากับผู้มาร่วมงานหลายคนหากท่านก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นบุคคลเหล่านี้ที่ไหนกระนั้นก็เกิดความรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดเหมือนได้เข้ามาอยู่ในท่ามกลางหมู่ญาติเขาอาจจะเคยเป็นญาติกับเรามาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติก็ได้เพราะว่าจักรชีวิตยาวไกลหาจุดจบไม่ได้ท่านคิดในใจเมื่อพิธีกรนำกล่าวคำถวายภัตตาหารแล้วเจ้าภาพและผู้มาร่วมงานก็ช่วยกันประเคนท่านพระครูพิจารณาอาหารแล้วจึงลงมือฉันเมื่อรสชาติของอาหารสัมผัสลิ้นท่านก็กำหนดรสหนอกระนั้นความรู้สึกคุ้นเคยก็ยังตามมารบกวนรสอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้ท่านเคยได้สัมผัสมาก่อนหากนึกไม่ออกว่าที่ไหนเมื่อไรเป็นธรรมดาของมนุษย์ทั้งหลายที่มักฝังใจกับชีวิตวัยเด็กเคยได้กินอะไรแล้วชอบก็จะติดใจเก็บไว้ในความทรงจำท่านพระครูก็เช่นกันแม้บัดนี้ท่านได้เข้าสู่ความเป็นพระอริยเจ้าหากความเคยชินสมัยเมื่อเป็นเด็กก็ยังไม่ลบเลือนหายไปท่านจึงฉันได้หลายคำทำให้การคาดคะเนของพระบัวเหี่ยวที่ว่าท่านจะเสียใจจนฉันไม่ลงนั้นผิดถนัดชัดเจนพระภิกษุทั้ง9รูปฉันภัตตาหารเสร็จแล้วกำลังจะให้พรโยมสุนีก็นำภาพถ่ายของบิดามาให้ท่านพระครูช่วยบังสุกุลทันทีที่สายตาสัมผัสกับสายตาของบุรุษในภาพถ่ายเรื่องราวในอดีตก็ปรากฏแจ่มชัดขึ้นในมโนนึกนี่โยมหมันใช่ไหมท่านถามอย่างมั่นใจทำไมหลวงพ่อรู้จักโยมสุนีย้อนถามก็ทำไมอาตมาจะไม่รู้จักล่ะโยมหมันนี่แหละที่ช่วยชีวิตอาตมาไว้อาตมาไม่เคยลืมอ้อโยมก็คือเด็กหญิงสุนีจอมแก่นเมื่อ40ปีก่อนใช่ไหมล่ะอ้าวนี่แม่ผันนั่นเจ๊ใหญ่ที่หุงข้าวให้อาตมากินถึงว่าสิอาตมาฉันไปตั้งเยอะเพราะคุ้นๆว่ารสชาติแบบนี้เราเคยกินที่ไหนมาก่อนไปๆมาๆก็มาบรรจบพบกันอีกโลกกลมจริงๆนะโยมนะท่านพูดกับแม่ผันซึ่งนั่งติดกับเจ๊ใหญ่แม่ผันดูแก่มากจนท่านจำไม่ได้ในตอนแรกงั้นท่านก็คืออติที่เตี่ยพามานอนรักษาตัวที่กระท่อมเราน่ะสิเจ๊ใหญ่พูดขึ้นข้างฝ่ายโยมสุนีพูดเสียงดังกว่าเพื่อนว่าจำได้แล้วจำได้แล้วท่านนี่เองที่เตี่ยบอกว่าถูกไอ้พวกเด็กวัชโนดซ้อมจนสลบแถมจะแทงซ้ำอีกด้วยนี่ถ้าเตี่ยไม่ได้ไปพบเข้าพอดีรับรองศพท่านลอยขึ้นอืดอยู่กลางคลองบางแวกแน่เสียงของโยมสุนีทำให้แขกเรือที่มาร่วมงานพยายามเบียดกันเข้ามานั่งเบื้องหน้าท่านพระครูเพื่อจะฟังเรื่องราวที่สนุกตื่นเต้นกว่าในหนังกลางแปลงท่านพระครูรีบโบกมือห้ามพักไว้ก่อนโยมรับพรกันก่อนแล้วค่อยคุยต่อรับพรแล้วจะได้บังสกุลให้กับโยมหมันผู้ให้ชีวิตใหม่กับอาตมาอาตมาจะได้ถือโอกาสตอบแทนบุญคุณโยมเขาท่านตั้งใจจะอุทิศส่วนกุศลผลบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ก่อกอบมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันให้กับโยมหมันเพราะหากไม่มีเขาวันนี้สำหรับท่านก็คงไม่มีเป็นแน่แท้ด้วยเหตุนี้ทั้งเจ้าภาพและแขกเรือจึงต้องอดใจรอกระทั่งพิธีทำบุญเสร็จสิ้นลงท่านพระครูถามคนเป็นเจ้าภาพว่าโยมสุนีนี่เป็นการทำบุญเนื่องในโอกาสอะไรกันแน่ตอนไปนิมนต์อาตมาบอกว่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่พอจะเจริญพระพุทธมนต์ก็บอกว่าเป็นวันเกิดพอเสร็จก็กลายเป็นว่าทำบุญบังสุกุลให้เตียตกลงจะเอายังไงกันแน่ก็ทั้งสามอย่างนั่นแหละค่ะหลวงพ่อน่าจะเรียกว่าหลวงพี่มากกว่าเพราะจำได้ว่าท่านแก่กว่าหนู10ปีตอนนั้นท่านอายุ18หนูอายุ8ขวบ
แต่ทำไมตอนนี้ท่านถึงดูแก่เหมือนแก่กว่าหนูสัก20ปีงั้นเรียกหลวงพ่อดีกว่าเธอพูดเองเออเองเสร็จไปยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้แล้วที่คลองบ้านอ้อยยังมีใครอยู่หรือเปล่าท่านถามความเป็นมาและความเป็นไปของครอบครัวยมหมันไม่สนใจเรื่องถูกค่อนขอดว่าดูแก่กว่าอายุไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วค่ะหลวงพ่อเพราะเตี่ยได้พาพวกเราไปตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ดอนเมืองเตี่ยบอกว่าคืนอยู่ที่คลองบ้านอ้อยก็คงต้องจนไปจนตายเพราะทำมาหากินไม่สะดวกอีกอย่างก็ต้องคอยรบรากันกับพวกนักเลงหัวไม้ทั้งหลายเตี่ยหนูเป็นนักเลงหัวหมอเวลาพวกนักเลงหัวไม้มายืนด่าที่หน้าบ้านเตี่ยก็จะนั่งฟังมันด่าอยู่ในบ้านไม่ออกไปประจันหน้ากับมันพอพวกมันด่าจนเมื่อยปากแล้วก็จะพากันกลับไปวันหลังพอเจอกันอีกพวกมันก็จะอายเตี่ยไปเองเพราะทั้งบางมีเตี่ยคนเดียวเท่านั้นที่สามารถนั่งฟังคนมาด่าได้ถ้าเป็นคนอื่นก็จะออกไปราวีกับมันทุกรายแต่บางทีเตี่ยก็ยั่วมันเหมือนกันโยมสุนีเล่าเสียงดังฟังชัดยั่วยังไงล่ะท่านพระครูถามก็เวลาเจอมันกลางตลาดเตี่ยก็จะทักทายปราศัยกับมันเป็นอย่างดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ลงท้ายด้วยการสั่งว่าที่ด่ากองทิ้งไว้หน้ากระท่อมอ้วช่วยไปเก็บออกด้วยแล้วคนด่าเขาว่ายังไงล่ะโยมคราวนี้คนถามคือพระบัวเหี่ยวก็ไม่เห็นว่ายังไงนี่คะโยมสุนีตอบแล้วโยมรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้ว่ายังไงพระเชื้อสายยวนเริ่มยวนที่รู้เพราะโยมไปกับเตี่ยนะสิโยมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้ามันทำอะไรเตี่ยโยมจะช่วยเตี่ยจะสู้ยิบตาเลยแต่มันคงจะกลัวโยมเลยไม่กล้าต่อล้อต่อเถียงโยมสุนีถือโอกาสคุยทับพระยวนพูดแทนตัวเองว่าโยมแทนที่จะเป็นหนูวันที่พูดกับท่านพระครูโยมตัวเล็กๆอย่างนี้เขาจะกลัวหรือขนาดอายุสี่รอบยังตัวเท่านี้แล้วตอนอายุสิบขวบมียิ่งเล็กกว่านี้อีกหรือพระบุญเหี่ยวยังไม่ยอมแพ้ถึงเล็กก็เล็กพริกขี้หนูนะท่านอย่าเพิ่งดูถูกไม่เชื่อถามหลวงพ่อดูก็ได้ว่าทั้งคลองบ้านอ้อยน่ะมีใครแก่นแก้วเท่าเด็กหญิงสุนีแท้ตั้งบ้างท่านพระครูรีบเป็นพยานให้ว่าไม่มีหรอกโบเฮียวคนนี้เขาแก่นที่สุดในคลองบ้านอ้อยตั้งแต่ต้นคลองถึงท้ายคลองไม่มีใครแก่นแก้วเท่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปได้โยมก็มีพี่สาวตั้งหลายคนท่าทางเรียบร้อยทั้งนั้นทำไมโยมถึงไม่เหมือนพี่ๆล่ะพระยวนตั้งข้อสงสัยเจ๊ใหญ่จึงต้องอธิบายว่าเตี่ยเขาอยากมีลูกชายแต่พอแม่ตั้งท้องทีไรเขาออกมาเป็นผู้หญิงทุกทีจนเตี่ยชักจะหมดหวังแต่พอตั้งท้องสุนีแม่แพ้ท้องผิดกว่าท้องอื่นๆเตี่ยก็เลยหมายมั่นว่าท้องนี้ต้องได้ลูกชายแน่พอออกมาเป็นผู้หญิงอีกเตี่ยก็เลยเลี้ยงสุนีแบบเด็กผู้ชายจนมีน้องผู้ชายอีกสองคนเตี่ยก็ยังคิดว่าสุนีเป็นเด็กผู้ชายพูดก็พูดเถอะน้องผู้ชายสองคนยังส่วนน้อยกว่าสุนีเลยหายข้องใจหรือยังล่ะคะหลวงพี่โยมสุนีถามพระบุญเฮียวอย่างตั้งใจยวนเต็มที่ก็ยังไม่หายหรอกแต่ว่าอยากจะเก็บไว้ข้องใจคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวพระยวนยวนตอบเจ๊สุนีฉันอยากฟังเรื่องที่เจ๊เล่าว่าหลวงพ่อถูกลูกศิษย์วัดรุมซ้อมแล้วทำไมท่านถึงรอดมาได้ล่ะโยมคนหนึ่งถามขึ้นโยมสุนีจึงถือโอกาสเล่าเรื่องราวแต่หนหลังครั้งที่ท่านพระครูยังเป็นคฤหัสถ์และได้อาศัยอยู่ที่บ้านของหลวงทาราและคุณหญิงห่วงตามที่เตี่ยของเธอเล่าให้ฟังเมื่อครั้งกระโน้นทุกคนตั้งอกตั้งใจฟังเพราะนานทีปีหนจึงจะได้ยินเรื่องราวที่โลดโผนตื่นเต้นอย่างนี้โยมสุนีใช้วิธีเล่าแบบภาคหนังคนฟังจึงเพลิดเพลินและรู้สึกสนุกสนานตามไปด้วยเมื่อเธอเล่าจบท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าที่อาตมารอดมาได้ก็เพราะเตี่ยของโยมสุนีช่วยไว้ไม่งั้นก็คงมอดม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นประแปรปิ้งไปแล้วทุกคนพากันหัวเราะเพราะขำในสำนวนการพูดของท่านเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้องมาที่บ้านนี้ทุกปี
เพราะหนูตั้งใจว่าจะทำบุญวันเกิดทุกปีถือเป็นการทำบุญบ้านด้วยทำบุญบังสุกุลให้เตี่ยด้วยนิมนต์ล่วงหน้าไว้เลยนะคะตกลงอาตมาขอรับนิมนต์เพราะเท่ากับอาตมาจะได้มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้มีพระคุณต่ออาตมายกเว้นอาตมาอาพาธจนมาไม่ไหวหรือไม่ก็มรณภาพถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขออนุญาตไม่มานะโยมนะค่ะเฮียช่วยเป็นพยานด้วยนะว่าหลวงพ่อจะมาทำบุญที่บ้านเราทุกปีเธอบอกให้สามีช่วยเป็นพยานไม่เห็นจะต้องเป็นพยานอะไรเลยพระย่อมไม่โกหกอยู่แล้วจริงไหมครับท่านนายสาโรจน์ถามท่านพระครูก็ไม่แน่หรอกเฮียอาตมาเคยเจอพระโกหกมามากมายท่านพระครูตอบยิ้มอย่างนั้นเขาไม่เรียกพระหรอกครับเขาเรียกพวกโกนหัวห่มผ้าเหลืองเพื่อตบตาชาวบ้านเฒ่าแก่ร้านทองตอบนายสาโรจน์เป็นลูกชายแม่ทองใบซึ่งห้างทองแม่ทองใบนั้นเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วประเทศเพราะทองดีมีคุณภาพและราคาย่อมเยาความที่โยมหมั่นแท้ตั้งเป็นคนดีโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์บุญกุศลจึงดลบันดาลให้ลูกสาวลูกชายได้คู่ครองที่ดีมีฐานะกันทุกคนถูกแล้วอย่างหลวงตาวัฒโนทที่ยุให้เด็กวัดแทงหลวงพ่อนั่นก็ไม่ใช่พระหลวงพ่อรู้ไหมว่าแกตายยังไงหล่อนตั้งใจใช้คำว่าตายแทนมรณภาพและแกแทนท่านไม่ทราบท่านเป็นอะไรล่ะเป็นโรคโลงแดงตายค่ะเพราะพอคนรู้ว่าแกทำร้ายหลานชายหลวงดาราคนก็พากันเสื่อมความนับถือไม่มีใครเอาปัจจัยมาถวายเพราะกลัวว่าแกจะเอาไปซื้อฝิ่นสูบแกก็เลยลงแดงตายเพราะอดฝิ่นป่านนี้คงนั่งสูบฝิ่นอยู่ในเมืองนรกมั้งเมืองนรกมีฝิ่นด้วยหรือโยมพระโปรเฮียวขัดขึ้นถึงเวลานี้เมื่อได้ยินคำว่านรกท่านก็ไม่หวั่นไหวใจสั่นอีกต่อไปเพราะได้ใช้กรรมที่จะนำไปนรกหมดสิ้นแล้วการที่ท่านขิดต้นสัตบัญจนศีรษะแตกเลือดไหลโซมในครั้งนั้นเป็นการชดใช้กรรมที่ได้ฆ่าวัวฆ่าควายแม้ก่อนหน้านั้นท่านจะสามารถเข้าพระสมาบัติได้และไม่ต้องไปชดใช้กรรมดังกล่าวแต่ก็ยังไม่ปลอดโปร่งใจเท่ากับได้ชดใช้หากไม่ได้มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานท่านเห็นจะต้องแบกบาปเดินทางไปปรโลกด้วยเป็นแน่แท้ไม่รู้เหมือนกันฉันก็ยังไม่เคยไปสักทีหลวงพี่หลักเคยไปหรือเปล่าเธอย้อนถามคราวนี้เปลี่ยนจากโยมมาเป็นฉันเกือบเคยแต่รอดมาได้อย่างหวุดหวิดคำตอบของพระบัวเฮียวทำให้ทุกคนตาลุกเพราะอยากรู้เรื่องจึงพากันซักถามเสียงอึ้งอื้ออาตมายังไม่ตอบเพราะเรื่องมันยาวใครอยากรู้ต้องไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงแล้วอาตมาจะเล่าให้ฟังเข้ากี่วันคะพวกผู้หญิงถามขึ้นพร้อมกัน7วันแล้วอาตมาจะเล่าให้ฟังในวันที่7 3วันไม่ได้หรือคะฉันลางานได้แค่3วันสตรีผู้หนึ่งต่อรองได้งั้นฉันจะลางานไป3วันพูดอย่างจริงดีที่ว่าได้น่ะหมายถึงได้เข้ากรรมฐานแต่ไม่ได้ฟังอาตมาเล่าถ้าจะฟังเล่าต้อง7วันไม่ขาดไม่เกินโยมสุนีจึงตัดสินให้ว่าเอาอย่างนี้เจ๊จะไปเข้าแล้วจะมาเล่าให้พวกเธอฟังดีๆแหมเจ๊นี่ยอดจริงๆแต่เฮียไม่อยากฟังเธอเล่าเฮียจะไปเข้ากรรมฐานนายสาโรจน์พูดเพื่อเอาใจภรรยาความจริงแล้วเขาเกลียดพระและไม่คิดที่จะไปเข้ากรรมฐานให้เสียเวลาทำมาหากินเฮียฉันไปก่อนสิถ้าไปพร้อมกันแล้วใครจะดูแลร้านเฮียก็ยังไม่ได้พูดนี่นะว่าจะไปให้พร้อมกันเอาเธอให้เธอไปก่อนแล้วเฮียค่อยไปทีหลังเป็นผู้ชายต้องเสียสละให้ผู้หญิงก่อนถูกไหมครับหลวงพ่อเขาขอความเห็นจากท่านพระครูถูกแล้วต้องอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษท่านพระครูอห่อหมกด้วยทั้งที่รู้ว่าเขาเกลียดท่านเพราะท่านเป็นพระบรรดาแขกเรือที่มาร่วมงานต่างพากันสนทนากับท่านพระครูและพระบัวเฮียวจนลืมหิวฝ่ายพระมหาบุญกับพระภิกษุอีก6รูปนั้นเมื่อไม่มีญาติโยมคุยด้วยจึงตั้งวงคุยกันเองเบาๆรอคลายความง่วงไปได้บ้างเพราะเมื่อหนังท้องตึง
หนังตาก็ชักจะหย่อนตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเลยเที่ยงไป2ชั่วโมงคณะพระภิกษุจากวัดป่ามะม่วงจึงลาญาติโยมกลับท่านพระครูรู้สึกปีติกว่าใครๆเพราะได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณผู้ที่เคยช่วยชีวิตท่านไว้เมื่อ40ปีก่อนโน้นท่านพระครูมาถึงกุฏิก็พบอาคันตุกะรออยู่เป็นพระภิกษุหนึ่งรูปกับคฤหัสถ์หนึ่งคนทั้งสองทำความเคารพท่านด้วยการกราบเป็นแจงครับประดิษฐ์ท่านพระครูมายังไงรอผมนานหรือเปล่าท่านเอ่ยทักพระครูอุดรเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองและรู้จักกับท่านมาหลายปีแล้วผมมากับโยมเพิ่งถึงก่อนหน้าหลวงพี่สัก10นาทีนี่เองท่านเจ้าคุณให้ผมมานิมนต์หลวงพี่ไปเจริญพระพุทธมนต์ในงานทำบุญอายุครบ7รอบของพ่อตาในอำเภอที่ไหนเมื่อไรที่อำเภอเมืองจันทบุรีวันมะรืนนี้หลวงพี่ว่างหรือเปล่าครับก่อนตอบท่านพระครูหยิบสมุดบันทึกประจำวันมาเปิดดูพรุ่งนี้ทหารจากกองทัพบกจะมาเข้าอบรมถ้าเป็นพรุ่งนี้แล้วก็ไม่ว่างเพราะต้องเปิดอบรมให้เขาวันมะรืนว่างไปได้ดีจังครับไม่งั้นท่านเจ้าคุณคงผิดหวังแน่ท่านสั่งนักสั่งหนาว่าให้หลวงพี่ไปให้ได้ทำไมท่านถึงมาสนใจผมเป็นพิเศษผมไม่คุ้นกับท่านสักเท่าไรสมภารวัดป่ามะม่วงออกสงสัยจะว่าท่านสนใจหลวงพี่ก็ไม่เชิงหรอกครับแต่ท่านสนใจของที่หลวงพี่ครอบครองอยู่มากกว่าพระครูอุดรพูดเป็นในของอะไรที่ผมครอบครองก็นารีผลไงล่ะนารีผลหรือมักกะลีผลน่ะท่านขอร้องว่าให้หลวงพี่นำไปให้ท่านดูเป็นขวัญตาด้วยท่านทราบได้อย่างไรว่าผมมีสิ่งนี้ผมก็ไม่ทราบว่าท่านทราบได้อย่างไรแต่ผมอยากขอร้องให้หลวงพี่นำไปให้ท่านดูหน่อยท่านอยากเห็นมากเลยเอาใจท่านไว้ก็ไม่เสียหลายนะครับหลวงพี่ข่าวว่าท่านจวนจะขึ้นเป็นชั้นราษฎรแล้วเผื่อพวกเราจะอาศัยเกาะชายผ้าเหลืองท่านเป็นเจ้าคุณกับเขาบ้างผู้อ่อนอาวุโสกว่าพูดเปิดทางให้หากท่านพระครูแห่งวัดป่ามะม่วงกับผู้เสียงเรียบแต่หนักแน่นว่าผมไม่คิดจะสร้างความก้าวหน้าให้

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

แล้วมาสิจ๋าตามเรื่องพระสัตทันบันบอนตอนพระพุทธเจ้าลงใส่ว่าทรงเว้นเป็นซากเสื้อสร้างเผือกไพศาลบริวารบ่ทนนับมากมายหลายล้นมีนางสร้างมเหสีทั้งสี่เป็นเทวียอดเยี่ยมเทียมคางอยู่บ่ว่างสร้างฮักสร้างเสมอเนตรดวงตาปรารถนานำกันตั้งแต่ข้าวเป็นสร้างทำบุญสร้างศีลทานบ่ประมาทชาติพระองค์เกิดแล้วได้นำใส่ว่าสงกรรมมือหนึ่งนั้นสร้างใหญ่สัตว์ท่านบริวารเป็นกือดอกซื้อแนวนางสร้างพญาสันเอาหญ้าหามาปันบันบอนให้บางอ่อนยอดสู่เมียสร้างดอกสีนางส่วนมเหสีสร้างกะยินดีสมซื่นสร้างกะกืนเงือหญ้าบ่ค่าข้างดอกวางคอพ่อฮอดน้องนางนาดสุภัตตาเมียพญาพ่ายสารหม่อมพนางกะเลยแขนมีมดแดงกัดน้องค่าคอแขนคังเด้หนอว่าผัวสร้างโศกเศร้านั่งสร้างกะงำเงาเว้าต่อพี่พระพี่พ่ายสารอยากอายบริวารน่ะนายผัวสร้างน้องน้ำตาน้องไหลห่มว่างาจนย้อยยังว่าผัวสร้างนาดน้องบ่คล้องใดดอกอยู่น้ำสร้างสร้างสร้างในระวังมีกรรมจำเป็นเลยละตายไฟนั่งแนวสร้างผัวหมางเหม็นน้องบ่คล้องยังข้างแผ่นสุภัตตาโศกแค้นก็เลยลมเท้าตายพ่ายสารสร้างสัตว์ท่านกันโศกโลกมันเป็นจังสี่พญาสร้างได้หำฮ้อนจมเบาน้องนั่งพญาสร้างปลาโอดขึ้นมาปากเบาพอใดสังคำสร้างโศกซ้ำดับศาสตร์สูญเสียเมียพญาพ่ายสารได้เล่าตายข้าวนั้นดับพระขันสูญเสียงว่าผัวสร้างทำโทษปาฏนาจองไว้ดอกน้ำใส่สงกรรมสร้างกระตายศาสตร์นั้นได้มาเกิดเป็นคนมาเป็นนางสุภัตตาลูกพญาจำแจ้งเน่าในแขนเดินพระลาบอกเราสุภัตตามีเงาดอกเป็นเจ้าดอกแทนทองตอนนั้นน้องเน่าอยู่แทนบันลังทรงสุบินความฝันได้นั่งเตียงงาสร้างนางนอนเล่นเย็นใจแล้วกระมวลอาทิตย์ควรขอบฟ้าพนางลากะตื่นมาเล่าให้พาแผ่นฟ้าบันบอนตอนนั่งฝันบ่ได้นอนเตียงงาส่วนสิตายข้าวนี้จักกี้เจ้ามหาวงองค์อาจมีอำนาจแก่กาก็เลยการดอกสังกานให้ไปหางาสร้างอยู่กลางไผ่ในเถื่อนหาเอางาขนาดใดมาใส่ดอกเห็นเตียงมาให้จอมเมืองเจ้าสุภัตตานอนนั่งซะเด้อพ่อพญาสังแล้วผ่านกระดันดอกลุงไปเข้าป่าไม้ในระวังเจ็ดเดือนผ่านกลับไปตามคลองตามคลองปองทางเที่ยวเหินเดินดงดันหลายวันอิดอ่อนตอนสิเข้าเขตคุ้มพญาสร้างกะเล่าฝันสัตว์ท่านเจ้าพญาสารสร้างป่าบริวารนับนาหลายล้านดอกอยู่น้ำฝันว่าอัคคีคุ้มไฟล้นล้ำโลกพญาสารสูกเสาห้นหอนว่าทั่วกายต้านสร้างสร้างพวกมูบริวารในสู้ไปหากินทิ้นไก่ไผ่กวงพอดีเดือนสามขึ้นวันเพ่น15คำสั่งสัตว์ท่านรักษาศีลอยู่สั่งกลางดาวดอกผู้เดียวตอนนั้นนายผ่านเข้าในหลุมพวกจอบมอบอยู่พื้นพญาสร้างก็บ่เห็นเป็นสิมาถึงเจ้าพญาสารสั่งใหญ่ผ่านยกปืนขึ้นใส่เสียงสะเทือนหอดดาวเว

ันบอนความหมายชวนสิมอละหน้าตายชวนพายสารสั่งทั้งเพ่มางดินดอนงองในสั่งขะได้พบพ่อนายพานลีดอกผู้หลุมสร้างเล่าอุ้มขึ้นขี่ข้อพายถึงความตายพายสารบ่ได้ข้องขึ้นใดจักไผน้อน้อใส่นายพานดันดุงมาหนอมารอบดันกองขาแห้งเฮาท่านกะเบ้าบนบอกพญาสารสุภัตตานงคานลูกพญาเมืองนั้นนางคันฝันอยากนอนเตียงง่าสร้างตู่พนางเงางวมคันบ่ได้แกงสั่นพนางนองส่วนสิตายสร้างกะไฟน้ำตาให้คะนิ่งถึงแต่เรื่องเก่าสุภัตตาแจ้มเจ้าเป็นเมียน้อยดอกแห้งเฮาเอากันเข้าเป็นสร้างนางเมียคนที่สี่ก็สิมีเล่นกำเฮาได้หักงาไม้ให้เหือดอกเดือสนทั้งหมดแดงอยู่ต้นบ่จักว่าสิมีหยังหาว่าผัวสิ้นสังจองเว้นเอาไว้อยากนอนเตียงงาสร้างตัวพนังมาบ่สั่งมาหนอเฮาสิย่อยกไข่จนถึงเท้าว่าที่เบื้องบ่ให้เครื่องใจเจ้าสุภัตตาเมียเก่าพญาสารโศกเศร้าคะนิ่งเหลืองดอกเก่าหลังสร้างสังเจ้าผ่านป่าผู้มายิ่งเอาง่าเฮาเมื่อถวายมอมพนางจนได้สร้างกระบอนถึงไทยองค์หินผู้ลินลังสั่งเอาเลื่อยทิพย์ให้อยู่ทั้งฟ้าดอกดวนมาสร้างกระตัดง่าให้น้ำตาไหลลินลงสงสารน้องผู้เมียเก่าหนอความเจ็บปวดบอกให้เบาพญาสร้างได้คอยทนคิดรู้ตนแต่นั่งน้องผู้นั่งจองเวรกรรมสร้างสัตว์ท่านจนได้เสียชีวิตขอบพนังเมียหน่อยจนน้ำตาไหลย่อยตัวตายบ่ได้ว่าตัดเอาง่าขาดแล้วก็เลยตานต่อพันไผสิหันหาบได้ง่ามันใหญ่เกินการพันเอ้ยเฮ็ดจังได้นายพันสิยกยอไปได้สร้างเลยเขียนมนต์ให้นายพันก็เลยอ่านเรียนเอามนต์สร้างสารจังย่อยกขึ้นได้ง่าสร้างก็จังเบาสร้างก็เบาตานสั่งนายพันบอกว่าง่าพายสารทรงมาถวายน้องสุภัตตานอนขนิ่งพายผู้ตายเป่าเนเด้อง่าผัวเก่านาดน้องแต่เป็นสร้างได้หวมนางพานเอามาถวายให้สุภัตตาได้ลิงล้ำพร้อมทั้งคำปากเว้าพญาสร้างผู้สงมาน้ำตาลินไหลล้นกินรู้ต้นแต่สร้างใหญ่โอ้โหน้อเห็นแต่ง่าน้องก็ให้น้ำตาย่อยดอกเหงาไหลสร้างเดี๋ยวฝากรักไว้หลายอย่างให้นั่งฟังน้ำตาพังเพราะปานฝนได้บนน้ำลายคังท่วนความหลังขึ้นมาเว้าขะนิ่งน้ำแต่ผัวเก่าได้ยินคำปากเว้าพญาสร้างได้สั่งมาเสียน้ำตาแต่นั่งให้เสีย

0: 什么了？
1: 不给
0: 你那么少票。กินน้ำมือเศร้าเพียน้ำมือคืนกับนอนบ่หลับนะบ่าย
1: ปกติฉันพ่อกินกาแฟก็คือพอสินอนบ่หลับเล่นบ่ครับพ่อนั่น
0: แมนแมนแมนบ้านนี้พ่อมากินกาแฟบ่อยนะ
1: ครับพ่อ
0: กินข้าวกาแฟกินข้าวกาแฟนอนกะหลับดี
1: โอ
0: ้กินกินกับควบคู่กันกับกระใสสินนะ
1: ได้ย้อนได้ย้อนอยู่ต
0: ัวพ่อว่าแข้งขานี่จะกี้พ่อย่างนี่สงขาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝนสงย่างย่างขาแข็งแรงก็เก่าอยู
1: ่นั่นดีนั่นดีมันจะได้ย้อนมันนั่นตัว
0: จังหวะผมว่ามันเพิ่นว่าดีนั่นผู้เพิ่นว่าดีนั่นผมกะว่าคือเพิ่นนั่นล่ะ
1: เพราะว่าเขากินกับเจ้าของเหรอเนาะพ่อเนาะเขาลองกินเอง
0: แมนแมนแมนร้องเบิ้งแล้วผู้ใดกินกะว่ากะแพ้กินบ่ได้แพ้กับแพ้นั่นผมที่แรกผมกินสองหนึ่งสามเที่ยวผมนี้ผมย่านผมแพ้คือกับแพ้ทั่วไป
1: อ๋อหมายถึงว่าอีพ่อกําลังอธิบายฟังว่าผู้ใดเคยแพ้กาแฟเคยกินกาแฟบ่ได้เนาะพ่อเนาะ
0: แม่นๆๆเว้าผู้เพิ่นฟังนะ
1: เออ

0: บาตนเบาตัวเขาเลยเป็นบาหัว
1: เบาตนเบาตัวย่างกะง่ายแล้วกะกินข้าวกะแซ่บนอนกะหลับพี่พ่อว่าพ่อนอนนี่นอนขึ้นตื่นนึงนี่นอนอีกสิบ่หลับเด้อช่างเช้านี่ตื่นแต่ตื่นแต่หกทุ่มตีหนึ่งตีสองนอนถ้าให้มันแจ้งคือที่บ่อยเล่าแต่ว่าจะคิดว่าโอ้เฒ่ามาแล้วบ่มักนอนนอนอิ่มง่ายว่าซั่นบ่แม่นบัดมากินกาแฟบ่อยนี่นอนดีบัดน่ะนอนได้ก็บ่อิ่ม
0: ครับ
1: ผู้เฒ่านอนบ่หลับนะให้เพิ่นได้มีรวดให้เพิ่นได้ฟังผู้เฒ่านอนบ่ใครหลับเด้อ
0: คร
1: ับ เพิ่นนอนนอนแต่นอนอิ่มไว้ผม70แล้วน่ะปีนะ
0: ว้าดีพ่อนั้น70แล้วที่พ่อมั่นใจเลยเพิ่นบอกว่านี่ว่ากาแฟก่อนค่ํานี่คือตอบโจทย์สุขภาพผู้เฒ่าเห็นบ่พ่อ
1: แม่นๆๆผู้เฒ่านอนบ่หลับนั่นน่ะ
0: ผู้บ่เคยกิน
1: นอนบ่ได้หลับนะ
0: นอนบ่หลับนี่คือกินกาแฟก่อนค่ํานี่อยู่พ่อการันตีเลยแม่นบ
1: ่แม่นการันตีเลย
0: ครับผม
1: ให้เพิ่นโทรมาถามให้เพิ่นมาถามพ่อโลดโทรมาถามพ่อโลด
0: ครับ
1: พ่อยืนยันให้เลยแล้วกระแสกระแสพ่อก็ยังอยู่ที่5 200ว่าเดี๋ยวนะแต่ว่าพ่อสิตั้งอีกอยู่มื้อน่ะ
0: ครับผม
1: พ่อสิตั้งอีกอยู่ผู้ได้กินแล้วนี่ผู้ได้กินแล้วนี่สิบ่เซากินกาแฟใบนะ
0: ขอบคุณขอบคุณ
1: พ่อย่านยังว่าเจ๊พ่อย่านตั้งแต่อันโรงงานเขาผลิตบ่ทัน
0: แม่นอีหลีพ่อตอนนี้ก็ซ่าลูกตั้งไปแล้วลูกก็รออยู่นี่เพราะว่าสั่งกล้องไปก็ต้อง2อาทิตย์พอซั่วเขาสิผลิตซั่วผลิตแล้วเราก็ต้องส่งได้พ่อต้องส่งให้กสทช.ต้องส่งให้อย.ต้องส่งให้ไอ้เขาเจ้าตรวจสอบเบิดทุกอย่างสคบ
1: แม่น
0: ครับผม
1: แม่นพ่อฟังซุมื้อเด้แต่ว่าบ่อยากกันโทรเข้าเพราะว่าเพิ่นขอเพลงหลายใจนั่นอยากฟังอยากขอเพลงซุมื้อพุ่นแล้ว
0: ขอโอ้ยขอได้ขอได้ครับพ่อมักอยากฟังก็ขอโทรมาขอได้ครับ
1: จังว่ามื้อนี้พ่อจะสิฟังอีกนี่น่ะ
0: เอาพ่อเอาจะกล้องครับมื้อนี้ครับ
1: สิฟัง4กล้อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทที่พ่อเอาหยังแถม
1: เอาผ่านคนหนูสีเลือดนกก็ได้สีแดงก็ได้สีเลือดนกก็ได
0: ้แดงกับเลือดนกบ่มีพ่อช่วงนี้หายากบัดที่นี่มันมีเป็นสีน้ำตาลงามๆได้พอได้เราไป
1: เออสีน้ำตาลสีน้ำตาลก็ได
0: ้เนาะเป็นสีน้ำตาลวันนี้พ่ออยากฟังเพลงหยังครับ
1: สาวเฒ่าอกหัก
0: สาวเฒ่าอกหักเนาะพ่อเนาะอาจจะลูกเปิดให้เด้อ
1: ครับ
0: ครับแต่เล่นตัวเพิ่นเนาะพ่อเนาะสาวเฒ่าอกหักเนาะ
1: ครับครับครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณที่พ่อหลายๆครับพ่อนั่นดีให้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: นุ่มบอยครับ
3: โอ้ขอบคุณมากนะที่ทำให้มีแห้ง
2: ที่ทำให้มีแห้ง
3: กาแฟมีแห้งมาก
2: เลยอีแม่โอ้ยมาสั่งว่ามาสั่งบอกให้ลูกไส้ดีใจแท้
3: เออ
2: แต่ว่าจะเป็นจะไปว่า
3: จากกัน
2: จะไปว่า
3: ให้ผู้ใดเมื่อเมื่อนั้นนั่น
2: จะไปว่า
3: โอ้ยแม่อยากทำงานเดี๋ยวนี้นะ
2: เ
3: ออเออ
2: โอ้ยจะไปว่าให้ผู้ใดฟังเลยว่าหนุ่มบ่อยเฮ็ดให้มีแห้งนั่นต้องบอกว่ากาแฟก่อนค่ำเฮ็ดให้มีแห้งเด้อ
3: เออโอ้ยขอบคุณมากนะคะ
2: ครับแม่แม่อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ่ลูกไส้เปิดให
3: ้โอ้ยเพลงฟังอันใดก็ได้ดอกค่ะ
2: ครับแม่
3: ขอบคุณนั่นล่ะ
2: ขอบคุณคุณแม่ด้วยครับสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่เด้อ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: จ
3: ้
2: า
3: พี่จันเด้อ
2: ขอบคุณครับแม่
3: น้อง บอยพี่จันเด้อ
2: จ้าแม่ขอบคุณอีแม่ครับ
3: ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ขายดีๆขอให้ร่ำให้รวย
2: จ้าคุณแม่ยังก็ครับนี
3: ่ตลอดไปเด้อ
2: จ้าคุณแม่ได้คือครับ
3: แม่ยังจะได้กินน้ำตลอด
2: จ้าอันนี้คุณแม่อะไรนะจ๊ะ
3: จำเนียง
2: แม่จำเนียน
3: จ้า
2: จำเนียงจ้าแม่ขอบคุณ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
5: อย่าลืมกันแล้วกันครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเพียงคึกต่อขอไว้หลายแท้น้อคิวอาจสิเปิดบ่ทันคงจะได้ส่งท้ายกับบักใบนี่ล่ะเนาะเบิ่งส่งนะ สิท่านตะบักใบนี่ล่ะนะครับเอาว่าจะได้บ่เหมาะสมกิริยาได้บ่สุภาพบทเพลงได้เปิดให้บ่ได้หาให้บ่ทันบ่าวบอยต้องกราบ

0: ขออภัยนำผู้ใดได้รับสินค้าแล้วนะครับโทรมาบอกในเด้อครับอีพออีแม่นะครับเพราะว่าหาลังเถือนพนักงานมันเอาเงินไปใส่ซื้อแล้วมันก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่รับสายประกาศบ่รับสินค้ามันตีกลับมามันเอากองเปาใส่ก้อนหินมาซื้อเงินมันก็เอาไปใส่ทวนๆเสยเจอหลายเคสแล้วเพราะฉะนั้นอีพออีแม่ซอยกันเป็นหูเป็นตาน้ำได้รับสินค้าแล้วก็โทรบอกลูกเต่าน้ำแหน่เด้อแม่เด้อนะครับเวลาเบิดเวลาเอารับสายแม่มุกอีกจัก1คนก่อนกันละกันนะครับเนาะสวัสดีครับแม่มุกแก้วเรืองครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับแม
1: ่นี่แม่มุกเด้อ
0: แม่มุกแก้วเรืองครับว่าจังได๋ครับ
1: แม่สั่งแล้วเด้อเมื่อวานนี่
0: จ้าสั่งแล้วสั่งแล้วก็สิได้มื้อนี้ล่ะครับแม่
1: มีกอง
0: จ้ารับทราบแล้วครับแม่อีแม่สั่งแล้วเด้อ
1: เรียกว่าให้ฟังแม่ว่า
0: ครับผม
1: พอใหญ่นึงเราโทรมาว่างั้นแล้วว่ากินแล้วนอนแล้วนี่แม่คือนอนเลยบ่หลับดี
0: ครับ
1: ตีสองนี่มันสิทุเรียโหลดสิตีนโหลดนา
0: ครับผมมันเป็นน้ำโรคไข้ไข้เจ็บมันเป็นน้ำพฤติกรรมของเฮานั่นแล้วเด้อแม่เด้ออ้าลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้อจ้าสวัสดีครับแม่ทองบอสวัสดีครับแม่ทองบ่อคำสมหมายจากกุดดูนนท์สังหนองบัวลำพูแม่ทองบ่อนับ1แม่ทองบ่อนับ2แม่ทองบ่อนับ3ว่าจังได๋ครับฟังจากมือถือครับแม่ถ้าแม่เอาไปรอฟังวิทยุเราจะคุยกันไม่รู้เรื่อง
2: จ้าของฮอดแม่แล้วเด้อ
0: จ้าแม่ขอบคุณหลายๆที่โทรมาบอกเด้อ
2: จ้าฮอดแม่แล้วของ
0: ครับครับแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเด้อครับแม่ทองบอที่โทรมาบอกลูกไส้เด้อเวลาเบิดเวลาครับช่วงหน้าอยู่ต่อกับดีเจสาวกุ้งนางสาวสวยประจำทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับนุ่มบอยสุนทรชัยอวยถูจ้าสวัสดีครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสุโขทัยโทร042-714-384
1: 092-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสาย
2: ทําไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
3: เอาจังซั่นเด้บ่แม
2: ่โอ้มึงจะจงไว้รักใคร
3: โอ้ใช่เงาๆกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
2: โอ้ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
5: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
5: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้าจ้า
6: ว้ายย่ายมันเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
2: ย่ายเบิ่งข่าวตัวหำ
6: ป้าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
2: ่กระเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
6: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี
2: ่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเสียงไม้บ
6: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
2: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
6: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
2: เอาเอาอันนี้ไป
6: อีหยังล่ะนี่ยาย
2: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
6: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตียาย
2: เออสั่งมากินเด้อ
6: ครับผม

เสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ้ามันใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและนำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสร้างซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกะจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากทุ่งดอกดอน

0: สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะขอต้อนรับเขาสู้ช่วงของรายการค่ะนี่คือนานาวาไรตินะคะดำเนินรายการโดยดีเจกุ้งนั่งสาวเมืองขอนแดนดอกคูนรับนาทีกันอยู่ตรงนี้ค่ะคือเก่าเหมือนเดิมเลยจ้าแม่จ๋าลูกสาวหล่าขึ้นหานขึ้นเวทีบรรเลงเพลงกันต่อค่ะดำเนินรายการกันต่อเนื่องนะคะรับไมค์ต่อจากนะคะพี่บอยสุนทรชัยนะคะไอ้ทรายนายห่างลงหันลงหันไทยกับลาวสมกันสำเนียงมันแปลงไปจักหน่อยลงหันไปเรียบร้อยนะคะกุ้งนางรับช่วงต่อขึ้นหันต่อเลยส่งงานเพลงเพราะๆนะคะปากเป็นความสุขกันไปพร้อมกันแล้วกันค่ะสามารถทักทายกันได้นะคะเบอร์เก่าเบอร์เดิมมาร่วมชุมนุมแห่ปราสาทพึ่งประจำปี0902927444 0902927444นะคะเวลาเดิมจะแม่จ๋าจันทร์ถึงศุกร์กับรายการสดเลยนะคะเที่ยงถึงบ่าย2ส่วนเสาร์อาทิตย์นะคะได้ยินเสียงกันตอน4โมงเย็นถึง6โมงเย็นค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ
0: ้าค่ะแม่กุ้งนั่งรับสายค่ะ
1: กุ้งนั่งก็จ้า
0: จ้ากุ้งนั่งจ้าแม
1: ่อันรัฐประตูกรุงเทพประจันทร์นุ๊กไทยนะแม่นสั้นยายแม่หัวนะจ้าตานะ
0: จ้าอีแม่เอาเป็นบอมรุ่งสายตานะคะ
1: จ้ารัฐประตูกรุงเทพนะจ้าโน้ตถ่ายนะจ้า
0: หมายถึงว่าแม่จ๋าแม่จ๋าแม่หมายถึงว่าแม่สั่งไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะจ้าก็เตือนผู้โคพิงค่ะจ้าอันลานมะตุ้มเทพน้ำสลับลายใช่ไหมน้องไทยนะแม่โคความคิดจะเป็นแม่สักว่าเป็นหัวใจโล่นะจ้าหัวใจโล่เป็นคนหัวใจโล่นะจ้า
0: จ้าเด้อแม่เด้อลูกสาวเดี๋ยวยินบอกให้ชัดเป็นไหนคือแม่สั่งไปแล้วแล้วก็ตอนนี้รอสินค้าใช่ไหมคะ
1: จ้าร
0: อสินค้าเนาะแม่เนาะ
1: จ
0: ้
1: า
0: บันนี้
1: หลานวะหลานขอเพลงนะจ้า
0: อ๋อหลานขอเพลงจ้าเพลงไหนคะ
1: ต้องไพ่นะจ้าว่าแม่ขอเพลงนะเป็นกุ้งนางนะแม่กุ้งนางก็คือสวยเนาะกุ้งนางก็ได้สวยสวยเห็นยุ ใช้กาแฟนะ
0: จ้า
1: ขอเพลงขอเพลง
0: ค่ะ
1: หัวใจหล่อนะจ้า
0: อ๋อคนหัวใจหล่อเนาะแม่เนาะ
1: ขอเพลงจ้าของอีพุทธนา
0: ได้ค่ะแม่ได้ค่ะ
1: น้องไพ่เป็นคนจ้างจ้า
0: น้องไพ่ใช่ไหมคะน้องไพ่เป็นคนขอ
1: จ
0: ้า
1: ที่วัดกรุงเทพฯหัวอันจะน้ําท่วมหลาย
0: โอ้น้ําท่วมหลายติแม
1: ่จ้าอยู่ลาดพร้าวน่ะจ้าก
0: ุ้งนั่งว่าแม่นบกแล้วมั้ยค่ะ
1: บกแต่วันมาแล้วคน
0: มาอีกฝนมาอีกกันบ่ค่ะ
1: เป็นงานใหญ่ฝนงานออกมาแล้วหัวนะ
0: อ๋อจ้าแม่จ้าเดี๋ยวกุ้งนั่งส่งให้ค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณแม่มากๆนะคะก็ขอเพลงเขามานําคนหัวใจรอสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะแม่สง่าจ้า
2: จ้า
0: จ้าแม
2: ่แม่สิสั่งกาแฟ
0: จ้าแม่เอาจักกล้องดีคะ
2: เอาอันสี่
0: กล้อง
2: จ
0: ้าพันเดียวอีแม่ของแถมเอาอย่างดีจ้าแม่
2: เอาเป็นผ้าขนหนู
0: ค่ะเป็นผ้าขนหนูเนาะแม่เนาะ
2: ขนหนูเป็นสีน้ำตาลก็ได้
0: จ้าออกสีน้ำตาลได้จ้าแม่เดี๋ยวค่ะ
2: แม่เนี่ยอันร้านใต้นั่นเพิ่นฟังอยู่นั่นเพิ่นอยากเพิ่นมาให้แม่นี่ขอเพลงให้เพิ่นนะ
0: จ้าเพลงใดคะแม่
2: เพลงอันหนังสมน้ำนานนี
0: ่อ๋อของพี่จินตลาบ่ค่ะแม่นบ
2: ่ก็สิแม
0: ่
2: น
0: ี่
2: แม่
0: แ
2: ทงบ่ค่อยหูจักแต
0: ่
2: ว่าเพิ่นฟังทุกมื้อเพิ่นหูจัก
0: โอ้ร้านใต้ขออัน
2: เพิ่นเป็นคล้ายๆอันนุ่มแบ่งล่ะ
0: อ๋อจ้าค่ะแม่
2: เป็นเบาบอสชัดบอนัน
0: บ่เป็นหยังเดี๋ยวอีแม่ขอแท่นให้เนาะแม่เนาะ
2: อันบะนี่เพิ่นว่าให้ขอรูปให้นําร
0: ู
2: ปตั้ง3คนนั่นล่ะ
0: ได้ค่ะแม่เดี๋ยวทีมงานส่งรูปไปในกล่องนํานะคะ
2: จ้า
0: จ้าขอบคุณแม่สง่ามากๆค่ะ
2: จ้า
0: ค
2: จ้า
0: ขอบคุณค่ะสำหรับนะคะคุณแม่สง่าปะนันโตรอบนี้เอากาแฟก่อนค่ำค่ะซีกลอง 1,000 บาทนะคะส่วนของแถมเอาเป็นผักขนหนูนะคะสีน้ำตาลแล้วก็ขอรูปนะคะดีเจทั้ง3คนเลยนะคะเดี๋ยวไปพร้อมกันนะคะทั้ง3คนเลยค่ะดีเจได้เห็นสุคนนะแม่เนาะขอบคุณมากๆนะคะ0902927444สวัสดีค่ะพี
3: ่สวัสดีจ้า
0: ค่ะ
3: ขอเพลงนำในเด้อ
0: จ้าเพลงหยังคะ
3: อาวันอันนี้ได้อาวันอยู่น้ำหนองบ่ต้องเก่งก็ได
0: ้อยู่น้ำหนองบ่ต้องเก่งก็ได้ของเวียงบ่ค่ะแม่นบ
3: ่แม่นๆๆถูกต้อง
0: อ๋อจ้าๆได้จ้ะพี่
3: อ้าวฝากค่ะคุณแม่ประกอบแก้วนี่เด้อ
0: ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็คุณแม่ตะไคร้หอมน้ำแน่มื้อนั้นย่างก็มาพอแล้วกําลังมอบให้พอดีนะมื้อที่วัดกินยาหลงง่วงนั่นละ
0: เอาได้ค่ะได้ค
3: ่
0: ะ
3: อาละกะหันไม่ได้บ๊ายบายนะเด้
0: อมิตรใหม่วัฒนา
3: บ
0: ่เนี่ยเรากำลังติดสายสอนพี่อยู่ตอนนี้ติดสอบพี่อย
3: ู่เอาทุกมองทุกวันน้ำเนสไนเป็นน้ำแน่หลายๆเด้อ
0: จ้าจ้าม
3: องไม่ซื้อสวย
0: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
3: จ
0: ้
3: าขอบคุณข่าวดี
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณจากนะคะพี่สาวทั้งสีสะเก็ดน้ำกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะพ่ออิน
4: ได้ของเด้อล่ะคุณแม่
0: จ๋าของถึงครบเนาะพ่อเนาะ
4: ครับครับ
0: โอ้ขอบคุณยี่พ่อโทรมาแจ้ง
4: ขอต้องเด้ง
0: ค่ะ
4: คนดีของแม่เลยเด้อ
0: คนดีของแม
4: ่คนดีของแม
0: ่ได้จ้ะพ่อจ๋าเดี๋ยวลูกสาวส่งให้เนาะพ่อเนาะ
4: ครับก็มอบไปรอๆหน่อยไว้นั่นล่ะ
0: จ้าเดี๋ยวรอๆเปิดให
4: ้
0: ขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณสำหรับพ่ออินนะคะพ่ออินใส่ขวางของถึงแล้วนะคะครบถ้วนเรียบร้อยแล้วก็ส่วนมือนี้ขอเพลงนะคะเป็นคนดีของแม่สวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีจ้าเราสั่งกาแฟนะจ้ะ
0: จ้าจ้าแม่เอาจักกล้องดีค่ะ
5: กาแฟ2กล้องก็เอาไอ้สายตา1กล้องนึงนะจ้ะ
0: จ้ากาแฟ2สายตา1เป็น 1,250 ได้ของแถมค่ะแม่
5: นี่ยังเนี่ยจ้ะของแถม
0: จ้ะของแถมมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่เลือกได้อย่างนึงนะคะ1อย่าง
5: เอาเสื้อจ้ะ
0: จ้ะแถมเป็นเสื้อเนาะแม่เนาะ
5: จ้ะ
0: จ้ะอีแม่เคยสั่งบ่ค่ะ
5: เคยอยู่แต่บ้านเลขที่45หมู่3
0: เคยสั่งเดี๋ยวลูกสาวดูตามเบอร์อันนี้เบอร์เดิมแม่ใช่มั้ยคะ
5: แม่จ้ะ061ล่ะจะลงไทย
0: ลงไทย8011เนาะแม่เนาะ
5: แม่แต่
0: จ้าเดี๋ยวคงนั่งกดดูข้อมูลแป๊บหนึ่งนะคะ061 061 075 8011 8011จ้าเป็นแม่หนูพันมิ่งมิดวันมิ่งมิดวันเนาะแม่เนาะ
5: จ้า
0: เจอข้อมูลแม่ค่ะบ้านเลขที่45หมู่3ตำบลบ้านถ่อนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนะคะ
5: จ้า
0: ได้จ้าแม่เดี๋ยวทีมงานส่งออกไข่นะคะ
5: จ้า
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณยี่แม่หลายๆค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยกาแฟ2สายตา1สวัสดีค่ะ
6: ฮัลโหล
0: ค่ะคงนั่งรับสายค่ะพ
6: ่อสั่งกาแฟ
0: จ้าพ่อเอากาแฟจะกล้องดีค่ะ
6: กาแฟ2กล่อง
0: กาแฟ2กล่อง
6: ใส่เซนกระปุกนึง
0: กระใสเซนกระปุกนึงจ้ามียังเพิ่มเติมอีก
6: ไ
0: ห
6: มคะน้ำมันเขียว
0: จ้าเอาเป็นน้ำมันเขียวตัวแถมเนาะพ่อเนาะ
6: ครับ
0: จ้ายอดรวมของพ่อเป็น1,050 บาทนะคะ
6: ปฏิสาร
0: จ้า1,000
6: ขอรูปน้ำแร
0: ่ขอรูปน้ำจ้าอีพ่อเคยสั่งยูเมนบอค่ะ
6: ฮะ
0: พ่อเคยสั่งยูเมนบอค่ะพ่อ
6: บอเคยในครั้งแรก
0: อ๋อครั้งแรกเลยกระสันลูกสาวสิขอซื้อน้ำสกุลและกับที่อยู่พ่อนะคะ
6: คร
0: ับ จ้ะคุณพ่อชื่ออะไรคะ
6: ชื่อสงกรานต์ทักษิณ
0: พ่อสงกรานต์น้ำสกุลทักษิณบ่คะพ่อ
6: ครับทักษิณ
0: ทักษิณจ้ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
6: บ้านเลขที่18
0: 18หมู่ที
6: ่หมู่ที่11
0: หมู่ที่11ตำบลหยังจ้ะพ่อ
6: ตำบลโนนจาน
0: โนนจานเหรอคะตำบลโนนจานอำเภอ
6: บัวลาย
0: บัวลายเนาะพ่อเนาะ
6: บัวลายบัวลาย
0: บัวลายบัวลายจ่าจังหวัดค่ะ
6: นครราชสีมาน
0: ครราชสีมาจ่าเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ของอีพ่อโดยตรงเลยนะคะ
6: ครับ
0: ลงท้าย1030เนาะพ่อเนาะ จ้าเจ้าพ่อเดี๋ยวจะมีคนส่งนะคะไปส่งพ่อประมาณมืออื่นมือเฮือของถึงเขาสิโทรหาพ่อนะคะ
6: ครับ
0: จ้าขอบคุณพ่อมากๆค่ะ
6: คร
0: ับ สวัสดีค่ะขอบคุณพ่อสงกรานต์ทักษิณด้วยอยู่ทางโคราชนะคะสวัสดีค่ะ
7: ฮัลโหลบ้าน
0: จ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำกงนั่งดับสายค่ะแม่
7: จ้าโทษจากแกงสนามง้าง
0: แกงสนาม
7: ของ
0: จ้าได้จ้าแม่เอาอย่างดีคะ
7: เอายาประดงอะไรอ่ะชายเส้นอะไร
0: จ้ากระสายเส้นเนาะแม่เน
7: า
0: ะ
7: กระสายเส้น
0: กระสายเส้นกี่กระปุกดีคะแม่
7: เอาอยากลองหนึ่งกระปุก
0: เอาหนึ่งกระปุกได้จ้าแม่จ้าหนึ่งกระปุก450 บาท
7: 450 บาท
0: จ้า
7: อันยังกะน้ำมันอะไร
0: น้ำมันนวดก้อนคำมีสูตรร้อนกับเย็นค่ะแม่เอายังไงดีคะ
7: เอาอันยังนวดถ้าจะใส่เส้นได้ไหม
0: ได้จ้ะแม่น้ำมันนวดแม่เอากี่ขวดดีคะ
7: เอาขวดเดียวลองดูก่อน
0: จ้าถ้าขวดเดียว195ถ้า2ขวด300นะคะแม
7: ่อยากลองขวดเดียวก่อน
0: ขวดเดียวสูตรไหนดีค
7: ะ
0: จะสูตรไหนดีจะแม่มีร้อนกับเย็นค่ะ
7: คะ
0: มีสูตรร้อนกับสูตรเย็นจะแม่เอาสูตรไหนดีคะ
7: เอาสูตรเย็นเอาสูตรเย็น
0: จะนวดเย็นหนึ่งเนาะแม่เนาะโอเคมียังเพิ่มเติมอีกว่าจะแม่ลูกสาวสิคำนวณเงินให
7: ้เอาสมีก่อนขอลองเบิ่งก่อน
0: ได้จะแม่450กระใส่เส้น
7: ตั้งตามหลังดอก
0: จ้าได้จะแม่ยอดร่วมของแม่เป็น645นะคะ
7: จ้า645 บาท
0: จัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางจ้าแม่ลูกสาวขอซื้อที่ยู่อีแม่เนี่ยค่ะ
7: อยู่ที่ยู่64
0: มูที
7: พ่อสมชายพลเสน
0: พ่อสมชายพลเสนจ้าบ้านเลขที่64
7: บ้านหนองบง
0: หมู่ที่4ละคะแม่
7: จ้า
0: หมู่ที่4บ้านหนองบง
7: แจ้งสนามนาง
0: บ้านหนองบง
7: สนามนาง
0: ตำบลอะไรนะคะ
7: ตำบลแจ้งสนามนาง
0: อ๋อตำบล
7: สนามนาง
0: ตำบลแก้งสนามนางอำเภอก็แก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมา
7: จ้า
0: เบอร์โทรของอีแม่ลงท้าย1217เบอร์นี้ถูกต้องเนาะแม่เน
7: า
0: ะ
7: จ้าเอาโทรมาเบอร์นี้ล่ะจ้า
0: ได้จ้าแม่จ้าสักวัน2วันของถึงนะคะ
7: จะมีกระสายเส้น
0: กระสายเส้นหนึ่ง
7: นวด
0: จ้ะแล้วก็นวดสูตรเย็นหนึ่งนะคะ
7: จ้ะ
0: ยอดรวมเป็น645
7: จ้ะจ้ะประมาณจะว่านก็จ้ะ
0: ทีมงานส่งออกมานี่ฮอตแม่อาจจะเป็นประมาณมืออื่นหรือมือฮื้อบ่เกินนั่นค่ะแม
7: ่จะเป็นมือวันศุกร์เด้
0: จ้ะวันนี้วันนี้พุธใช่มั้ยคะแม่พุธพฤหัสไม่เกินศุกร์ค่ะไม่เกินวันศุกร์จะถึงจ้าเดี๋ยวจะมีขนส่งโทรหาแม่อยู่ค่ะช่วงมืออื่นมือฮื้อแม่เอาโทรศัพท์ไปไกลๆโตนะคะ
7: จ้า
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณแม่มากๆค่ะ
7: จ้า
0: สวัสดีค่ะนะคะขอบคุณอีแม่หลายๆก็แล้วกันนะคะจากทางโคราชสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีจ้ากุ้งนาง
0: ค่ะฟังได้ไปทางพุ่น
8: ฟังชัดเจนดี
0: ชัดเจนเนาะโอเคค่ะ
8: เอาอุ้มลูกตามเมียเด้ออ
0: ุ้มลูกตามเมีย
8: ของเมืองมนสมบัติเจริญ
0: อุ้มลูกตามเมียจ้า
8: ว่าไม่สาวศรีสะเกษบ่ว่าไปบางหัน
0: จ้าแมนค่ะ
8: แม่แต่ไข่หอม
0: ค่ะ
8: แล้วก็สาวน้ำพึงหวาน
0: ค่ะ
8: แม่น้อยลงย่าง
0: ค่ะ
8: หอดทุกเสียงทุกสายละแต่สายแรกหอดสายสุดท้าย
0: ได้ค่ะ
8: พิเศษคนสวยๆอยู่หน้าไม้เนี่ยเด้อ
0: จ้าจ้าพี่ขอบคุณมากๆค่ะ
8: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกู๊ดบายลาก่อนขอบคุณจากนะคะไอ้ไส้ทั้งนะคะมิตรใหม่วัฒนาสักแก้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกออเดอร์ค่ะสินค้าจากบ้านก่อนคำนำมาฝากเอามาตอนค่ะคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมบอกว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะ1กล่องราคา350 บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 เดียวสำหรับโปร4กล่อง 1,000 บาทของแถมแม่จ๋าอีพอเลือกได้เลยมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนคำเลือกได้1ชิ้นรวมไปถึงกับน้ำมันนวดก้อนคำท่าทูนวดคำวงได้ปวดเคล็ดขัดยอกฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใช้ทานะคะหรือจะนวด บรรเทาอาการต่างๆชาตามปลายมือปลายเท้าฝากไปน้ำกันแล้วกันนะคะมีสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นนะคะถ้าซื้อ1ขวด195บาทนะคะถ้าซื้อ2ขวดเท่านั้นจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ0902927444ส่งงานเพลงนี้ค่ะจากคุณแม่สายแรกเลยอีแม่โทรมาบอกว่าของถึงแล้วเด้อครบถ้วนเรียบร้อยแม่ขอเพลงนี้เขามาค่ะสาวแหล่บ้านหน้า

0: มันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอหนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น่ะมันหนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันหนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้าจ้า
3: น้ำรับสายค่ะ
4: พร้อมตั้งกาแฟเลยค่ะ
3: จ้าจะไม่เอาเจ้ากล้องดีคะ
4: ทีก็จ้าก
3: าแฟสี่กล่องของแถมแม่เอาอย่างดีคะ
4: เอาสบู่ล้างหน้าจ้า
3: จ้าเป็นสบู่สูตรล้างหน้าค่ะแม่เคยสั่งบ่ค่ะ
4: เคยอยู่แต่จ้านเดียวเบอร์ไม
3: ่อ๋อจ้าเป็นแม่จำเบอร์เก้าได้บ่ค่ะที่เคยสั่ง
4: จำได้อยู่จ้าข้าตั้งเอาเบอร์นี้ก็ได้ข้าตั้งลงไม่ก็ได้จ้า
3: จ้าแต่ว่าเดี๋ยวขอเบอร์เก้าก่อนค่ะเพราะว่าพิมพ์เบอร์เก้าปุ๊บมันจะขึ้นข้อมูลเดิมเขาจังเมื่อเปลี่ยนเบอร์เอา
4: อันเบอร์เก้ากับ
3: 082082ค่ะ
4: 1400121 121
3: นะคะเดี๋ยวคงนั่งเบิ่งข้อมูลในนามพ่อปัญญางวงไทยสงบ่คะแม่
4: จ้า
3: อ๋อเบอร์นี้ให้เปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่นี่เนาะแม่เนาะแม่นบ่ค่ะ
4: จ้าแม่นจ
3: ้าได้จ้าแม่ก็เป็นกาแฟ4กล่องแล้วก็แถมเป็นสบู่ล้างหน้า
4: จ
3: ้าจ้าเดี๋ยวส่งออกไข่มื้อนี้มื้ออื่นมื้อฮื้อถึงนะคะ
4: จ้า
3: จ้าขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณมากๆกันแล้วกันค่ะสำหรับนะคะในนามของคุณพ่อปัญญานะคะงวงไทยสงอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็สั่งเป็นกาแฟก่อนคำ4กล่องค่ะ 1,000 บาทของแถมเป็นสบู่ก้อนคำสูตรล้างหน้านะคะขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่จะรุนรัตทะนามวังด้วยค่ะอยู่ที่ตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะคะสั่งกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่อง350บาทนะคะแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ขอล่องเบิ่งก่อนเด้อนะคะถ้ารอบต่อไปเป็นจังใดเดี๋ยวแม่จะสั่งเป็นโปรนะคะขอบคุณคุณแม่สง่าปนันโตด้วยค่ะอีแม่อยู่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทนะคะของแถมเป็นผ้าขนหนูสีน้ำตาลแล้วก็แม่บอกว่าขอรูปนำแนเดอร์นะคะใส่รูปเข้าไปด้วยขอบคุณสำหรับนะคะทั้งด่านคุณพ่อสมชายพ้นเสนนะคะยุทีตำบลแก่งสนามนางอำเภอแก่งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาสั่งกระใสเสนก่อนค่ำค่ะ1กระปุกแล้วก็น้ำมันนวดก้อนคำสูตรเย็นขวดหนึ่งนะคะร่วมแล้วยอด นะคะเป็น645บาทขอบคุณสำหรับนะคะคุณพอสงกรานต์ทักษิณอยู่อำเภอบัวไร่จังหวัดนครราชสีมาสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องกระใสเซนก่อนค่ำอีก1กระปุกรวมเป็น 1,050 บาทนะคะของแถมเป็นน้ำมันเขียวก่อนค่ำละกะขอรูปน้ำแน่นะคะรวมไปถึงสำหรับนะคะทางด้าน8011นะคะข้อมูลของอีเมลสดายบุนะคะกาแฟ2กล่อง600สายตาก้อนคำ1กระปุกนะคะยอดรวมเป็น 1,250 บาทของแถมเป็นเสื้อนะคะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะสำหรับทุกๆคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกๆออเดอร์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคงนั่งรับสายค่ะ6695หลุดไปแล้วคงนั่งหลับละเด้เมื่อกี้เนี่ยเกาะแสดงว่าเกาะบ่ค่อยแน่นมือบ่แน่นปานใดนะคะมือบ่เกาปานใดอาจจะต้องท่าเกามาใหม่นะคะมันจะได้แน่นติดหนึบไปเลย0902927444นะคะสนใจอยากได้สินค้าจากปานก่อนค่ำดูแลสุขภาพกันค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋ากาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำและสบู่ก้อนคำค่ะ

0: ับสายค่ะ
1: อันอีกสองยากระสายเส้น
0: ค่ะกระสายเส้นกระปุกหนึ่งเนาะแม่เนาะ
1: จ้าแล้วก็ยาหนวดสอง
0: จ้าน้ำมันหนวดสองเอาสูตรใดคะแม่
1: เอาทั้งร้อนทั้งเย็นน่ะ
0: จ้าเอาเป็นร้อนหนึ่งเย็นหนึ่ง
1: กาแฟกล่องหนึ่ง
0: ราคากาแฟกล่องหนึ่ง
1: จ
0: ้าเดี๋ยวคงนั่งคำนวณไห้เนาะแม่เนาะว่าเป็นเท่าไหร
1: ่
0: จ้า450กระใสเส้นบวกน้ำมันนวด2ขวด300บวกกาแฟ1กล่อง350ยอดรวมแม่ 1,100 ได้ของแถมค่ะแม่
1: แถมยังหรอ
0: จ้ามีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ค่ะแม่เลือกได้ย่างหนึ่งจ้า
1: เอาแก้วกาแฟดีกว่า
0: จำเป็นแก้วกาแฟเนาะแม่เนาะ
1: จ้าจ้า
0: จ้าอีแม่เคยสั่งบ่ค่ะ
1: บ่จ้า
0: เคยเดลูกสาวขอซื้อละกาทียูเนี่ยค่ะแม่เดี๋ยวทีมงานส่งออกไข
1: ่คือแพงสีนายนิด
0: แม่แพงสีนายนิด
1: จ้า
0: จ้าบ้านเลขที่เท่าไหร่คะแม่
1: 86
0: หมู่ที่
1: หมู่12
0: หมู่12ตำบล
1: ตาเกาก
0: าเตาเหรอคะแม
1: ่ตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่น
0: ตาเกาอำเภอน้ำขุ่น
1: จ้าจังหวัดอุบลราชธานี
0: จังหวัดอุบลจ้าเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์แม่เองเลยเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้แม่มื้อนี้ของอาจจะประมาณจัก2มื้อถึงนะคะแม
1: ่จ้าจ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณแม่หลายๆค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอเคจ้า
2: ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณแม่แพ่งสีนัยยะนิดนะคะอยู่ที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอีแม่สร้างเป็นกระใสเส้นก่อนค่ำกระปุกหนึ่ง450นะคะน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อน1สูตรเย็น1 300แล้วก็กาแฟก่อนค่ำอีกกล้องหนึ่ง350บาทนะคะยอดร่วมของแม่เป็น 1,100 บาทนะคะส่วนของแถมแม่บอกเอาเป็นแก้วกาแฟค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่หนูพันมิ่งมิดวันอีแม่อยู่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครสร้างเป็น

มีโปรสุดขุมต่างๆรอกันอยู่090-292-7444ในงานเพลงจากคุณแม่สง่านะคะสมน้ำหน้าค่ะ

0: คมียังพบสารกลุ่ม
1: อ้ายยืมเงินแน
2: ่บ่มีดอก
1: อีหลีที่อ้ายคันแท็กซี่เอา 20,000 เด
2: ้
1: อ
2: บ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
1: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนื่องว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
3: เอาสักกล่องดีคะ
4: เอากล่องนึงได้บ
3: ่ได้จ้ะแม่1กล่องก็ได้ค่ะ
4: เดี๋ยวมาลองเบิ่งก่อน
3: ได้ค่ะส่งจ้ะแม่1กล่อง350นะคะ
4: จ
3: ้าแม่เคยสั่งบ่ค่ะ
4: พ
3: อก็สิสั่งได้จ้าแม่จ้ากุ้งนั่งรับสายค่ะ

0: จ๋าส่งออกเก็บปลายทางจ๋าแม่แม่ยุจังหวัดใดนะคะ
1: ยุจังหวัดสารคาม
0: สารคามน่าจะวันเดียวถึงขอสึกจ๋า
1: บ้านคามเตี้ยอำเภอจังเงินตำบลกุฎง
0: อ๋อ
1: จังหวัดมหาสารคาม
0: จ๋าเดี๋ยวลูกสาวขอซื้อนามสกุลนะจ๋าแม่จ๋า
1: สุบันแว่นชัยภูมิ
0: จากคุณแม่สุบันแว่นชัยภูม
1: ิบ้านเลขที่71แม่หมอบันจ้าเดี๋ยวกันเด้อคุณนะ
0: จ้าค่ะแม่บอกที่อยู่ให้ถึกให้ถึกเด้อแม่เด้อขนส่งเขาสิไปบ่ถึงแม่เด้อ71
2: ละ
0: จ้าหมู่ที่เท่าไหร่คะ
2: หมู่ที่19
0: หมู่ที่19
2: น้ำเจริญบ้านขามเจริญ
0: บ้านขามเจริญตำบลยังก็ค่ะแม
2: ่ตำบลกูท้องอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม
0: อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม
2: จ้าก
0: าแฟ1กล่อง350บาทเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าเบอร์ที่ให้คนส่งติดต่อใส่เป็นเบอร์ใดดีคะแม่
2: เบอร์นี่ล่ะจ้า
0: เบอร์ลงท้าย8631เลยนะคะ
2: 8631ลงท้ายเงิน73131
0: จ๋าแม่นจ๋าแม่8631
2: ทําเพิ่นมาถ้าซื้อ2กล่องมีส่วนลดบ่
0: นี่จ๋าแม่ถ้าซื้อ2กล่องราคาเหลือ600บาทตกกล่องละ300
2: เจ้าเสียบ่ยาย
0: ลดไปตั้ง100นึงค่ะแม่
2: แล้วจะ900
1: เ
2: ท่
1: ากัน
2: มา
1: 2กล่องก็ได้
2: มา2อัน2กล่อง
0: จ๋า
2: ลดมันสิได้มีราคาลดติ
0: แม่นจ๋าแม่
2: เดี๋ยวก็เด้อคุณนางเพิ่นมันอยากได้เพิ่มก็เลยเอามาเลย2อันนั่น
0: เอาเป็น
2: เดียวกันเลย
0: จ้ะ2กล่องเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: ค่ะเป็น600บาท
2: จ้าก
0: ระตุกกล่องละ300ประหยัดไปตั้ง100นึง50บาทพุ่นแม
2: ่โอเค
0: จ้าได้จ้ะแม่เดี๋ยวส่งออกให้จ้าน่าจะถึงมื้ออื่นค่ะแม่ส่งออกมื้อนี้มื้ออื่นฮอด
2: จ้าจ
0: ้าจ้าแม่ขอบคุณแม่ค่ะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณแม่สุบรรณนะคะแว่นชัยภูมินะคะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะสรุปแล้วเป็น2กล่องเนาะแม่เนาะ2กล่องจะคุ้มกว่าค่ะถ้ากล่องเดียวก็350ถ้าซื้อ2กล่อง600บาทตกกล่องละ300จัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวสายดีถือสายรอคงนั่งแป๊บนึงขออนุญาตรับสายขอเป็นหลังไมค์ต้องปิดเบรกแล้วค่ะหนึ่งงานเพลงจากน้องแบงค์ขอมาเดี๋ยวสักครู่กลับมาเจอคงนั่งต่อนะคะ

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162

0: ั่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 020-2924-44 090-2924-44 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun nae
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nak san na 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแล้วมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสาย
2: มันแม่นเชียงใหม่บ
1: ่แม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ครับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุงเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย้ายสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

ดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกระโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ๋งบ่งไทยเงาเงาวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาเงาเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
3: ว้ายยายมานเม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป้าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
0: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
3: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
0: ่กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
3: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
0: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
3: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุง
0: เอาอันนี้ไป
3: อีหยังล่ะนี่ยาย
0: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน
3: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
0: เออสั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

0: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองหลังยามคนมีศีลดินมีนามบ่หอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้พากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอกคูณเสียงแก้

0: คนเราแน่นอนค่ะทุกคนมันจะต้องมีมุมของความรู้สึกแบบอ่อนแอเนาะแม่เนาะนะคะบ่มีผู้ใดเก่งไปซะทุกเรื่องนะคะบางครั้งบางที่เจอปัญหาเหมือนเจอปัญหาเดียวกันอีกคนหนึ่งพุ่มคุมกันหรือว่าตันท่านทั้งความรู้สึกดีกว่าสามารถรับสถานการณ์ได้ดีแต่ว่าอีกคนหนึ่งค่ะจิตใจอาจจะอ่อนแออ่อนไหวอยู่เขาอาจจะรับนะคะสถานการณ์หรือว่าปัญหาแบบนั้นบ่ได้เหมือนเรา
1: บอกขึ้น
0: ส่งกำลังใจนะคะไปด้วยผู้ใดเจอปัญหากันอยู่ค่ะไม่ว่าปัญหานั้นจะยิ่งใหญ่นะคะหรือว่าทำให้รู้สึกเจ็บปวดอย่างไรก็ตามขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเป็นกำลังใจให้จากบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราอยู่น้ำนองบ่เก่งกระไดดอกไม่จำเป็นต้องเก่งเสมอไปเดี๋ยวน้องเก่งแท่น0902927444ตอนรับกันเข้ามาอยู่กับกุ้งนั่งในเบรกที่2กันค่ะสวัสดีค่ะ
2: ฮ
0: ั
2: ลโหล
0: จ๋ากุ้งนั่งรับสายค่ะแม่
2: จำได้บ่นี
0: ่จ้าจ้าแม่จำได้บ่นี่อีแม่โทษจากสาย
2: แม่ยังน
0: ี่แม่ยังแม่ยังแม่โทษจากสายค่ะแม
2: ่ข้อมูลบ่มีบ่เบิ่งข้อมูลจ้ะลูก
0: โอ้อีแม่จะสร้างของบ่ค่ะแม่นบ
2: ่แม่น
0: ได้เดี๋ยวลูกสาวเบิ่งข้อมูลอีแม
2: ่ข้อมูลแม่สร้างน้ําแท้พี่บอยนั่นน่ะ
0: 062151-7304จ้ะข้อมูลคุณแม่หลอดขามกุลเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าอยู่ที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ
2: จ้า
0: จ้าจ้าแม่มีข้อมูลอีแม่อยากได้หยังคะมื้อนี
2: ้แม่อยากได้จากแม่จ้า2กล่อง
0: กาแฟ2กล่องเหมือนเดิมเลยเนาะแม่เน
2: า
0: ะ
2: จ้าแม่บ่มีเงินสุดที่ก็เอาเป็นพันบุญแล้วเป็น4กล่องพุ่นแล้ว
0: จ้าบ่เป็นหยังแม่ทยอยเอาก็ได้วัตยขาด
2: บ่บ่ขาดหรอกแม่เบิดกินแนวเดียวนี
0: ่เบิดจักม
2: ื้อนั้นน้ําบอยตั้งแต่ล้นพุ่นน่ะ4กล่องน่ะมันเบิดแล้วยอมกินเอา
0: โอ้จ้าแม่ได้ๆเดี๋ยวลูกสาวให้ทีมงานส่งออกให้แม่เน
2: า
0: ะ
2: จ้าเพราะว่าแม่น่ะขาดบ่ได้เด้อเป็นประสาทหัวใจ
0: แม่โรคหยัง
2: ก็อยู่ได้ล่ะนาง
0: แม่โรคหยังโรคประสาทหัวใจ
2: ดีแห้งเด้อแม่กินนี่ร่างกายก็แข็งแรงไปหาเอาเพื่อนทวนอยู่2มือล่ะ
0: พุ่นน่ะโอ้ยบ่ธรรมดาเด้แม่
2: เจ็บชิบหาละเด้
0: ไปเอาฟื้นได้นี่เก่งเติบเด้แม่จ้า
2: จ้า
0: จ้า
2: อายุสูงเติบแล้วล่ะเท่าไรล่ะ75แล้ว
0: บ่เฒ่าดอกแม่กําลังเป็นสาว
2: แม่นบ่
0: จ้ากําลังเป็นสาวกินกาแฟก่อนค่ํามากําลังเป็นสาว
2: โอ้หาแฟนแม่นี่เด้อท่าน
0: เอาสเป
2: คติดต่อแฟนแม่เนี่ย
0: เอาสเปค
2: บ่ยากแค่อยู่ผู้เดียวแม
0: ่แม่นบ่ล่ะแม่บ่แม่นมีแห่งสิทุกข์ก็เก่าบ
2: ่ไหวบ่ทุกข์แล้วมันเลี้ยงแม
0: ่ติแม่นบ่ว่าแม่นเฮาติสิเลี้ยงเขา
2: บ่เลี้ยงหัวมันตัว
0: อย่า
2: แม่ฟังเพลงเด้อลูก
0: จ้าเพลงหยังคะ
2: ไอ้อนันน้ำตาหมา
0: น้ำตาหมาเป็นกอนลับเนาะแม่เน
2: า
0: ะ
2: จ้าก่อนลับอันเนี่ยก็อีนั่งน้ำตาหมา
0: จ้าได้ค่ะแม่เดี๋ยวถึงคิวลูกสาวส่งไห้นะคะ
2: จ้า
0: จ้าขอบคุณแม่หลอดค่ะ
2: จ้าขอบคุณ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะขอบคุณ
2: พี่โตไปหาบอยน้ำมือเศร้าบ่ท่าน
0: บ่ท่านมันบ่แม่
2: จ้าเฝ้าไปเอาปืนนะ
0: โอ้จ้าแม่ขอบคุณแม่มากๆเดี๋ยวทีมงานส่งออกไห้นะคะ
2: จ้าจ้าจ้าจ้ามืออื่นหอดบ่
0: จังหวัด
2: ธรรมดาสั่งมันนี่ละมืออื่นมาหอดเด
0: ้น่าจะถึงจ้าแม่น่าจะเป็นอีรอบเก่า
2: จ้า
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณแม่นะคะ
2: จ้าขอบคุณขอบคุณว่าได้สั่งน้ํามันกุ้งนางจริง
0: ๆโอ๊ยละแม่ละ
2: มื้อนี้ลุงร้องๆสั่งไว้น้ํากุ้งนางก็น่าน
0: ั่นแล้ว
2: ก่อนน่ะก็เอาน้ําเบล
0: จ้าแม่นค่ะแม
2: ่เอาน้ําสั่งน้ําเบาหลิว
0: จ้าขอบคุณแม่มากๆนะคะ
2: จ้าเรียกว่าได้สั่งน้ํากุ้งนางมื้อนี้สิสั่งน้ํากุ้งนางก็น่า
0: โอ้กระจายไล่ได้เด้อขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะ
2: ว่าสิสร้างจมูกว่านี่ล่ะก็บันเดจีหน่อยนั่นน่ะก็เลยบ่ได้สร้าง
0: อ๋อน้องแพรวาใช่ไหมคะ
2: จ้า
0: โอเคจ้าแม่ขอบคุณค่ะ
2: วันนู้นยังสีเอาน้ำเกลือหน่อย
0: ได้ค่ะแม่ได้ค่ะขอบคุณที่แม่หลายๆค่ะ
2: งวดรุ่นสีสร้างน้ำเจอันปีเจหน่อยดอก
0: จ้าน้องแพรวา
2: จ้า
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะนะคะขอบคุณที่แม่หลายๆค่ะแม่หลอดนะคะแม่หลอดอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนี่แม่สั่งน้ำสุขคนเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะจะสั่งกับนะคะดีเจน้อยดีเจแพรวา นะคะลูกสาวหลาพี่บอยนะคะน้องแพรวานะคะเป็นตาหักอ้อต่ออยู่อีแม่นะคะเป็นตาหักได้นั่นนะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะแม่จ๋าสำหรับคำสั่งซื้อนะคะกาแฟก่อนค่ำ2กล่อง600บาทนะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะว่าแม่ว่าหาผู้บ่าวให้แม่เนี่ยพะนะแม่นพลแม่แม่บอกว่าเอาไปนี่เพื่อเขาเลี้ยงเฮาว่าติเออมันก็บ่แน่เนาะแม่เนาะบอกว่าถือกเด้อาจจะเจอก็ได้อาจจะเจอแบบดีๆก็ได้แต่ว่าย่านว่าเอาไปแล้วเฮาสิได้เลี้ยงเขาซั่นเด้แม่มันสิถูกก็เก่าเด้สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณพวงครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เปลี่ยนชื่ออะไรคุณพวง
0: เปลี่ยนชื่อหยังคะ
1: เปลี่ยนชื่อจากนมน้องไข่เป็นนมสดนมเงินแล้ว
0: นมอีหยังก็ค่ะนมสดหยังก
1: ็นมสดน้องเงินครับผม
0: น้องบัวเงิน
1: ครับอำเภอตะไคร้นี่แหละ
0: เตโอ้คือได้เปลี่ยนค่ะพี่มันบ่หมานบ่ซื้อนี
1: ่มันบ่หมานครับผม
0: มันบ่หมานต้องเปลี่ยนซื้อเนาะแก่เคล็ด
1: คร
0: ับ โอเคจ้ะพี่เอาเพลงไหนคะ
1: ตัวไกลใจหักมันครับผม
0: ตัวไกลใจหักมัน
1: ครับพี่เจตคุณปู่ก็สวยๆนะไม่ห่ว
0: งอ๋อหนุ่มโสดน้องบัวเงินวะติโอเคค่ะพี่จ้ะเดี๋ยวจดไปก่อนเดี๋ยวเธอหนาสิลืมซื้อขอบคุณมากๆค่ะจ้าขอบคุณค่ะไอ้ไส้นะคะชื่อนะคะนุ่มน้องค่ายเหรอรู้สึกว่าบ่หมานเนาะไอ้เนาะนะคะบ่หมานผู้สาวบ่ปานใดนะคะบ่มีผู้สาวเขาไปไกลเลยมันบ่ค่ะเปลี่ยนเป็นหนุ่มโสดน้องบัวเงินนี่ระบุเลยว่าโสดนะคะเบิ่งดูสิหมานอีกบ่นะคะถ้าบ่หมานอีกนี่อาจจะต้องเปลี่ยนใหม่เด้อไอเด้อนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าสิหมานมันจะต้องมีสักซื้อนึงละนะคะที่ถึกชะโลกแน่คนดีของแม่นะคะจากพออินไซด์ขวาขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยโทรมาแจ้งบอกว่าได้รับของแล้วขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่หนูพรด้วยค่ะอีแม่โทรมาแจ้งคือการว่าของถึงแล้วเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณมากๆ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ๊ก
1: มองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
3: ว้ายยายมานเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป้ายายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
0: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
3: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี
0: ่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเสียงไม้บ
3: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
0: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
3: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
0: เอาอันนี้ไป
3: อีหยังล่ะนี่ยาย
0: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
3: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
0: เออสั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

0: นี่คือกับนะคะยิ่งดึกยิ่งเหงาศิลปินนะคะจิงรีดขาววงเทวันขอขอมากค่ะจากนะคะทางด้านอำเภอน้ำพองฝากไปถึงแฟนรายการทุกท่านค่ะติดตามรับฟังกันอยู่นะคะกับบ้านสมุนไพรก้อนคำอยู่กับกุ้งนางค่ะหนึ่งในทีมงานของบ้านก้อนคำรับนาทีนะคะเป็นประจำเลยจะแม่จากกับรายการสดๆของเราตอนเที่ยงถึงบ่ายสองจันทร์ถึงศุกร์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ยินเสียงกันตอน4โมงแรงหอด6โมงแรงนะคะขอบคุณทุกคำสั่งซื้อทุกออเดอร์ด้วยค่ะสินค้าจากบ้านก้อนคำนำมาฝากเอามาตอนคือเก่าเหมือนเดิมจ้าแม่จ๋านะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะลองกินลองใส่เบิงค่ะแม่นะคะฟังดูก่อนก็ได้นะคะผู้ใดที่อาจจะพึ่งหมุนคลื่นมาเจอกันนะคะพึ่งได้ยินได้ฟังกันนะคะฟังไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ที่นะคะมั่นใจแล้วอีแม่จ๋าอย่ารอนะคะเพราะว่าสุขภาพเฮามันบ่ถาเดี๋ยวมันไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะจากปวดหน่อยกับปวดหลายมันลุกลามไปเรื่อยบอกว่าจะเป็นกระใสเส้นก้อนคำนะคะเป็นเม็ดแคปซูลบรรจุในกระปุกนะคะยากระใสเส้นของบ้านก้อนคำเป็นเม็ดแคปซูลบรรจุในกระปุกการพกพาจะสะดวกจ้ะแม
1: ่ไหวเพราะว่าหัวใจไม่อยู่กับเรา
0: น้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะคะใส่กระตาไปวอกไปวัดได้เลยสบายเลยจ้ะแม่เบาวิวเลยหนึ่งกระปุกมี30เม็ดค่ะราคาขายนะคะถ้าซื้อกระปุกเดียว450บาทถ้าซื้อ2กระปุก900นะคะแต่ถ้าเกิดซื้อ3กระปุกได้ส่วนลดแล้วก็ได้ของแถมพร้อมกระใสเส้นก่อนค่ำ3กระปุกนะคะ 1,200 บาทนะคะของแถมสามารถเลือกได้ชิ้นนึงค่ะจะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวนะคะสบู่ก้อนคำเลือกได้1ชิ้นหรือว่าถ้าเกิดผู้ใดมีปัญหาเรื่องของสายตาค่ะสายตาฝ้าฟางนะคะสายตาพร่ามัวการมองเห็นบ่ชัดเจนค่ะแม่จ๊ะนะคะลองเอาบำรุงสายตาก้อนคำนะคะไปดูแลสุขภาพดวงตาของเรา
1: ทำให้เรานอนเงาหรือว่ารักเขาจึงทำให้เรานอนดึกหนาวใจเหนากายพิลึก
0: เป็นเม็ดแคปซูลคือกันจ้ะแม่1กระปุกมี30แคปซูลราคาขายถ้าซื้อกระปุกเดียวนะคะ650ซื้อ2กระปุก 1,300 ได้ของแถมแต่ว่าถ้าเกิดอีแม่บ่เอาของแถมค่ะราคาลดเหลือ 1,200 บาทนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดซื้อเป็น3กระปุกนะคะบำรุงสายตาก้อนคำ3กระปุกราคาอยู่ที่ 1,800 บาทของแถมเลือกได้2ชิ้นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนคำของแถมเรานี่เลือกได้2ชิ้นค่ะหรือจะเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่นะคะเลือกได้1ชิ้นก็จะมีวิทยุนะคะมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำห่อนไฟฟ้านะคะหรือจะเลือกเป็นกาแฟก่อนค่ำ1กล่องเป็นตัวแถมก็ได้เหมือนกันนะคะสอบถามรายละเอียดหรือโทรสั่งซื้อได้เลย0902924444ขอบคุณสำหรับนะคะแม่สิริค่ะขอเพลงเขามาเป็นอสรอรักนะคะฝากไปพี่น้องแฟนรายการทุกท่านฝากเพลงนี้ค่ะนางกวักมหาเสน่ห์นะคะจากคุณแม่ตะไคร่หอมแนะนำมาค่ะทรงฝากไปพี่มิตรใหม่วัฒนาแล้วก็แฟนรายการทุกท่านกันด้วยค่ะ

0: ครับคุณยายมันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่สุขาโลดให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
1: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
0: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
1: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถูกตัดเงินเดือน
4: ฝากไปน้ำกันแล้วกันค่ะสำหรับใครที่นะคะอยากได้กาแฟก่อนค่ำไปลองกินนะคะก็หลายคนบอกว่าอยากจะลองเบิ่งก่อนน่าจะกล่องหนึ่งได้บ่ส่งหรือเปล่าขายหรือเปล่ากล่องเดียวกะส่งคือกันค่ะแม่จ๋านะคะซื้อ1กล่องก็350บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางถ้าซื้อ2กล่องค่ะราคาอยู่ที่600บาทถ้าซื้อ4กล่อง 1,000 บาทอันนี้เป็นโปรสุดฮิตแล้วก็ถือว่าเป็นโปรยอดนิยมนะคะสำหรับกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเลือกได้เลย1ชิ้นนะคะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวนะคะหรือจะเลือกเป็นสบู่ก่อนค่ำก็ได้คือกันนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดค่ะหรือโทรสั่งซื้อได้เลย0902927444นะคะขอบคุณคุณหมอคุณแม่ทุกท่านค่ะที่ได้รับของแล้วแล้วก็มีการโทรมาแจ้งโทรมาบอกนำว่าฮอดแล้วเด้อลูกสาวถึงแล้วของครบถ้วนเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยก็แล้วกันนะคะ0902927444ขอบคุณออเดอร์นะคะจากคุณบุญชื่อบุญชัยนะคะคุณบุญชัยชื่นรถนะคะอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะสร้างเป็นโปรชุดใหญ่เลยกาแฟก่อนค่ำ8กล่องนะคะ8กล่อง 2,000 บาทนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่หลอดขามกุลค่ะอยู่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญสร้างเป็นกาแฟก่อนค่ำ2กล่องค่ะ600บาทขอบคุณแม่บานชัยเนตรนะคะอยู่ที่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะสร้างเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรร้อน2ขวดนะคะ300บาทขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่บัวสอนบุตรดาค่ะอยู่ที่ศรีสะเกษสั่งเป็นกระใสเส้นก้อนคำ1กระปุก450บาทถูกคำสั่งซื้อค่ะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางอุ้มลูกตามเมียตะเลียตนเนาะแม่เนาะส่งงานเพลงนี้ตามคำขอค่ะจากพี่มิตรไม้วัฒนาทั้งสาแก้วแนะนำกันเข้ามา0902927444ค่ะ

อุ้มลูกตามเมียนะคะแสดงว่าเมียนี่น่าจะสันนิษฐานว่าน่าจะแลนน้ำผู้บ่าวนะคะคงสิเป็นประมาณนั้นเนาะแม่เนาะก็สันเอาลูกไปน้ำเลยเด้แต่ว่าส่วนน้อยน้อยน้อยมากๆนะคะเวลาที่แบบมีการเลิกลากันแล้วนะคะลูกสิอยู่กับพ่อก็มีบ้างนะคะแต่ว่าน้อยส่วนมากเนี่ยคงนั่งเห็นกระสิบไปอยู่ตะกับแม่เนาะแม่เนาะนะคะแต่ว่ากรณีแบบนี้นี่สงสัยแลนน้ำเบาอุ้มลูกตามเมียค่ะส่งไปถึงแฟนรายการนะคะตามคำขอพร้อมกันแล้วกันค่ะจากทางพี่มิตรใหม่วัฒนาเห็นบ่ล่ะอ้ายนะคะตามเมียไปเห็นหรือเปล่า0902927444สำหรับออเดอร์ของนะคะคุณแม่

ภาษาจากขนส่งนะคะแม่นะคะอยู่ระวังการน้ำทรงอยู่ระวังการจัดทรงกันอยู่นะคะได้รับแน่นอนนะคะถึงมือถึงบ้านถึงเฮียนแน่นอนนะคะทุกท่านที่สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำกันไปนะคะระยะเวลาก็โดยประมาณ 1-2 วันนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นจังหวัดที่ไกลออกไปนะคะระยะเวลาก็อาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาเป็น3วันโดยประมาณนะคะแต่เกิดเกินนั่นแล้วยังบ่เห็นสินค้าไปหอดไปถึงนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็นะคะโทรเข้ามาสอบถามกับทางสถานีก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเช็คให้นะคะเดี๋ยวทีมงานสิเช็คให้เนาะแม่เนาะนะคะว่าของถึงไหนแล้วหอดไซส์แล้วเป็นตะไคร่หอดเป็นตะถึงมือใดนะคะมีข้อมูลสามารถเช็คได้0902927444ค่ะกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำยากระสายเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำน้ำมันเขียวก่อนค่ำแล้วก็สบู่ก้อนค่ำสำหรับสบู่เว้าสบู่นิดนึงเนาะแม่เนาะนะคะสบู่ก้อนค่ำถ้าเกิดใครนะคะสั่งซื้อสบู่ก่อนค่ำถ้าเฉพาะสบู่อย่างเดียวถ้าแม่บ่ซื้อถึง1โหลอันนี้จะมีค่าทรง50บาทนะคะแต่ถ้าเกิดแม่นะคะบ่ได้ใส่หอดโหลนึงปานนั้นนะคะคุณแม่สามารถสั่งซื้อสบู่ก่อนค่ำจะสูตรใดก็ได้จะกี่ก้อนก็ได้แล้วพ่วงกับสินค้าตัวอื่นของบ้านก่อนค่ำสั่งไปน้ำกันแบบนั้นจะบ่ได้เสียค่าส่งนะคะไม่ได้เสียค่าส่งใดๆทั้งสิ้นไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อถึง1โหลก็ได้นะคะ0902927444สบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำค่ะก้อนละ75สูตรล้างหน้าก้อนละ7ก้อนละ85ห่างกันอยู่10บาทจ้ะแม่

รักแท้แพ้ใกล้ชิดนะคะหนึ่งงานเพลงของคุณสาธิตท่องจันนะคะส่งฝากไปด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจ้าแม่นะคะมาหอดมาถึงช่วงปลายของรายการค่ะช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการกันแล้วขอบพระคุณทุกท่านด้วยสำหรับการติดตามรับฟังค่ะบ้านก้อนคำนะคะบ้านสมุนไพรก้อนคำดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงนี้เป็นประจำนะคะกับช่วงของรายการสดจันถึงสุขเที่ยงถึงบ่ายสองกับกุ้งนางนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์เจอกันตอน4โมงเย็นถึง6โมงเย็นเวลาเบิดแล้วจ้าแม่นะคะต้องส่งไม้ต่อนะคะให้กับดีเจดิวกฤตนันท์รับช่วงต่อนะคะมาหอดละมาถึงละนะคะเดี๋ยวกุ้งนางส่งต่อเลยนะคะส่วนใครที่จะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำนะคะสามารถโทรต่อเนื่องได้เลยกับดีเจดิวกฤตนันท์นะคะงานเพลงสายเปลสายใจจะเป็นเพลงสุดท้ายนะคะส่วนแม่หลอดจ๋าน้ำตาหมานะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมืออื่นเนาะแม่เนาะนะคะลูกสาวเปิดไห้อีแม่กันแล้วกันสำหรับแม่หลอดนะคะคุณแม่หลอดสั่งซื้อสินค้าเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าเวลากุ้งนั่งบ่พ่อขออนุญาตใส่ไห้อีแม่เป็นมืออื่นสำหรับน้ำตาหมาส่วนเพลงสุดท้ายที่ทันจากแม่แสงค่ะแม่แสงขอนะคะเพลงเขามาแล้วก็สั่งสินค้าจากบ้านก้อนคำเข้ามาด้วยคงนั่งจัดให้นะคะ0902927444นะคะสายเปลสายใจเพลงสุดท้ายนะคะส่วนตัวไกลใจรักบ่นอกหรือคงนั่งเขียนซื้อเพลงผิดบ่นี่อสรรักนะคะข้อความในมือถือนะคะจากพี่นกแก้วอสรรักจากคุณแม่สิรินะคะตัวไกลใจฮักมั่นแสดงบุคคลสื่อเพลงนะคะนุ่มโสดน้องบัวเงินขออนุญาตโอนร่วมใส่กับผลงานเพลงนี้กันแล้วกันสายเปลสายใจส่วนน้ำตาหมาแม่หลอดจ๋ามืออื่นกุ้งนั่งสัญญาเกี่ยวก่อยเลยจ้ะแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดให้นะแม่นะนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาไทยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่ทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

ธรรมชาติหลากหลายมากมายไม้ผลภูผายนภาพเขียนประวัติศาสตร์สวยสะอาดเขื่อนน้ำพุงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์อาศักดิ์ภูพานหมายเลขโทรศัพท์0854621050

้ามาหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันให้หันมาปองดองไตตองดอกคือดามเฮ็ดใจงามตามคองเขาโบราณเฮาเพิ่นบอกว่านั่นเด้มีศีลมีปูปาให้คือ

0: ลื่น98อผู้ผ่านฟังได้หมดหนุ่มสาวโสดคนมีแฟนสร้างสีสันหนุ่มแจ่เท่ามอบเพลงให้กันและกันพ่อใหญ่ศักดิ์ผู้ผ่านอยู่กับท่านวันละประมาณ2ชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะอยู่กับพี่กับน้องวันละประมาณ2ชั่วโมงครับพ่อกันมีตรงกับวันพุธพี่น้องวันพุธที่7ครับเนาะวันพุธที่7เดือนตุลาคม2569แรม11ค่ำเดือน10นับถอยหลังอีก19มื้อพี่น้องเอ้ยก็สิได้ออกพรรษาพรรษาแล้วได้อีก19มื้อเนาะออกพรรษาแล้วมีแต่บุญแต่งานแล้วต่อไปสบายดีครับเอาสายซ้อนกันสายซ้อนเดี๋ยว
1: สวัสดีไอ
0: ้ว่าจะไหนน้อง
1: มันนี่ขอยืนเคียงข้างเด้อไอ
0: ้ไม่ต้องยืนดอกนอนเคียงข้างไอ้กะได
1: ้ยืนมันยืนเคียงข้าง
0: ยืน
1: ยกไอ
0: ้ยืนมันปวดขานอนเอาโลด
1: ข้างให้เบาวังม้วนน้ำเด้อไอ
0: ้ครับครับ
1: เบาจำน้อยวังจำมอง
0: อืม
1: เรียกกับเบาชีวิไลน้ำไอ
0: ้ครับครับ
1: เบาหน้านงไผ
0: ่ครับ
1: สาวชาลิงบ่าวหน้าดงสาวน้อยช่วยชุด
0: ครับ
1: สาวเลยน้ำไอ้
0: บ
1: ่าวนั่งตึงเมย์ดอกเมยน้ำไอ้ทีมงานทั้งน้ำมองเจเชมเจน้อยจ้า
0: ครับครับ
1: ทุกเคียงทุกชายที่บ่ได้เอ่ยน้ำ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับบัดนี้
1: สวัสดีจ้า
0: บัดนี้ครับเจ๋บุญสาบุญขับบันน้องค่าตัวแทนจำหน่ายสบู่น้ำมันนวดของพ่อใหญ่เนาะครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับผม
2: ขอส่งเพลงนะครับผม
0: เพลงอะไรครับ
2: น้องเป็นคนดีของแม
0: ่น้องคงเป็นคนดีของบ่าววังมนในบ่อ
2: ครับ
0: เอาต้นฉบับหรือเอา AI
2: เขาอันใดละม้วนกว่ากัน
0: ละม้วนทุกอันนั่นแหละ
2: เขาเอไอก็เอาเอก็ได
0: ้เอไอก็ได้เนาะ
2: พร้อมแล้วก็ขอฝากเลย
0: ครับครับ
2: ฝากแม่บุญคนสวยชายบุญคนสวยนี่เด้
0: อ
2: พี่เชษพี่เชษเลยเพิ่นแน
0: ่ครับ
2: แล้วก็ฝากให้น้องอ่อนคนสวยเพิ่นแน่แล้วก็ฝากให้น้องนุ่นคนสวยเพิ่นแน
0: ่ครับ
2: แล้วก็ฝากให้น้องไม้คนสวยนี่เด้อ
0: ครับ
2: แล้วก็ฝากไก่ชาวตาลเดียวคนสวยเพิ่นแน่แล้วก็ฝากไก่แม่น้องนกบอยคนสวยเพิ่นแน
0: ่ครับ
2: แม่น้องนกบอยคนสวยใจดำ
0: บ่ดำหรอใจแดงจึงคึงคือเก่าเหรอแล้วก็ได
2: ้ครับก็ฝากไก่ชาวเลบ่น้าเป็นกลางติ้งจังไรล่ะคือมีติ้งติ้ง
0: จังวะ
2: ครับก็ฝากไก่ชาวแก่นปืนเวินคนสวยๆนี่เด้อฝากพิเศษดีคุณนึงพิเศษสุดๆกับสาวกุ้งคนสวยนะล่ะ
0: โอ้ครับครับ
2: แล้วก็ฝากพิเศษดีคุณนึงกับสาวนางคนสวยที่อยู่ใกล้ๆกันว่างานล่ะครับก็ฝากให้มาจำนวนรูปรอไงครับก็ฝากให้ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขกันล่ะ
0: ครับ
2: พี่สายใดบริหารกับพิเศษพิเศษบนทุกสายนะล่ะกับพี่เชียร์ลูกน้ำไม้ของเทียสักลูกประลอนั่นล่ะ
0: ครับครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ครับสวัสดีครับเบาวังมนมุกหนุ่มเมืองดินดำนำซุ่มเอาตามด้วยเข็มวิกาวานาดายเข็มวิกา
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ขอฟังเพลงในเพลงหน
0: ึ่
3: ง
0: เพลงไหนครับ
3: ศาสตร์หน้าเจ้าหักอายใดโ
0: กบ่มีมีแต่ศาสตร์หน้าหักอายเด้อ
3: จ้า นั่นล่ะมันลืมพอจะเข้าโรงพยาบาลไรก็ลืม
0: เอาสู่เด้อสู่สู่จะไหนล่ะถึงเวลามันเจ็บมันเป็นก็ธรรมดาหลีกเว้นบ่ได้แนวมื้อนี
3: ่สู่ขนาด
0: ครับครับสู้สู้คือผู้ใหญ่นี่เราอยู่ผู้เดียวสู้ตลอดได้นี่ตื่นเศร้าหนุ่งเขาหงไฟตักใส่บาทใส่โพกแล้วโน่นนี่นั่นแล้วผู้เดียวสักหน้าผ่าหน้าแพ้หมดแล้ว
3: ขอมอบเนค่ะ
0: ครับครับ
3: มอบให้น้องฟ้ารัตนาแล้วก็แม่ดอกเบย
0: ครับ
3: แล้วก็นุ่มวังยานี่แน่แล้วก็ปลาหำ
0: ครับ
3: เจยังไงตกยังอีกอันหนูลืมแล้ว
0: เอาทุกเสียงทุกสายนั่นแหละเนาะ
3: จ้า
0: ครับครับ
3: มันต้านเดียวนำในเด้อค่ะ
0: ครับครับผม
3: ทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะ
0: แม่นครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอามือเศร้าขอบใจเด้อมือเศร้าคุณแม่อย่างน้อบ้านนั่งเตลเริงพาหลานมาเอาน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรเนาะกับสบู่ขอบใจที่ยายเด้อขอบใจมากๆครับแล้วก็ขอบใจไปทั้งยายบุญบอมเด้ออ่ากำลังร้อยลมก็สิฮอดแล้วล่ะจะว่าฮอดแล้วน้ำมันสบู่ก็ได้ส่งให้แล้วเด้อส่งให้แล้วแล้วขอบคุณไปทั้งสาวรจนาน้ำเด้อรจนารจนาสั่งสบู่กับพ่อใหญ่อีกเอาวันได้บ่าววิไล
4: สบายดีครับผม
0: ครับครับ
4: ขอฟังเพลงนั่นเลยครับผม
0: เพลงพี่สังครับ
4: วันนี้ผมเลือกมาจากฟังของเด็กจิตกรนะครับ
0: เออได้เลย
4: เอาเพลงกุจีพระเนจรครับผม
0: เออได้เลยกุจีพระเนจรเอา
4: ครับผมขอฝากเลยครับ
0: ครับ
4: ฝากให้สาเล่คนสีสวยงามบ้านพงงามนั่นแหละครับผม
0: อืม
4: กับสาวไปห้างนางไม้อยู่บ้านพงงามกับสาเล่นะครับผม
0: ครับ
4: ครับผมให้คนในกระต่ายและกระเจี๊ยบเกศนะครับใครเจบุญกับทีมงานเพื่อนนะครับเด้อเจบุญสาวสวยอยู่บ้านหนองคายกับทีมงานเพื่อนนั่นแหละครับผมให้มีน้องดอกมือพร้อมแฟนข่าวกับน้องอ่อนครับผมเยื่อใหญ่ปลาหำน้องครับสาวเขาเดียวสาวนกนางแอ่นสาวใครรอบสองท่านเขาวงกันแล้วครับผมบ่าวกุกโดบ่าวกุกพยศน้องครับทุกเสียงทุกสายแฟนเพลงขอทราบครับผม
0: ครับผมครับ
4: ครับ
0: สวัสดีครับตามมาด้วยน้องตาลเดี่ยววานดาล
5: ขอเพลงนะคะ
0: ครับผม
5: อย่าลืมตัวนะคะ
0: อย่าลืมตัวสายันคนเก่าพี่เป้าคนเติม
5: มอบเลยค่ะ
0: ครับ
5: มอบให้น้องอ่อนค่ะไปแดงเนี่ยค่ะเป้าไปขังพร้อม
0: ครับ
5: หลักเกมไม่กาวังหันเนี่ยค่ะหลักกับแม่บุญน้ำพร้อม
0: ครับ
5: เป้าโคกลางเกยไงค่ะเบาโมอ้วนพร้อมปลาห้ำเนี่ยค่ะ
0: ครับ
5: แบบเกียร์ดอยกับเบาวังมนนะคะ
0: ครับ
5: ไอ้อ้วนสะพานสามฟอร์มพอพายผู้พันทองฟอร์มค่ะแล้วก็ดกนั่งแอนเขาเหนียวซาเล็งนะคะซาเล็งกับคุณเกศรแน
0: ่ครับ
5: แล้วก็พอประกาศแม่เข็มนะคะเจ็บแผลพอกตีสิงหาสั้นนะคะ
0: ครับ
5: แล้วก็ทิพย์ฟ้ารัตนาพอกนุ่มนานอนหนาวด้วยค่ะ
0: ครับผม
5: เอานั่งตึงแล้วก็น้องไม้สายบุญนะคะ
0: ครับ
5: แล้วก็สาวนกแก้วแล้วก็แม่ห้างหน่อยนะคะพี่หลับขาว
0: บอกครับ
5: ประธานเราขาวบอกจากคนฟังบ่ฟังเนาะประธานเราขาวเน
0: าะจังว่าย่านบ่ฟังบ่หลายกว่ากับแม่ห้างน้อยกับนกพิราบเนาะเงียบเงียบเด้อาจจะเขา
5: บ้านอยู่เด้ครับชาวแม่ห้างคนละพัวคนฟังอยู่เด
0: ้โอ้บ่โอ้ครับครับ
5: นะคะค่ะมอบมอบทุกเสียงทุกสายนั่นแหละค่ะ
0: ครับผม
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้องตาลเดียวหรือว่าหมอตาลเดียวครับเนาะเอาตามโดยกับแจ่เป็นบ่อน้อนี่คือไผน้อนี่แม่นอยู่ดอกแม่นบ่อกับ
6: แม่นอยู
0: ่ตีนี่ว่ากับตีกับแจ่โอ้ย
6: แม่นอย
0: ู่
6: บ
0: ่
6: โอ
0: ้
6: ยโ
0: ต
6: ตา
0: ย้วนเอ้ไปรีอยู่ไสหากับมานี่ไปรีอยู่ไส
6: เคลื่อนกูเคลื่อนบ่มีเ
0: ฮ้ฮะ
6: ขึ้นบ่มีวะ
0: ขึ้นบ่มีสระอยู่ไกลขึ้นน้ำพุ่งสระอยู่ไกลน้ำพุ่งโบดไปอยู่ใกล้ๆไปอยู่ใกล้ๆเขื่อนลำเปล่าเด้อจะขึ้นหลาย
6: โอ้จังว่าเนี่ยการบ่จัดกูเมื่อก็ได้มิกซิลี่อยู่มื้อนี้กูยินแล้วมื้อนี
0: ้ชัดเจนบ่ชัดเจนไหม
6: ชัดเจนอยู่ได้ยินฮอดเสียงอีหยังพุ่นละ
0: โอ้เสียงอีหยังเสียงอีหยัง
6: โอ้ยว่าเว้าเสียงอีหยังกันสิ
0: ครับแจ่นี
6: ่แม่นี่บ่ว่าอยู่ผู้เดียว
0: อยู่ผู้เดียวได้อยู่กับเจ้าตอนนี้อยู่กับเจ้า2คนอยู่กับเจ้า2คนเมื่อกี้นี่อยู่กับน้องตาลเดียวเมื่อกี้นี
6: ่บ่ว่าเป็นนั้นอยู่กับมันเก่าทั้งรอดได้เนาะนี่รอดน้ำ
0: มันบ่มีนั่งอดเป็ดนั่งเอ็ดเป็ดอยู่ผู้เดียวนี่
6: นั่ง นางงมเต่าน้อย
0: บ่ว่าล่ะ
6: โอ้ยเต่าน้อยเฮ็ดน้ำมือน่ะงมไปงมมาน่ะ
0: เอา
6: ขอ
0: เข้าไปเออเอาแม่นอยู่ดอกเมาแม่นอยู่ดอกงมเมานี่ล่ะ
6: โตก็แม่นนั่นแหละเนาะมันคือเต่าน้อยนี่เด้เอาขอฟังเพลงทีใครทีมัน
0: ฮะ
6: ทีใครทีมัน
0: โอ้ที่ไผที่มันได้เลยเอามอบบัดนี้
6: มอบไปให้โอ้มอบบ่หลายแล้วก็ค่ารถบ่หลายเนาะมอบไปให้อัน
0: ขายทิพย์เก่าก็ได้ดอกค่ารถนั่น
6: เชมวิกาเนาะ
0: เออ
6: ฮะแล้วก็ไปให้ทั้งน้องตันเดียวกันแน่แล้วก็ให้น้องฟ้ารัตนาแล้วก็สาวแหล่น้ำพร้อม
0: ครับ
6: แล้วก็ให้เบาสับน้อยน้ำพร้อมแล้วก็สาวรจนาเนาะรจนาแล้วก็อย่างเราพูดนึงนะ
0: อมิตตา
6: เอออมิตตากับรจนาล่ะให้เพิ่นแน่เพิ่นของยินเพิ่นเสียงเพิ่นอยู่มื้อนั้นก็ดี
0: เ
6: ออว่าหักอันรุนแล้วเหรอวะมานี่ให้ทุกเสียงทุกสายนั่นแหละบ่หลายแล้วมัน
0: ครับ
6: บ่หลายๆมันบ่ดีเนาะ
0: ครับ
6: เอาเอาทั่วไปรวดไปเน
0: า
6: ะ
0: ครับเว้าหลายได้ฟังเพลงหน่อยเด้เว้าหลายก็ได้อยู่แต่ว่าได้ฟังเพลงหน่อย
6: เดี๋ยวนี้ละเอาเท่านี้ละซะนะ
0: ครับครับให้น้องดอกเหยน้ำแท้ครับครับสวัสดีครับไปใส่ละสายนี่
7: ขอฟ
0: ัง
7: เพ
0: ื่อ
7: น
0: ขอ
7: ฟ
0: ัง
7: หมอ
0: ลำ
7: นะ
0: หมอลำก่อนได้
7: หรือหมอยังกำลังอ่ะ
0: โอ้กำลังจะขึ้นห้านแล้วขึ้นห้านก่อนโมแล้วเพื่อนเอ้ย
7: ให้ฝากแน่ให้ฝากแน่
0: เออเอาฝากซะ
7: ฝากให้เจ้าเกิดเจ้าสาว
0: เ
7: จ้านี่เจ้าใจ
0: โอ้มีแต่ผู้สาวนะคุ้มท่านน่ะเนาะ
7: พี่เต๋พี่เต๋กับเจ้าเกิดนะ
0: โอ้ครับครับ
7: สว
0: ัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพ่อใหญ่ชิวต่ำได้นี่พี่น้องเอ้ยเพื่อนกันได้นี่เนาะเอาไปแล้วสายนี่วัดสิรับเบาสำน้อยวังสามหมอวัดสิรับโทรมาใหม่เด้อโทรมาใหม่นะครับเอาลืมอย่างน้อเพื่อนนี่เนาะลืมอะไรอีกเนาะ
8: ลืมครับผมลืมฝากเพลงให้เบาน้ำอุ่นครับผมบ้านอุ่นเอ้ยบ้าสีวิไลขอฝากเพลงให้เด้อครับติดต่อสาวเขาเนียมาให้ผมเด
0: ้อ
8: ไปยุ่นน้ำอุ่นนะบ้านน้ำอุ่นติดต่อสาวเขาเนียมาให้ผมเด้ออยากว่าจะคุยน้ำเพื่อนครับกำลังฟังรายการด้วยกันโทรติดต่อหาผมเด้ออ
0: ืมอ้าว
8: ครับผมครับผมตอนนี้แหละคร
0: ับสวัสดีครับตามมาด้วยสาวแหล่บ้านนาวานาได
9: ้จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับ
9: จ้าบอก FC บ่ทันกลางมุ้งเด้อจ้ะเด้ออื
0: ม
9: หางานบุญจ้าไปเตรียมงานบุญ15มื้อละจ้ะจ้ามื้อนี้ก็มารายงานตัวเนาะจ้ะเนาะ
0: ครับ
9: จ้าบ่ได้เข้ารายการหลายมื้อละจ้ะฝากบอก FC เนาะจ้ะเนาะบ้านพลงามมีบุญเด้อจ้ะวันที่9ผู้ใดมีจิตใจใส่ศรัทธาเนาะจ้ะเน
0: า
9: ะมาร่วมทำบุญนำจ้ะมันเป็นบุญของอันธรรมสัญจรน่ะนะจ้ะจ้าบอก FC ว่ายังไม่กลางเต้นนะจ๊ะ
0: ครับ
9: ยังเหมือนเดิมค่ะแค่บ่มีเวลาซื้อนะจ๊ะจ้ามามื้อนี้ก็ขอเพลงหน่อยเด้อจ้ะเด้อ
0: ครับ
9: มื้อนี้เอาทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเนาะจ้ะเนาะ
0: ครับ
9: จ้ามื้อนี้ขอเว้ายาวจังหน่อยนะจ๊ะเนาะพวกกับจะพาขึ้นมาตวัดนี่นะจ๊ะจะมอดแม่จ้ามอดไปหาเจ้บุญคนสวยๆเจ้บุญวันที่9เจอกันนะจ๊ะไอ้วิไลเอ้ยน้องบ่ได้งอกเด้อจะเด้อน้องบ่มีเวลาไอ้วิไลเว้าซาวแลงอกหยังบ่ได้งอกจะอ้ายน้องไปเฮ็ดบุญผู้มื้อก็เลยว่าคือนี่ล่ะจ้ะจ้าแล้วก็เจ้บุญคนสวยๆล่ะจ้ะห่างกัน40แล้วก็อ้ายก็แก้ดอยนําไอ้วังมนแล้วก็ไปหาพี่สาวคนสวยพี่สาวใบเตยเนาะจ้ะเน
0: า
9: ะแล้วก็แม่ดอกมึงนําแล้วก็เอ้ยใบสีพร้อมสาเล้งหน้าดงแล้วก็ยวนไปหาคุณนายกระต่ายคนสวยๆนั่นแหละจ้ะสวยบ่พอได้จ้ะอายจังใจดีพร้อมจ้ะเพิ่นสิมาร่วมทำบุญนำอยู่จ้ะวันที่9เนาะจ้ะเนาะบอกเอฟซีเด้อจ้ะมาทำบุญร่วมกันนะคะ
0: ครับธรรมสัญจรวันที่9เด้อพี่น้องเด้อบ้านพลงามอยู่วัดใดล่ะวัดใด
9: อยู่วัดพลงามจ้ะ
0: เออวัดพลงามเออเอา
9: อยู่วัดป่าพลงามจ้ะ
0: วัดป่าพงามทางไปบ้าน
9: น้องคนไหนน่ะจ๊ะ
0: โอ้ครับครับแม่นอยู่เคยไปเฮ็ดบุญร่วมเพิ่นทุกปีอยู่ได้พี่น้องเมื่อเฮาก็ได้เนาะ
9: โอ้จัดใหญ่ขนาดได้จ้ะ
0: ครับครับ
9: จ้าพิเศษพิเศษไปหาพิซซ่าเด้อจ้ะเด้อแล้วก็ไปหาน้องใหม่นำ หาพ่อใหญ่เขียวพ
0: อ
9: แล้วก็ไปหาแม่บุญน้ำจ้ะไปแดกน้ำแล้วก็พี่โอ๋แล้วก็ไปขาวพร้อมจ้ะจ้าทุก
10: ผู้ถูกพักใส่นะนะครับ
0: ผู้ถูกพักใส
10: ่ครับครับ
0: พักใส
10: ่ลำล่องเพิ่นครับ
0: พักใส่บ่คือไรเด้เนาะแม่นบ่
10: ครับครับ
0: พักใส่ซื่อๆ
10: พักใส่ก็พักไปเรื่อยๆเลยนะครับ
0: บ่แม่นไรเนาะ
10: ครับ
0: ถ้าไรที่ชุบแม่นบ่ไร
10: ครับไอ้เสียงเมื่อกี้นี่เด้อผู้พ้นใจบุญสุนทานนะครับครับฝากให้พ้นติดติ้น
0: ไอ้เจ้าหัวไม่หลับ
10: โอ้ยบ่เป็นพ้นงอกบ่คือคิดว่าพ้นกลางติ้นแล้วยั่งเดี๋ยวเนาะได้ยินเสียงอยู่ครับ
0: เราเฮ็ดบุญเราว่าอยากน้ำบุญบ้านพ้นนั่นแหละ
10: ครับอันผู้พ้นว่าไว้ๆนั่นนะครับว่าพ้นจำสินมันยังออกมาอยู่เนาะ
0: เอ้าธรรมดาก็มีมือบ่จำอยู่สินก็ได้
10: เอาฝากให้เพิ่นเต็มๆเด้อทั้งพุ่นกับไอ้ผู้พุ่นจำซิมนะว่าไว้ๆนั่นแหละครับก็ทีมงานสาวขี้ดื้อนั่นแหละครับ
0: ครับ
10: เบิดกูคนนั่นแหละครับแล้วก็ทั้งเจ้บุญแน่ครับเจ้อารมณ์นะครับปลาหามน้ำครับพิซซ่าสงสัยยังต่างเต้นแหละครับโบมาชักเถื่อนครับสงสัยนักบุญบ่พิซซ่านี่ครับ
0: พิซซ่าก็อยู่หั่นล่ะคิดว่าบ่ไปทางไหนดอก
10: ฝากให้สาวทั้งโค้งครับสาวหัวสะพานนี่เด้อครับเอาหวานสาบไปรถครับ
0: ครับครับ
10: ผู้ใดฟังก็ได้ยินผู้ใดบ่ฟังก็บ่ได้ยินครับ
0: แม่น
10: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับบ่าวงูอ้วนพี่น้องเอ้ยบ่นูฮู้ม่วนกันเนาะกับรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่จิ๋วต่ำเนี่ยเอาว่าแนใดบ่าววังสามหมอเมื่อกี้นี่วังสามหมอเอาโทรมาเดี๋ยวพ่อใหญ่หลับให้เด้อถ้าบ่มาก็เปิดเพลงให้ฟังเด้ขึ้นฮั่นเรียบร้อยก่อนแรกพี่น้องเปิดให้เซียวนี่แหละสาวตุสาวตุนี่แหละมอบให้สาวๆนั่นแหละที่ไล่มาสาวเกิดสาวใจสาวสาวบ่สาวนี่บ่โอ้หลายสายพี่น้องทีมงานเพิ่นทีมงานตินอาราบิกพี่น้องแล้วก็มอบไปทางเพิ่นนำเด้อนี่ไปทางย้ายบ้านนักเตืองเนาะแล้วบ่ให้ออกสื่อแล้วบ่เป็นหยังเนาะย้ายเนาะบ่ต้องออกสื่อเด้อว่าซั่นว่านักเตืองกับพ่อว่าซั่นครับเอาฟังน้ำเดียวครับเนาะฟังน้ำเดียวมลำของอรสาแสงเพชรเอ้าคุยกับบ่าววังสามหมอซะเกินซะครับ
11: สวัสดีครับผม
0: ครับ
11: ผมฟังเพลงครับแม่ครับผม
0: เพลงพิสังครับ
11: สาวบุญอุ้มครับผม
0: สาวบุญอุ้ม
11: ของสาคิดครับผม
0: บ่มีบ่สาวอุ้มบุญมีแต่อุ้มบุญอุ้มบ่
11: สาวบุญอุ้มเนี่ยครับผม
0: อ้าวสาวอุ้มบุญอุ้ม
11: หอมเด้อ
0: ครับ
11: ให้ท้องน้ำแล้วก็แก้ดอยพร้อมให้ดวงมนให้ตะบูน้ำให้บีคมให้กำพาพร้อมเพื่อไงแซมปืนวนน้ำเด
0: ้อ
11: ทั้งโกกลางน้ำ
0: ครับ
11: นกแก้วนกนางแอ่นน้ำ
0: ครับ
11: แม่ดอกเหมยพร้อมเด
0: ้อ
11: กินเงินทูงอกน้ำ
0: ครับ
11: เจ้ามิตาน้ำว่าว่าพร้อมน้องราดน้ำเด้อคนงามพร้อม
0: น้องบ้านน้องลาดเงียบตอนนี้ครับสาวว่าว่าบีขมเงียบเลยส่วนทั้งนั้น
11: เงียบพุ่นไปยังไงบุ
0: จังว่า
11: ร้อนน้ำไอ้ร้อนน้ำไม่อยู่ห้องน้ำกันครับผม
0: ครับครับ
11: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับเอาสายไต้ปอต่อไปสบายดีครับครับ
12: จัดรายการอยู่เลย
0: โอ้จัดรายการอายัดรายการอยู่เดี๋ยวผมส่งเบอร์ให้เด้อ
12: ส่งเบอร์มา
0: แล้วครับเดี๋ยวพอท่านได้ส่งให้เขาโยเดี๋ยวผมส่งให้เดี๋ยวออกรายการเพื่อละครับครับผมครับอายใหญ่กับอายพ่อใหญ่คิวต่ำเนี่ยอยากได้คนงานไปเหตุงานอยู่ไต้หวันว่าสันเอาผู้ใดอยากได้จะไปทำงานไต้หวันได้พี่น้องเด้อติดต่อมาทางผมก็ได้เดี๋ยวผมเอาเบอร์ให้เนาะติดต่อโดยตรงก็ได้เด้อครับเด้อท่านอยากไปทำงานอยู่ทั้งเพื่อละทั้งไต้หวันทั้งภาคทั้งเพื่อละมีไต้หวันมีอย่างไหนเนาะมีไต้หวันมีญี่ปุ่นทั้งเพื่อละเด้อโทรถามไทยมาพาพ่อใหญ่ได้เดี๋ยวออนแอร์นี่จักแป๊บหนึ่งจะฟังเพลงครับมาทางน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรนะครับเด้อน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรฝากพี่ตอนน้องครับผู้ที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้พี่น้องเด้อไปหันไปหนีพวกติดตัวเป็นน้ำเกิดมื่นชาติตามแขนตามขาเป็นอัมพฤก

แผลสดแผลเปื่อยพี่น้องไฟไหม้หนองฮอนลวกขี้เก็บกัดไปงอนตอดตอดตอดแตนตอดกะนี่เลยน้ำมันนวดฟ้าทะลายโจรนะครับเด้อกระปุกใหญ่ได้พี่น้องไอ้กระปุกซัมพี่ราคาเนี่ยกระปุกแพงกระปุกนึงก็แค่220บาทนึงเด้อสนใจติดต่อมาได้ครับพ่อใหญ่นี่แหละเบอร์เก่าเบอร์เดิม065 263 0729ล้ำอีกเทื่อนึงเนาะ065-263-0729เด้อกลับเด้อครับมาบัดที่นี่เตะหมอนลงตารางเมืองดุ้ยวะสันโอ้ยเสียวเสียวกับพ่อใหญ่คิวต่ำนี่แหละครับเตะหมอนลงตารางแล้วก็สาวเกิดสาวเลือดสาวยังแน่เนาะที่ไปนุ่งกันทีมงานเพื่อนแล้วก็ที่ลืมบ่ได้ก็คุณยายเด้อคุณยายมาเอาน้ำมันน้ำมันนวดมื้อเช้านี่1กระปุก

านไปสู่ในส่วงอ่อนบางคืนนอนบ่เป็นตื่นย้อนลงมาตัวคนอื่นบางคืนฝันไปหอดอ้ายว่าเฮาได้ดอกแต่งงานและแขนเฮาไกลแขนนางงานไปไว้ข้างปอนไข่หน่วย

และในกำฝันสังมายานเฝ้าล้นลั่นสี่แลนตองมาห่อทางมันห่อหมอว่าสี่แวะเข้าสู่บ้านห้วยบักตุ

เคียให้หมอนมาคันเขียวยักเตโลไตตะลังละหมอนให้หมอน

เป็นไดถือใจเจ้าน้องเพื่อนเนาะมอบไปตั้งลงหัวตะพานนำเด้อสาวหัวตะพานนำแน่เตะหมอนลงตารางนี่มักแต่ได้หาที่สุดหยุดที่ใช่มันยากหนักตัวแสนลำบากเจอหุบเหวป่าเสี้ยนหนำนะหาที่สุดหยุดที่ใช่ใครก็ตามเพียรพยายามที่ได้มาค่าต่างกันพี่น้องเอากลับต่ออีกจากงานเพลงหนึ่งกับน้อจากเจ๊บุญสายบุญอยากขอนอนยืนเชียงข้างพ่อใหญ่คิวตำว่าให้ยืนดอกนอนโหลดในห้องในว่างอยู่ตอนนี้ก็ได้เอานอนลงข้างในห้องแอร์นี่แหละเด้อมอบเลยเด้อเนาะแมนมอบแล้วทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลข

ียงข้างแนวสารบ่ต้องยืนบ่ต้องปวดขานอนก็ได้ห้องว่างอยู่กับทุกคนผ่านการเดินทางของชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดเป็นอกุศลเด้อถึงวันนี้เราผ่านมาได้ทุกคนเราหลุดพ้นคือความดีมีเมตตาพี่น้องเอากลับมาแป๊บพี่น้องมาทางสบู่พญายิวตัดตำตรำสักเกินครับเนาะสบู่บำรุงผิวพรรณใส่แล้วหน้าสวยใสพี่น้องไรสิวฟ้าครับกินกายก็หอมพี่น้องหอมตลอด24ชั่วโมงได้เนื้อสบู่กระแน่นครับใส่แล้วหน้านุ่มนวลได้พี่น้องเอ๋ยก่อนใส่เด้อก่อนใส่ถ้าพุทธมีแฟนครับผู้ที่มีแฟนเอาหลังมือแฟนมาตุ๊ตุ๊ค่อยๆเด้อแก้มเด้อข้างใดก็ได้จักสามใส่ไป3มือบัดนี้เอาหลังมือมาตุ๊ตุ๊ค่อยๆอีกเด้ออย่าเห็ดแห้งได้เราสิเก็บเอาตุ๊ค่อยๆนิ่มๆนะสิเปลี่ยนไปพี่น้องนุ่มได้ย่ำนุ่มได้ย่ำนุ่มกินกายก็หอมพร้อมพี่น้องหอมตลอด24ชั่วโมงผู้ที่บ่มีแฟนก็ให้หมู่ให้พวกเด้อเอามือตุ๊แก้มเบิ่งใส่ไปใส่มาแก้มใสแดงอองต้องเลยพี่น้องสบู่พญายิวต่ำนี่แล้วยังมีสบู่ขิงครับสบู่ขิงแก้ปวดผื่นคันเลยพี่น้องเด้อแก้ปวดผื่นคันผู้ที่เป็นตุ่มคันคายต่ำกระตุนกระตูพี่น้องไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนไปโน่นนี่นั่นกะลองเบิ่งครับเด้อสระหัวก็ได้สระหัวก็ได้หรือว่าส่วนเท้าแตกก็ใส่ได้คือกันตัวสบู่ขิงของพญายิวต่ำนี่สนใจก็ติดต่อมาได้ครับติดต่อมาได้เด้อกับพญายิวต่ำๆนี่ล่ะหมายเลขโทรศัพท์0652630729ได้พี่น้องเด้อ0652630729หรือว่าอยู่ใกล้ตัวแทนจำหน่ายก็เอากับตัวแทนจำหน่ายผมก็ได้เด้อบ้านหนองสองหางเจตุ้ยบ้านหนองสองหางบ้านนกกาก็เจบุญสาวบุญคนสวยนั่นล่ะเด้อทั้งบ้านลาดสมบูรณ์เจแป๋วเจแป๋วเจแป๋วคนสวยบ้านลาดสมบูรณ์บ้านผู้พันทองกับแม่นาคนะครับเด้อแม่นาคบ้านผู้พันทองบ้านทำซิแก้วเจแอลกับเจแอลยับอีกจะนอนกับบ้านนนสำรานพ่อประกาศแม่เข็มแล้วก็ข้ามน้ำพุ่งไปน้ำพุ่นกับสาวแก้มเปิ้นเวินครับเด้อสาวแก้มเปิ้นเวินบ้านลมแล้วก็ยับมาทางนอกจักน้อยถนนดำนี่บ้านจัดสรรคุณแม่แน่นเด้อท้ายสุดทุดท้ายกับสาว40ครับอยู่ข้างตลาดแรงตำบลสังขอนั่นแหละก้อยขมนมตังก็มีว่าซานเอาแวะใส่บริการได้เนาะกับผมกาแฟก็มีพี่น้องเอากลับมาต่ออีกงานเพลงหนึ่งซะก่อนซาดนาหักข่อยในเด้อว่าซานเอาไปเดือเลือกมาเข็มวิกาได้เนาะแมนละเข็มวิกามอบทุกคู่ทุกคนทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขแล้วก็พิเศษแล้วผมพิเศษอีกซะเกินพิเศษค้นคางศอกของเข็มวิกาเด้อบ่มีดอกเด้อสาดหน้าเด้อแต่ว่าถ้าฮอดทำบุญพี่น้องสิได้สาดนี่และสาดหน้าเด้ถ้าผู้ใดทำนมทำหน้าสิได้สาดนี่สาดเดียวเด้อสิบอกให้

ับต่อในงานเพลงของบ่าววังมนกับเนาะบ่าววังมนบ่แม่นบ่แม่นขามน่ะเด้อๆหาเพลงบ่ทันบ่ทันก็เลยเปิดให้เข้มวิกาก่อนเนาะเอาบ่าววังมนคนกาฬสินธุ์พี่น้องหนุ่มเมืองดินดำนำซุ่มหนุ่มเมืองป่ากุมบ่อนค้างแขะกลางแขะปานแขะแกงหางโอ้ยลีนก็บ่ไปพี่น้องลีนก็บ่ไปลีนมันกัดกันอ้าวคนดีของแม่วสันอ้าวมวนๆกับเนาะวันเราท้ออย่าหมดหวังตั้งใจสู้เด้ออย่าหมดหูต้องทำใจให้เข้มแข็งเด้อตั้งเป้าหมายอย่าไปถอยสู้เต็มแรงไหนตั้งกำแพงดุดหินผากล้าท้าชนเด้อ

0: ี่น้องเอ้ยเออเอาน้องเป็นคนดีของแม่ครับมาทั้งสมุนไพรร้อยแปดสะเกินพี่น้องเนาะฝากพี่ตอนน้องผู้ที่มีอาการครับเกี่ยวกับโรคประดุงเด้อครับเด้อประดุงเลือดประดุงลมประดุงเส้นประดุงเอ็นประดุงเข่าขอบประดุงกระดูกประดุงไฟนี่ปวดแสบปวดห้อนเด้อพี่น้องเอ้ยประดุงไฟนี่บ่ธรรมดาเด้ผู้ที่มีอาการไม่เอาไปกินล่องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อบางเถื่อมันถึกเด้ร่างเนื้อสอบร่างยาผู้นั้นกินกะว่าดีผู้นี้กินกะว่าไข่อยู่ตัวผู้กินบ่ถึกก็มีครับเนาะบ่ถึกทุกคนเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นอันยาแก้ปวดเนาะแต่ยาแก้ปวดกินถึกทุกคนครับสมุนไพร108นี่ครับเด้อกินลองเบิ่งบางเถื่อมันถึกระคมราคานี่ก็บ่แพงพี่น้องขวดนึงก็แค่350บาทนึงได้บ่แพงตัว350บาทครับหรือจะเอาเป็นชุดก็ได้พี่น้องชุดนึงก็แค่1,000 บาทเด้อ3ขวด 1,000 บาทติดต่อสอบถามได้ครับพ่อใหญ่เด้อเดี๋ยวพ่อใหญ่ไปส่งให้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0652630729เด้อ0652630729สบายดีครับ
1: ดีพ่อใหญ
0: ่ว่าจังได๋หลาน
1: เอามื้อนี้หลานสิโคกครับมักสาวไม่ห่างนี่เด้อ
0: มักสาวไม่ห่าง
1: แม่น
0: ไม่ห่างบ้านใดล่ะ
1: เมื่อจะห่างใจแล้วห่างหลายคนอยู่แล้ว
0: ผู้เว้านี่แม่นห่างอยู่บ่ลืมแม่นใหม
1: ่ใหม่เด้ผู้เว้าใหม
0: ่โอ้ผู้เว้านี่ใหม่เนาะ
1: ต้องห่างมันคุณคุณละยางบ
0: ่คนละยางห่างกับใหม่ก็ได้ใหม่กับผัวตายห่างกับผัวปะ
1: บ่เอาเป็นจังซั่นเนาะ
0: แม่นตัว
1: ห่างเพิ่นยังสิอวยคือห่างเก่าอยู่เด
0: ้เออแม่นตัว
1: มานี่แล้วมันหมายไปเลยเนาะ
0: อือๆ
1: เอาฝากให้เด้อมื้อนี้เด้อ
0: ครับ

0: ผมมีขื่นบ่เออ
1: แม่นพ่อใหญ่อ้าวแล้วก็อันเมียง
0: เอาเฮียอีกแล้ว
1: รัญญาก็เอาเลยน้องไอ้น้องจำอ๋อต้องมีน้ำมันเด้อพบประกาศแม่เข็ม
0: ครับ
1: เกสรนั่นเลยบักติกซุปน้ำเลยเอื้อยเต้กับบริเวณสิเล่าหึงเอื้อยสิเอื้อยเต้น้ำพองผู้ไปเยี่ยนกบดวง
0: ครับ
1: เอาเรียนน้ำมันต้องเอ็นซีซีพาชั่น
0: ครับ
1: แล้วก็กูบ้าเด้อเล่าพวกพ่อใหญ่กับนี
0: ่ครับ
1: เราเคยตอบชาวเมหาได
0: ้
1: ทุกเส้นทุกสายพ่อ
0: ครับโอ้สายพันกันสามสายพันกันตอนนี้ก็ได
1: ้สบาย
0: ครับครับผมมีหาสันมีรจนามีหลานสาวโคกกลางพันกันสามสายพี่น้องเอาสายนี่ว่านะไดน้องสาวห้าชานครับ
2: ขอเพลงนะจ้า
0: เพลงพี่สัง
2: เป็นฮอดตลอดเวลาเด้อไอเด้อ
0: ฮิตฮอดตลอดเวลาเอาจินตลาหรือเอาผู้ใดครับใดเลย
2: จินตลาจ้า
0: อ่
2: ฮอดเลยจ้าหมอสาวสรัญญาแล้วเด้อ
0: ครับ
2: แล้วก็พี่สาวพวกกลางนี่เด้อค่ะเด
0: ้อ
2: ปาหำจ้า
0: ครับ
2: แล้วก็มาให้ดอกไม้ไสบุญแล้วก็ให้เสียใหญ
0: ่
2: แก่สาวพวกหอมนําเด้อไอเด้อ
0: ครับ
2: สร้างกิจการเดียวสาวน้องเอ็นสาวคนเหนียวจ้
0: า
2: แล้วก็ซิซิปเป็นใหม่จ้า
0: คร
2: ับ แล้วก็ให้สรัญญาน้ำมันไอเด้อแล้วก็ให้คุณอันโอ้ยลืมไปเนาะเถาแล้วคนบ้าเถากระเถาน้ำเพลินแล้วเนาะไอเน
0: า
2: ะ
0: เพราะท่านแล้วดอกมืออื่นเถาก็นี้ไอว่าเมื่อนี้ซ้ำนี
2: ่แล้วก็มาหน้าหน้าน้ำแดงแล้วก็มาหายันเวลาคุณเสียงเล็กน้อยเขาเพ่งคุณโจ้บางหันแล้วมันสั่นข้อนั่นล่ะลืมชื่อไปเนาะไอเนาะแล้วก็ให้มานาวิกาให้เสียวพิซซ่าแล้วก็ให้ซาเล้งคางศอกกุหลาบขาวแล้วก็ให้อันยายเต๋แล้วก็เสียวนิดน้ำเนเดอร์แล้วก็ให้อันอีโก้พ่อเจ้าอันพ่ออันเฮาเนเดอร์
0: ครับ
2: อันที่มีโจจ๋าเฮาน่ะนะหมอพวกเราเนี่ยคนเป็นผู้บ่าวซําน้อยได้ดอกเพิ่น
0: ปลาสิงปลาสิง
2: แม่นจะเป็นผู้บ่าวจริงๆเด้อเบาสําน้อยน้องไปเห็นกันโอ้ยน้องจนหลงเนาะแต่คําว่าให้พี่เจซอนก็ประสาในได้ไอเด้อ
0: ครับ
2: จ้าทุกเสียงทุกสายโอ้ยลืมให้เบาอ้วนเนาะคนสิเขียนหากําเงาบางหันจ้าให้เบาอ้วนน้ําแน่
0: อ้วนอ้วนสะพาน3บ
2: ่จ้า
0: โอ้
2: มันบ่ลิ้นบางหันหากําเงาเมื่อพังเพิ่นซักก่อนเพิ่นว่าจ้าพลังเงียบทุกเสียงทุกสายนะจ้าสวัสดีจ้า
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับน้องสาวห้าชั้นเอารจนาวันใดเอาตามเลยรจนาเอาพ่อใหญ่สินับเด้อนับหนึ่งฮอดสามบ่มาเปิดเพลงให้ฟังเด้อโอ้เวลาก็สิเหมือนพอดีพี่น้องตัดต้นชั่วโมงในเพลงสุดท้ายตอนนี้เนาะเอานับสองแล้วนับสองแล้วเด้อสองก็ไม่มาสองเครื่องให้เวลาอีก2เครื่อง2เครื่องมาฮอดบ่าวศรีวิไลครับทีมท้ายรายการเนาะพี่น้องเนาะชั่วโมงหน้าอยู่นํากันคือเก่าเด้อครับเด้อชั่วโมงหน้าอยู่นํากันคือเก่าถ้าฝนบ่ตก

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดสามโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาไทยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 384

อยู่เมืองใหญ่พี่กลัวน้องไปเป็นอื่นวันและคืนกลัวไปหลงไฟแสงสีกลับบ้านเราพี่เฝ้าคอยน้องคนดีถึงจะมีลูกในท้องพี่รับรองเป็น

0: ต้อนรับเข้าสู่รายการกับลูกทุ่งฟังสบายพี่น้องสไตล์พ่อใหญ่จิ๋วตำตาลาลำกับทาง FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์ครับเนาะบอกกันคือเก่าในชั่วโมงที่2ต้อนรับในงานเพลงของสายันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมน้องตาลเดี่ยวกัดสันมาพี่น้องอย่าลืมตู่เด้อว่าสั้นสบายดีครับ
1: จ้าหน้าใหม่หรือหลังใหม่คะ
0: หลังใหม่เป๊ะเลยครับ
1: จ้าโอนให้เลยด้วยไอ
0: ้โอ้แตงจิ๋วแตงจิ๋วบ่ทันเบิ่งอยู่
1: จ้าโอนให้แล้วขอฟังเพลงเนี่ยจ้า
0: ครับเดี๋ยวออกรายการเดี๋ยวไปโอนให้อีกเด้อ
1: จ้าร
0: ายการสักเกินครับเพลงอะไรครับ
1: ขอเสน่ห์อีสานของบ่าการเชียงภูมิจ้า
0: เนาะแม่นเพลงนี้บ่มีผู้ขอฟังดวนละมวนได้เพลงนี้
1: จ้าเพิ่นนั่นไปขับรถ10ล้อเลยเดี๋ยวนี
0: ้ที่ไปขับรถ10ล้อแถวใดเน
1: าะชลบุรีจ้า
0: หืมชลบุรีบ่
1: จ้าเพิ่นนั่นบ่ได้จัดรายการแล้วก็เลยขอฟังเพลงเพิ่นก่อน
0: ถามซื่อๆดอกว่าหาพ่อใหญ่ไปทางนั้นหาตกรถซะดอกสิได้โบกรถ10ล้อมาส่ง
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดี
1: กินอันนั้นนั่นห้อยขมไอ
0: ้เอากระขมแล้วตะเนาะฟ้าทะเลโจรขมได
1: ้ใส่ข้างเลยว่าสนอก
0: ใส่น้ำผึ้งจังหน่อยเด้อหยดใส่น้ำผึ้งจังหน่อยน้ำผึ้งหยดเดียวก็กระสิบขมบ่ได้นั่นนะ
1: จ้าบ้านแวงก็ว่ากินน้ำอุ่นตลอดบ่ต้องกินน้ำเย็นเพิ่นว่า
0: สั่นละไปใส่เสียงหลายจังซั่นแหละ
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับเพิ่นออกงานตลอดพี่น้องเอ้ยรถจะหน้านี่สาวเมืองลิงพี่น้องสาวเมืองวานอนนี่ว่าไปร้องเพลงประจำว่าสั่นเสียงเราก็เลยบอกอันนั้นเลยโทรมาถามผมเมื่อเช้านี่ถามผมว่าเจ็บข้อให้จังไหนเนาะอ้ายว่าก็เลยบอกเพิ่นฟาดได้โจรเด้อสั่นดอกกลับมาพร้อมห้างทองเป็นงามของเจเธอสักวันพี่น้องช่วงนี้เนาะห้างทองเพชรงามของเจเธอเปิ้นจำหน่ายทองคำรูปประพันธ์พี่น้องทองใส่แล้วบ่ซีดใดทองใส่แล้วบ่เขียวครับทองใส่แล้วไม่ตลอดการพี่น้องเอ้ยบ่หลอกบ่ดำบ่ว่าสิเป็นสอยข้อสายแขนแหวนต่างหูนาฬิกาข้อมือนี่ต้องห้างทองเพชรงามของเจเธอเด้อครับเด้อตั้งอยู่หลังตลาดสดจังหวัดสกลนครของเฮานี่แหละพี่น้องหาง่ายๆรันมักใหญ่ครับอยู่ตรงกันข้ามกับห้างนาฬิกาใส่สินเด้อซื้อทองมันอาทิตย์คิดในราคาต่ำได้พี่น้องฝากทองมันอาทิตย์คิดในราคาสูงด้วยครับเด้อดอกเบี้ยกันต่ำตัวเอาครับหมายเลขโทรศัพท์0427-14384ครับเด้อเอาต่อในงานเพลงของกับแจ่พี่น้องที่ไปที่มั่นวสันของแม่ใหญ่เดือนเพ็ญอำนวยพรกับแจ่มอบแล้วเด้อเพลงนี้เด้อทุกเสียงทุกสายทุกหม่องทุกบอนเด้อ

0: ครับเป็นโอ้ยไม่ก็ได้ถือใจเนาะกับแก่ดอยครับเนาะขัดสันมาคิวต่อไปเป็นของผลงานเพลงพ่อใหญ่ชายเมืองสิงห์เด้อครับเด้อทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันวาสานพี่น้องเอ้ยเขาพรรษาปีนี้กับบางวัดเนาะเป็นวัดร่างวัดห่างห่างในพี่น้องเอ้ยวัดก็มีขาดพระชีจำพรรษานะผมเห็นมาหลายอยู่เด้กุฏิศาลาไม่มีพระก็มนมองเด้มีแต่นกมันสร้างรังที่หอกร้องตุ๊กแกร้องจำพรรษาแทนพระเนนพี่น้องโอ้คือมาสาแท้เนาะบ่าวนั่งตะละละละง
1: โอ้ยจะเล่นน้อยย่างโลครับบ่มีรถขี่ครับ
0: มันตาโอ้ยบ่มีรถขี่ยางเอาซําพ่อเนาะโอ้จากนี่ไปพุ่นก็ประมาณจะ8โลเนาะไป8 9โลฮอด
1: ครับฮะก็ขาดพอเติมเนาะมาต่อเมื่อเลสซ่าซื้อคร
0: ับ เฮ
1: ้เกิดกระหาดอ่างนึงครับมันจะสาดพิมพ์ของยางเรียบได้ครับ
0: อีดูในบัดที่นี่คือเป็นแนวนั้น
1: เต็มหรือเปล่าคร
0: ับ ฮะ
1: เต็มหรือเปล
0: ่
1: าคร
0: ับ มึงก่อนเด้อสงสัยเอาได้ยินดองแย่เอานั่งบ่ได้ยืนแย่เอา
1: เต็มกะพบกันสนานอยู่บ่ายนี่คร
0: ับ มันมีดอกสั้นหน้าสั้นนี่แหละจะพบกระได
1: แม่ดูครับผมก็โง่คิดพวกชาติดีไปครับเอาไปเขาส่งเป็นได้ครับ
0: ฮะ
1: ส่งน้อยจะเต็ม
0: ไงครับ
1: แต่ว่านี่สาวที่ตะวัน
0: เหนือตะวันเหนือ
1: ครับ
0: เราฟังอยู่ว่าตอนเราไปฟังหนูบ่ายสามโมงเราไปส่วนอย่างเราพูดละคือ
1: เราไปจะฟังกันผมอยู่บ้านหรอครับ
0: เออแมนอยู่ถ้าฟังเบาบ้านนั่งตะเลิงอยู่ดอก
1: เอาเสียงสายที่เขาก้อนนะคร
0: ับ
1: ผมบอกครับท่านกะว่าหลายผมอยู่บริฟังครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอ้าวแม่บุญว่าจังไดแม่บุญ
2: ฟังน้ำมูเด้อ
0: แม่นฟังน้ำเพลินนั่นล่ะ
2: จ้านอนหัวตะลุกหัวตาบน้ำแล้ว
0: สบู่สบู่ห้อนแล้วบ่สบู่นะ
2: ไปซื้อแล้วสบู่นะ
0: โอ้ครับครับ
2: จ้าน้ำไปซื้อแล้วจ
0: ้
2: าฟังน้ำเพลินละทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขเด้อ
0: ครับครับ
2: ฟังน้ำตาลสุกคนเด้อขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับครับแม่บุญสายบุญผมละฝากทั้งไปสนีไปส่งให้เนาะสบู่เครื่องโหลอันนี้ก็หากระตื่นได้นี่ก็ได้บางส่งหากระตื่นพี่น้องเอ้ย
2: หากระตื่นบ่เพราะท่านตื่นอยู่ท่านได้ลูกจากปีอยู่เนาะ
0: นั่น
2: น่ะก็ชื่ออันนั้นเลขนะคือว่าถือแท้บนนี้คือว่าตัวคือแท้เนาะ
0: อันนั้นจะได้พ่อใหญ่คิดตำอยากบอกถือแต่บอกเลขบ่ถือพ่อใหญ่ก
2: ็เอาสิกอดแอลเบานังตึงได
0: ้เออครับครับได
2: ้ดอกน้อยๆนึง
0: อื้อ
2: ๆแม่นเบา
0: ๆแม่นกอดหุ่มอยู่ดอก
2: กอดแน่นๆเนาะ
0: เออ
2: จ้าบ่ตก
0: ครับ
2: แค่บ่40บ่พาตกเอาขอบคุณหลายๆเด้อน้องชายน้องสาวนั่นไปก้นจีปมอันนั้นตอดมือแลนมาหาคุณหมอสวนยางเนาะ
0: นั่นหายจัดปัดตีหายจัดปัด
2: เป็นน้ำไหลบาดน
0: ี่น้ำมันนวดฟ้าทะเลจน
2: นี่ไงเงื้อกันดีปัดเดี๋ยวแล้วเห็นบ่ คุณหมอคะ
0: พูด
2: นะคนจีปมว่าเป็นหัวจีปมเป็นหัวขี่กระเข็บค่ะสวัสดี
0: มันคือกันเนาะตาปู่ปู่หัวปู่ปู่คือกันแหละ
2: เออคือกันเน
0: า
2: ะเออเอาฝากให้ผู้เจ็บเจ็บอยู่ข้างละ
0: ครับครับ
2: ถ้าหลายๆเด้อจะท่าหน่อยเด้อทำโป่งมือนี่ทุชุชุชุชุหลุดเด้อ
0: เออทุกข์ค่อยๆทุกข์ค่อยๆมันก็เศร้าเจ็บเศร้าเจ็บเศร้าปวดแต่ว่าใคร
2: หาหน้าที่นี่ปัดปิดทีมแหละ
0: แต่ว่ากับใครอยู่ร้านไส้ผมได้อยู่ข้างสถานีนี่ที่เก็บตัดไอ้กอดตอดคือกันนั่นก็ได้หายจัดปัดนั่นก็ได้
2: รู้จักอยู่ตัวเจ้ากันนะสม
0: สมบ่
2: ส้มส้ม
0: โอ้ส้มหูอยู่
2: หน้าส้ม
0: ชวนชม
2: เน
0: ี่
2: ยน่ะล่ะอย่าสิเก่งไว้อย่าจกไว้เด้อ
0: ชวนจกเพิ่นมักจกหูเนาะ
2: งอมเพิ่นพัดมักคักเนาะจกหูนี่เนาะเกือบเรามีคุณบอมคุณหมอค่ะหมอหมอสวนยางล่ะเนาะ
0: เออใครเนาะคุณหมออยู่ไกลอยู
2: ่คุณหมออยู่ไกลอยู่บ่ย่านมาโลดบ่ก็คือพญาศักดิ์ว่าบ่ให้มาได้เพิ่นให้ไปหาหมอมาโลด
0: บ่แล้วอันงูเฮางูจงอางกัดตอดซะดอกบ่ให้มาผม
2: เออเฮาหยังกัดกัดได้หมดล่ะเอ้า
0: ต้องมาหาผมผมว่า
2: เพิ่นเต็มๆเด้อ
0: ครับ
2: ผู้เพิ่นสิเก็บตอดน่ะกับน้าส้มน่ะนั่งหั่นแหละจ้าๆๆให้บ้านนั่งเต้นกันเต็มๆน้องใหม่เข้าละบ
0: ่น้องใหม่มาแล้ว
2: มาแล้วบ
0: ่มาหลังใหม่ดอกเพิ่นนี่บ่เข้าน้ําใหม่จักเทื่อ
2: บ่ได้ผู้สาวนโมแล้วหลีตะองนี่ทำดีละบ้าซ้ำนี่ละ
0: ครับผมครับสวัสดีครับบ่นูหัวมวลกันพี่น้องเนาะมาบ่ท่านบ่ได้ขอฟังเพลงบ่ได้ก็ฟังละมูเพิ่นบ่ได้เป็นพี่สังดอกเนาะมวลน้ำกันคือเก่าชมรมคนรักเสียงเพลงครับมาสาวแลบ้านนาครับทำบุญร่วมชาติว่าซั่นเด้วันที่เก่าเด้อพี่น้องเด้อวันที่เก่าธรรมะสัญจรกับอยู่บ้านวัดเนยูบ้านพลงามวัดป่าบ้านพลงามเด้อพี่น้องที่มีเจบุญสุนทานครับไปพุ่นละครับร่วมบุญน้ำกันเด้อ
3: เราเพียงผู้เพียงเก็บดอกมาให้ร่วมต้น

0: ต่บ้านนากับทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันพี่น้องเด้อเอาวันที่9นะครับเด้อวันที่9พี่น้องไปร่วมทำบุญน้ำกันเด้อผู้จัดงานธรรมสัญจรกับเนาะวันนั้นใดป๋าตื่นหรือบ่ป๋าเอาไปใส่แล้วว
1: ันจังว่าหมอผมมาเปิดฟังนี่ล่ะคือสิเบิดเดี๋ยวเนาะเพลงเนาะ
0: สงกะคิดว่ายังเอาเลือกมาท่านเลือกมาบ่ท่านก็กอดเดี๋ยวน้องเพิ่นไปก็ได้ดอก
1: บ่จะหันมันฉันก็เจียกถามเบิ่งสาวคนงามสาวทั้งพุ่นมันอกอุ่นบ่อก
0: อกอุ่นเด้ออุ่นๆละมุนละไมบ่หรือว่าจังได
1: ๋โอ้ของฉันท้องนั่นแม
0: ่โอ้อกสตรีที่แสนอ่อนนี่บ่
1: แม่น
0: อุ่นแม่เนาะแม่คุณยังล่ะลืมศีลเพิ่นเอ้ามอบ
1: เอ้ามอบให้บ่มอบให้ได้มอบจักเทียบ่าววิไลนี่ล่ะ
0: อือ
1: แล้วแล้วว่าสิไปหาสาวคนงามมาซั่นมื้อใดล่ะบ่าววิไลเฮาน่ะ
0: อือไปน้ําเดียวบ
1: ่ว่าก็สิแขนเดียวไปตัวมันคนคงหายก็แขนเดียวเลยเนาะคุณล่ะมอบให้สาวนะคุณหน้าเกศรคุณละ
0: โอ้เป็นหน้าละบ
1: ่ก็เป็นหน้าสาวหน้าเบาตัว
0: โอ้หน้าเกศรหน้าเบาหน้าเบาหน้าเบาสา
1: เนี่ยก็บักพริกดิบบักพริกสุกเพิ่นนั่นล่ะ
0: อืม
1: จังว่าเพิ่นบ่เห็นเพิ่นบ่เห็นโทรเข้าจักเทียเนาะ
0: โวยบ่กล้าโทรเด้ละบ่กล้าโทร
1: เป็นกล้าอยู่เป็นโทรมาอยู่โทรมาเมื่อนั้นขาเฮาสิเซาบ่ดี
0: บ่คือดีแต่ละเหร
1: อโอ้ยเพิ่นเป่ามาทั้งอากาศเนาะจังว่าโ
0: อ้ยมื้อใดเฮาเก็บเอวสิให้ผู้ใดโทรหาเนาะเฮาจังสิเซาเนาะซะ
1: เพิ่นเป่ามาทั้งอากาศเดี๋ยวเก็บขาก็สิเซาบ่นี่โอ้บ
0: ่
1: มาใหม่เต็มๆเด้ออ
0: ่า
1: ก็นั่นมีละมหาสาเร็งเฮานี่ขาดบ่ได้สาเร็งหน้าดงเฮานี่ละนักเสียงอ่อนผู้สาววะแล้วก็ตาเลี้ยงนาดงแล้วก็สาวแต่พร้อมเด้อแล้วก็ร้อยไปเสร็จลงไปคุณเนาะเนาะเบาเบาง้ออ้วนเนาะลืมเก็บสิลืมแล้ว
0: ในคิวต่อไปง้ออ้วนขึ้นห้านแล้วง้ออ้วน
1: เนี่ยง้ออ้วนนั่นล่ะ แล้วก็โอ้เท่านี้ล่ะท่านมันสิบ่ได้ฟังเพลง
0: แมนตัวเว้าดนบ่ได้ฟังเด้ได้อยู่ได้ฟังหน่อย
1: ฟังน้ำบางง้ออ้วนก็ได้ดอกบ่ยาก
0: เอานี่คิวต่อไปของบางง้ออ้วนเด้ออ
1: ันมันเหลียก็จังเอาอกอุ่นเด้อ
0: อกสตรีที่แสนอุ่นนี่เนาะจังแมนเอากลับมาทางน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรซะก่อนพี่น้องเด้อฝากพี่ตอนน้องซะน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรผู้ที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้เด้อพี่น้องเด้อไปหันไปนี่ผมมาว่าเสียงแหบพี่น้องไปหันไปนี่พกติดตัวไปนำผู้ที่มีอาการชาติตำแขนตำขาเป็นอัมพฤกษ์แผลสดแผลเปื่อยขี้เข็บกัดไปงอดตอดตอตอดแตนตอดกะอย่าลืมพี่น้องเด้อน้ำมันนวดฝาดโจฝากพี่ต้นน้องครับซอยทันใดเด้ตอดปุ๊บถ้าปรับหายภายในพริบตาพี่น้องแมลงสัตว์กัดต่อยถ้าเป็นงูเห่าบ่งูจงอางกัดตอดบ่อย่ามาหาผมได้พูนล่ะไปหาคุณหมอโรงพยาบาลพุ่นเด้อผมซอยบ่ได้ครับเนาะกระปุกใหญ่พี่น้องกระปุกใหญ่กระปุกซัมพี่ราคานี่ก็บ่แพงเด้ราคากระปุกนึงก็แค่220บาทนึงได้มื้อเช้าก็ขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อคุณยายบ้านนั่งตะเลิงมื้อเช้านี่พาหลานมาเอากับนกกระปุกหนึ่งกับสบู่พร้อมเอาพี่น้องสนใจก็ติดต่อได้กับพ่อใหญ่เด้อเบอร์เก่าครับเบอร์เดิม06526307290652630729กับมะฮอดชิวละใดบ่าวงัวอ้วนแต่ก่อนเพิ่นเป็นผู้ซ้ายขายน้ําพี่น้องตอนนี้มาพี่แล้วมาเลี้ยงน้องไก่เลยเด้บัดนี้เลี้ยงน้องไก่อยู่หน้านี้เราก็ได้อยากฟังลําของสาธิตพินิจคนเดิมว่าสัตว์เอ้าเลือกมากกระจัดให้บ่อยากจักเม็ดพี่น้องเนาะเอาไปใส่ละคือยางซะนี่เนี่ยถูกแล้วผู้ถูกผลักใส่ว่าซั่นสิใส่ไปใส่เนาะสิคือใส่ไม้ใส่กบอยู่บ่เนาะนี่เนาะ
2: ละเสียดาย

ทั้งเคยนอนแนบเศร้าคำเคยความอิ่งทิ้งอายอยู่สวนบ้านคนว่าบ่ดีอายยังว่าเจ้าดีโทษบ่ทันพอนี้สิมาให้อายเด่นอีกแข้งเว้าใหม่ผิดบ่ได้มาบ่เว้าหนอนอนแนวของส่องบ่เห็นเป็นลับลับดีดีมีไม่แล้วพักใส่หูเต็มใจผู้ที่เขามาลุ้นมีส่วนดีเกินอายเงินเบื่อหลายนั้นเสียวจากลา

ไปไปถอนไอ้บ่อขวงออกไปสู่โลกกว้างที่มันแก้มมันใสคำว่าไปพี่ก็ยังทนทุกข์เมื่อพี่เคยมีเจ้าอันความเหงาความเศร้าธรรมดาก็มีมาเคยฝากความหักแน่นเคยไก่บ่ได้เคียงเพราะปั่นฝ่าบ่าเพียงลงใส่กลางใจแต่ต้องไปอยู่กับมืดความหวังสิอยู่น้ำกันได้

แนวเวนไปตามเกณฑ์ผู้เพศสางเจอกันซ้ำฟ้าแลบสร้างตบหูหูแลบบินสิจำใบใส่สมองครั้งหนึ่งเคยรักน้องหักพอชีวิตผมมีคิดใกล้ๆกันสิว่าเป็นแนวนั้นวันใดวันถึงนาฝ้ายน้ำตาตามชาติพี่วาสนาบ่มี

ครับพูดถูกพักใสพี่น้องมวนมวนกับเนาะโอ้ยมาลูตุนเป็ดเดอยากง่อยคอนส่อนไก่นี่พี่น้องเอ้ยตีนเป็มเป๊ตีนเป็มเป๊ปีนขึ้นละเมินลงพี่น้องเอาตอนในงานเพลงของน้องใหม่สายบุญกับหนาวล่มอยู่ไก่ได้เพื่อนเนี่ยว่าสิเป็นหนาวอยู่แถวเขาวงกับไปบ่ได้บ่มีรถขี่ว่าสั่นเป็นหนาวล่มพุ่นละเลาะฟังโขงพุ่นละที่เรนูพุ่นละอ้าวบ่แม่นอันนี้เปิดเปิดหนาว

ครับหนาวลมที่เรโนกับตอนแรกว่าจะเป็นหนาวลมในแถวพุ่นละแถวหน้ากู้เขาวงกระไปบ่ได้พี่น้องรถไม่มีน้ำมันว่าสันหมอช่วยได้เด้อเจ็บป่วยไข้โรคหลายอย่างนะโรคซับจางโรคอกหักนั้นไม่หายได้รักเลิกลาไม่มียาหญิงได้ชายหมอช่วยได้ฉีดยาแก้ให้ยากินเด้อไอสิบอกหายเอามาทั้งสบู่สะก่อนพี่น้องสบู่บำรุงผิวพรรณของพ่อใหญ่คิ้วต่ำสะเกินครับเนาะฝากพี่ตนน้องอีกก่อนครับจริงดีมีประโยชน์ครับใส่แล้วหน้าสวยหน้าใสพี่น้องไรสิวฝากินกายกระหอมได้พี่น้องเอ้ยแก้มนุ่มอีกตั้งหากครับแก้มนุ่มอีกตั้งหากเด้อสบู่สมุนไพรของพ่อใหญ่คิ้วต่ำและก็ยังมีสบู่ขิงพร้อมพี่น้องผู้ไปให้เป็นหน้าไปหัวไปสวนไปสอนไปสระไปปูไปปลาครับเนาะไปผู้ไปผานี่ครับก็นี่เลยเด้อสบู่ขิงแฮนด์เมดของพ่อใหญ่คิ้วต่ำนี่ล่ะแจกพุดพื้นคานคำขั้นต่ำตัวตนกระโตส่วนเท้าแตกในศีรษะหัวกระไดพี่น้องเด้อก่อนเดี๋ยวฟอกในมืดตัวร่างกายของเฮาระกมราคาในกระบอกแพงพี่น้อง3ก้อนอร่อยครับก้อนละ35บาท3ก้อนร้อยเด้อหรือจะเอาเป็นชุดก็ได้ชุดหนึ่งก็แค่400บาทหนึ่งได้พี่น้องบ่แพงตัวส่งฮอดบ้านบริการฮอดเงื่อนเอิญได้ใส่ง่ายกับมาติดต่อได้กับหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่เด้อ0652630729 0652630729ครับมาต่อในงานเพลงของTikTok เป็นก่อนล่ำได้นี่เนาะก่อนล่ำพ่อใหญ่สาธิตได้นี่แมนบ่แมนล่ะโอ้สาวอุ้ม

หลานสาวครับหลานสาวก็กลางเออส่วนโอ้ยไม่ก็ได้เออสาวขี้ดื้อครับสาวขี้ดื้อเลือกมาเมื่อหลังไม่จักเพลงใดบัดที่นี่โทรมาใหม่เด้อสาวขี้ดื้อเด้อน้องข้าวเหนียวเด้อโทรมาใหม่กับมาต่อในงานเพลงของหลานสาวโคกลางกับหักสาวแม่ห่างว่าสั้นอ้อมกอดแฟนเขามันอุ่นได้ชั่วคราวเด้แต่กอดกับคมเหงามันเหงาไปชั่วโคตรพี่น้องเอ้ย

ครับมันบ่เจือนคือขั้นแท้หน้าคือว่าแหละพี่น้องเนาะโอ้ยขอเหียบเอามาต่ออีกงานเพลงพี่น้องต่ออีกเงินงานเพลงคิดทอดตลอดเวลาจากการแนะนำของน้องสาว5ชั้นมอบให้ทุกครูทุกคนเด้อทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับเอาไปใส่เลยคือยางสาแต่เนาะเนาะคือยางสาแต่เนาะบัดนี้ยางสาแต่สาวเสียงพินกับจินตลากับมอบทุกมองทุกบอนเด้อพิเศษอีลีกับบ่าวยนเด้อบ่าวยนบ่าวยนรูปละล้อนั่นแหละครับเพลงนี้จากใจน้องสาวคนสวยกับน้อง5ชั้นเด้อ

กินตลาพูนลาบกับเนาะเมื่อกี้นี่สาวเรือหน่อยทุบมาหลังไม่บอกเบาง่วงอ้วนเนี่ยเด้อว่าสั่นบ่ท่านได้กลางเต้นเด้อบ่ท่านได้กลางเต้นอยู่บังเก่าเมียนเดิมนี่แหละว่าสั่นเอาครับต่อในงานเพลงของรุจนาครับเมียพ่อใหญ่เงาะป่าพี่น้องเอ้ยกัดสั่นมาครับขอบใจมีอย่างสูงเด้อพ่อใหญ่เห็นแล้วโอนเงินให้พ่อใหญ่เรียบร้อยแล้ววันที่10สิเอิ้นให้สิโอนให้อีกเด้อครับ thank you ได้หลายเด้อรุจนาครับมีรักเดียวคือเงาะป่าพี่น้องเอ้ยหนุ่มเข้ามารุจนาก็ไม่สนว่าสั้นหนุ่มจะเท่าเข้ามาจีบตั้งหลายคนรุจไม่สนรักพี่เงาะเพียงผู้เดียว

ไปครับป้าตันเมืองไชยภูมิจากการแนะนำของรถจนากับโอ้ไปครับสิบล้อเนาะเบาตาเนี่ยเนาะเออถ้าพ่อใหญ่ไปตั้งพุ่นตกรถตกลากะขออาศัยมานำเด้อมาส่งพ่อใหญ่แน่อยู่อำเภอภูผานนี่แหละเด้อเบาตาเมืองเมียงชุมแพไชยภูมินี่แหละ ตอนในงานเป็นของเบานั่งตะเลิงพบกันสันดาเด้อว่าสันโอ้ยบ่ได้เกิดแท้ละสันดาเนาะเนาะผู้ใดเห็นนมเห็นหน้าได้เกิดสัตว์นี่สัตว์เดียวเด้อสี่บอกให้ครับโรคประจำตัวไม่ปวดหัวก็เป็นไข้ตัวโรคปวดหัวใจห่วงใย

เวลาหมดได้พี่น้องเอ้ยหมดเวลาไปได้บัดนี้ครับเนาะที่ท่าในการได้ยืดดอกเพลงหนึ่งเนาะจบยืดดอกป๊าป๋าเด้อป่าหำอกอุ่นอกอุ่นมืออื่นพอมืออื่นบ่ได้เข้ารายการพี่น้องเด้อมืออื่นมืออื่นผมไปงานขาวดำกับมืออื่นบ่ได้เข้าเด้อมือฮือครับมือฮือเด้อพอกันสำหรับมื้อนี้ไปซะก่อนครับสุขภาพให้แข็งแรงทุกทั่วหน้าเด้อตื่นขึ้นมารับเงินตาดังสายฝนแฟนรายการพ่อใหญ่ศักดิ์ทุกคนอย่าได้จนอย่าได้

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาไทยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-902-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำ
2: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานซีมพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านสมุนไพรก้อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยต่ำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหน้าดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกศน. อยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: ทางหากเฮานั่นมันไปบ่ฮอดฝันจบกันแค่ครึ่งทางทุกอย่างพังเพลงสิ่งที่เฮาเคยโน้มกองวิมานวาดใส่สลายไปมื้อนี้คนดีล่ะอย่าวันใช่ในเมื่อเจ้าพ่อคนที่ใช่อดีกว่าพี่คนเดิมอยากเริ่มใหม่กับเขาอยากเศร้าทางอายอยากไปครั้งหน้าไปโลดลาเอ้ยอายบ่ได้เว้าอายบ่ได้ว่าคันว่าเขาพาเจ้าสุขใดทางอายก็ยินดีซะแล้วคนเฮามันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาล่ะเนาะ
1: ถูกแล้วให้เจ้าเลือกอนาคต
0: จ้าอนาคตเจ้าขวางมันต้องมากกว่าอยู่กับอายมันก็เพราะซ้ำนี่แล้วทุกๆยากๆจังสี่แล้ว
1: ปลายทางแนมบ่เห็น
0: ข้างขวานั่นแม่นอายข้างซ้ายนั่นแม่นเขาล่ะเอ้ย
1: สิไป
0: เลือกเพื่ออนาคตของเจ้าของเขาพาเจ้าสุขได้ทางอายก็ยินดีมันเป็นสิทธิ์ของเจ้าต้องได้

0: สิทธิ์ของเจ้าครับหนึ่งผลงานเพลงจากยาอายไหมไทยเอาหัวใจสินพ่อใหญ่ไหมไทยหมายว่าพ่อใหญ่ไหมไทยนี่เครียดได้นะจากท่านจอมยุทธหยิบเอามาฝากเอามาต้อนแฟนเพลงแฟนรายการคนตาคนยายผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ครับกับผู้บ่าวเดียวกระเรตานั่นผู้เตี๋ยตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอาขาปีตาขีดังวีตั้งจิตมาแต่กระไรตั้งใจมาจากบ้านมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนเพลงเพลาะๆสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันอยู่มั่งนี่ตรงนี้ครับอยู่กับลูกในบ้านบ้านในสวนลูกในบ้านบ้านในกออในเงาเหล่าในไห่ไก่ในกระซุ่มซุ่มมัวเจ้าเหมือนเก่าเหมือนเดิมขึ้นตังดังหานมาเว้ามาจ๋ามาจ๋าจริงช่วยแล้วที่เลือกทางมากับแฟนเพลงแฟนรายการครับอยู่กับอ้ายมันทุกไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนค่ำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
1: เออได้รับบอดเดอร
0: ์โอ้คุณพ่อปราณีนะครับพอได้รับสินค้าแล้วนะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วรับนึงอันละ
0: โอ้เอาขอบพระคุณนี่พ่อเลี้ยหลายได้
1: บ
0: อดเดอร์
1: น้องมา
0: จ่าใจพอเอาขอบพระคุณพ่อเลี้ยหลายครับ
1: ครับ
0: ผมครับผมครับผมสวัสดีครับ
1: ตั้งไหม
0: เออได้เลยนะครับด้วยความยินดีครับคุณพ่อ
1: ตอนนี้ละ
0: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณพ่อปราณีนะครับสารมานิดนะครับอยู่ทางพูนละครับทางตำบลดงเย็นอยู่ทางบันดุงครับคุณพ่อมาได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณขอบคุณที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำผู้เบาดิวกับบ่มีเงินซีมากว่างบ่มีท่วงซีมาให้ดอกอีพออีแม่ครับมีเพียงความห่วงใยมีเพียงใจที่อบอุ่นมีเพียงคำว่าขอบุญขอบคุณที่หมุนมาฟังรายการบ้านสมุนไพรก้อนคำมีเพียงคำว่าขอบุญขอบคุณที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับทุกท่านทุกออเดอร์ท่านน้องสิไปกับข้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขกับภาพดีนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
2: อยู่เอ้ย
0: ครับผม
2: ฮอดแล้ว
0: อ๋อได้รับสินค้าแล้วเนาะ
2: จ้าใส่ตาจ้าลูกใส่ตานะ
0: จ้าใจแม่
2: ส
0: ่
2: งโทรศัพท์ที่ฮอดบอกวิว
0: อันไหนจ้า
2: หลังส่งโทรศัพท์ให้ที่ฮอดบอกสตางค์นะเป็นต่างสุดได้ละต่างโทรศัพท์นะส่งที่ฮอดบอกจัดบอก
0: อ๋อต่างโทรศัพท์ที
2: ่เอาวันนั้นบนจ่ายเงินทางโทรศัพท์น่ะ
0: อ๋อจ่ายเงินทางโทรศัพท์หมอโอนน้อยแม่น้อยแม่โอนมาแล้วเน
2: า
0: ะโอ้ก็น่าจะได้รับแล้วจ่าแม่คันไว้แม่โอนแล้วก็น่าจะได้รับแล้วนะครับ
2: 650จ้า650
0: จ่าสายตา1กระปุก650บาท
2: จ้า
0: เอาขอบพระคุณแม่หลายๆครับ
2: แม่ขันทองมาจ้ะ
0: จ้านะครับขอบพระคุณนะครับผมคุณแม่ขันทองนะครับแต่งแดนพอต้องคิดเงินในโทรศัพท์อีเมียว่าก็ขอให้เธอบ่แม่นเงินสดเด้เงินในโทรศัพท์ความเจ็บนี้โอนมาเรียบร้อยว่าสั่นเอาขอบพระคุณนะครับคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่ขันทองบ่ต้องบ่ได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยเอาขอบบุญขอบคุณหลายๆได้แม่เด้อที่โทรมาบอกนะครับคุณแม่อยู่ทางพูดแล้วครับอยู่ทางตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองชัยภูมิครับ 090ครับ2927444 090 292 7444มาส่งแรงจิตเติมแรงใจนะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนค่ำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
3: อ๋อฮัลโ
0: หล
3: ครับใครสั่งซื้อนัดแต่ว่าอันนี้เอาเบอร์หลานโทรมา
0: ครับผม
3: สั่งกาแฟ2กล่องแล้วก็น้ำยายากระสายเส้น1กล่อง
0: กาแฟ2เนาะ
3: กาแฟ2
0: ครับผมกระสายเส้นกระปุก1
3: แมน
0: เป็น 1,000 บาทเป็น 1,050 บาทเอายังไปของแถมครับ
3: เอายังไปของแถมเอาน้ำมันนวดสูตรเย็นไปของแถมเด้ออ
0: ๋อน้ำมันนวดสูตรเย็นเนาะ
3: ละครโลกทั้ง3ดีเจมันให้น้ำในเด้อลงภาพอ
0: ่
3: ะ
0: โลก
3: ดีเจทั้ง3เลยอ่ะทั้งทีมงานน่ะล่ะ
0: อ๋อนะครับได้เลยครับผม
3: อ๋อมื้อใดถึงมาอยู่สักแก้วเด้อเบอร์ใส่เบอร์โทรมาพี่น้องคนจงโทรมาบอกเอาเบอร์9
0: บอก
3: เบอร์092
0: 092
3: 697
0: 09267ครับ
3: 4892
0: 4892นะครับเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวจัดส่งให้มืออื่นนะครับเพราะว่าเมื่อนี้ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อย
3: โอ้มือส่งให้มืออื่นบ่
0: จัดส่งออกจากบริษัทมืออื่นอาจจะไปหอดสะเกี่ยวก็อาจจะ2วัน3วันนะครับคุณพ่ออ
3: ๋อได้บ่มีปัญหาบ่จะได
0: ้
3: บ่มีกาแฟกินแล้วเด
0: ้อ
3: กาแฟเบิดกินแล้ว
0: กาแฟเบิดแล้ววะตี
3: แมนกาแฟเบิดกินแล้วเนี่ยผู้เฒ่ากับติดกาแฟนั่นเดียวนี
0: ่กาแฟเพื่อสุขภาพเนาะไอ้พ่อเนาะ
3: โอเค
0: นะครับเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้ได้พอ
3: คุณครับ
0: เด้อสวัสดีครับ
3: ครับ
0: ครับผมขอบคุณครับนะครับขอบคุณนะครับคุณพ่อหนูแดงนะครับเสถียรดำรงกุลทางพุ่นละครับตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครทางจังหวัดสระแก้วนะครับคุณพ่อว่ากาแฟเบิดกินแล้วว่าสั่นส่งให้แน่กาแฟ2กล่องและก็กระใส่เส้นอีก1กระปุกของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรเย็นและก็ขอรูปดีเจด้วย

0: ือปล่อยให้เขาเหยียบสั้นดังเนาะเนาะเออคือสิมาปวดมาพูดแต่ละเฮือผู้เบาบ้านใดเราคือมาหยามใจกันคักแท
1: ้สโลสลี
0: มือนี่อายบ่ได้เมาเหล้าได้ล่ะเด
1: ้
0: ไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมาร่า
1: เมาเหล้า
0: สุดจะหักห้ามจิตคิดชะไหน
1: ให้เมาใจ
0: ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป
1: เพื่อสิทา
0: แต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนเปิ้นว่าฮัลโหลสลีโซเซมาหาผู้สาวแล้วเน
1: า
0: ะเขาเหยียบสั้นดังนะครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับหยิบเอามาฝากเอามาตรวจนะครับผมวันนี้ครับผมมาสมุนไพรก่อนค่ำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
2: ไปจ้าวันนั้นเขาไม่มีเวลารับสาย
0: บ่มีเวลารับสายจังไรอีเมียเพิ่งโทรมารอบแรกนี่คือว่าบ่มีเวลารับสายการรับอยู่ในไหนครับผม
2: จ้าไม่ใช่เบ้า
0: เบ้าเดี๋ยวครับ
2: เบ้าเดี๋ยว
3: คือว่านั่นมีใจดูยู่แบบนี่
0: เอากระเป๋าวิทยุนะครับผมจังไหนครับแม่ครับ
4: มีเวลา
2: คือเบาอยู่วิทยุนี่ว่าสนอกคือจังมันเพื่อคือเบาอยู
0: ่ไอ้แม่ว่าจังไหนแม่ว่าจังไหนครับ
2: มันจะน้ำให้อีกแกกาแฟอีกแกซีซอง
0: กาแฟซีกลอง
2: เอากาแฟอีกซีกลอง
0: กาแฟซีกลองไอ้แม่เอาย้ำเป็นของแถมครับ
2: เอาสบู่ล้างหน้าบอกมีสบู่ล้างหน้าแล้วก็ซีนแล้วก็เสียแล้วก็มีสบู่ล้างหน้าเพิ่มติดปันกันได
0: ้ไอ้แม่พันวิทยุลงพันวิทยุลงพันลงเสียงมันจะเบิ้ลตีกัน
2: อันเอาสบู่ล้างหน้าละ
0: กาแฟซีกรองแถมสบู่ล้างหน้านะแม่เนาะ
2: น่ะ
0: โอเค
2: มืออื่นก็ฮอดมืออื่นมาคําแม่แต
0: ่
2: มาโทษมันกับมือฮือพุ่นแล้ว
0: ประมาณนั้นครับคุณแม่เดี๋ยวเฮาจัดส่งให้จัดส่งไปมืออื่นครับผม
2: คือซื้อน่ะมืออื่นส่งเสื้ออยู่นํามันเมาบ่อยเด้อ
0: จ้าของคุณแม่วันดีสีแนน
2: จ้า
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้มืออื่นให้แม่เด
2: ้อจ้า
0: จ้าใจแม่จัดส่งมืออื่นจะมือซ้องมือได้รับสินค้านะครับ
2: จ้า
0: ใจแม่ขอบพระคุณแม่หลายๆครับครับผมครับผมขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่วันดีสีแนนนะครับทางตำบลสั่งข้อนะครับอีแม่สั่งกาแฟนะครับ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของชำร่วยขอเป็นสบู่ล้างหน้าทางผู้พันพุละอีเมลนะครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้มืออื่นนะครับเพราะว่ามือนี่ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยจัดส่งให้วันพฤหัสนะครับที่ได้รับสินค้าประมาณมือวันศุกร์หรือว่ามือวันเสาร์เด้อแม่เด้อนะครับเอา0902927444 090ครับ2927444คือนั่นรับแท้อีเมลว่าโทรมาเธอเดี๋ยวนึงแม่โทรมาเธอเดี๋ยวนึงคือน่ารับแต่ว่าสันลูกคือบ่ได้ยินลูกคือบ่เห็นเบอร์ซะนี่นะครับพ่อว่ามาเธอเดียวเอาจังใดก็ขอบพระคุณนี่แม่หลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับ090ครับ292
1: ความจริง
0: 7444 0902927444หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

ายฝนจุ่มผิดพื้นทอลานี่หอมไอกลิ่นผื่นเป็นดินใหญ่กว้างสุกลำน้ำเจิงน่องแท้น้อน้อฟังเสียงกบเขียดห้องเป็นทำน้องเอิญหาครูอันละทางไอผู้ผิดหวังนางเสื่อื่นอยู่เถียงหน่อยมองพักเศร้าพี่ดีน้องลาฟังเสียงเครื่องไฟอยู่ในบ้านงานกินดวงผู้สาวเก่าเมื่อนี่คือสิเป็นเมียเขาแล้วน้องแก้วสมแล้วเป็นครูหน้าอายกะสิเหลือแต่ความอ้างบ้างน้ำตาลังปานสายฝนน่ะล่ะเนาะสารวนนำความหลังเขียดคาคำผัดมาห้องอึ่งบักยางประสานส่องประสานเสียงห้องเงืองางเงืองงางอายนี่ทางตาลับบ่ได้ใจมันห่อนพอปานไฟพี่แล้วเห็นอีหล่าแต่งงานย้อนว่าเขาเหยียบสั้นดังบางเนืองนี่ล่ะอายก็บอกอยู่ว่าจะเปิดเพลงเสียงดังหลายเด้อย่ำเขาสู่ขวัญก็ได้ย่ำมาสีมือนี่เป็นมือดีอยู่ดีไอ้ได้ยินแล้วโอ้ยย่ำมาสีมือนี่เป็นมือดีมือเศรษฐีมุตโตโสไก่ผู้อวกเตือนเข้าสารแม่มั่นเตือนมดสมเข้าต้มเตือนเจ้าหัวดอกบัวเตือนพระเจ้าหมาเฒ่าเตือนลิงทุนมานะขวัญ นะอยู่นะโลมันซ้ำใจตัวลาเอ้ยไอ้บกาไปผูกคอตัวเขียนดอกไอ้ก็อวยพรไปตามสายลมนี่ละเนาะบกาไปอยากอายเพิ่นจังใดก็โชคดีดล่ะเด้อมีแต่ความสุขความเฮิมอายผู้ผิดหวังหนังสะอื่นอยู่เถียงหน่อยมองพักเศร้าพี่แล้วอยู่เถียงหน้าหน่อยมองเก่าเฮานี่ล่ะคิดไปคิดมาแล้วโอ้ยแต่งมือนี่มือแรกนี่มุนอุ้ยปุ๋ยแท้แล้วเบ้

แต่แท่ละมือแรงเนี่ยมุ่นอุ้ยปุ้ยจังไดก็ว่ายั่งแท่ละอีแม่เอ้ยเตียงนอนหนุ่มๆคงยับอยู่ยี่เพพังเฮาน้ออยากห้องดังๆไปให้เขาฟังมีแห้งรวดอีหล่าเอ้ย

0: uy puy thế là nó y mè. Tòn sâu khâu tăng thăm lung sông tô bao sao คิดไว้ล่วงหน้าผ้าปูต้องเป็นสีขาวเสียงอ่อนยาวยาวกอดผู้สาวเขาคงกอดกัน
1: ยานมุลุยปุยอยู่เด้อมื้อแล
0: แม่ย่ามจังสีคือเสียงออกสองลำโพงบัดนี
1: ้
0: โอ้ยเนาะบางเนื่องเนี่ยว่าสิโหลดแล้วก็โหลดบ่ทันพอแต่ได้เพียงจบโหลดได้เสยไว
1: ้ต้อง
0: เกิดเพียงกระไดมาปวดมาผู้ไร
1: เสียงอ่อนยาว
0: เอามุนลุยปุ้ยครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากยายเฉลิมพ้นมาระคำจากอาจารย์เฉลิมพ้นมาระคำนะครับหยิบเอามาฝากเอามาตอนคุณตาคุณยายยายน้องนุ่งลุงปานาอาให้ได้ฟังกันนะครับอยู่มองนี่ตรงนี้เหมือนเก่าเหมือนเดิมกับปูบาดิวกริตานัน090ครับ2927444ครับ0902927444นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับผม
2: เขาแล้วไว้เห็ดตะเวียกหลายกระไดแม่เฒ่าปั่นเฒ่าจี้ให้หิ้วพอแห้งอยู่ปั่นหน่อยนึงคันบ่เฮ็ดบ่เฉียวกระยันเพิ่นบ่เห็นดีแม่กองสีกำลังหักปอกคำมี่กำลังย่องพอเฒ่าเขาไปส่งก็บ่กินแล้วป่านนี้หิ้วเด้อหั่นคำคำมาหอดเฮียนเนี่ยเมียไปใส่น้อคือบ่แต่งผ้าแหลงผ้าง่ายไว้ในน้อมันไปแม่มันทางใดน้อน้อหิ้วพอแห้งแล้วแห้งปล่อยคนบ่เป็นบ่มันสิคือซ้ำสิบัด
3: เป็นจังไดดอกมาแต่ชมแต่ทาก็ได้พี่จานเอ้ยอย่าเฝ้าจมเฝ้าหายบ่าบ่แต่งแล้ง่ายเป็นผู้ชายต้องอดทนอย่าว่าเมียไปหาเล่นเห็นบ่นี่อีหยังอยู่ในมือข่อยเห็นหยังล่ะเจ้าว่าเห็นบ่นี่อีหยัง
2: โอ้ลูกขนมาพร้อมบ่แม่นนกกับแมงไก่เท่าเด้อเว้ยเจ้าเป็นหยังจังเศร้าแท้ล่ะนี
3: ่
2: เอาไปเฮ็ดไปต้มไปอ้อมเด้อใส่ผักกวาดหัวหนอกหอมนี่เอาใส่น้ำหน่อยๆค่อยสิได้จำกินมันจักสินัวซะเด
3: ้ยับเข้ามายับเข้ามาใกล้ๆเมียสิเว้าสู่ฟังไอ้จัน
2: เว้าหยังอีกให้แห้งหิวเข่าอยู
3: ่โอ้ยข่อยบ่เว้าจังได๋พอเล่าว่านี่มีนกตัวเดียวเนี่ยฟังก็สิเว้าสู่ฟังเด้อพี่จันเอ้ยเดี๋ยวนี้พ่อเพิ่นแจ้งให้เจ้าแต่งแนวกินพี่จันฮู้ให้กว่านกออกส่งไปไทบ้านพ่อประมาณกินได้มื้อคืนให้ได้อี

0: เป็นท่านละอาจารย์คือไปเว้าสู่ฟังนี่ล่ะคือว่านกตัวนี้น้อยๆนี่เพิ่นให้เจ้านี่สิลาบก็ลาบสิอ้อมก็อ้อมเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดแล้วๆเอาไปปันให้บ้านเพิ่นกินให้อิ่มเบิดบ้าน
1: ว่ามาสังวาแท้น้อคนหิว
0: เขาปัญญาบ่ว่าม
1: าสังวาไปทั่วแท้น้อบ้านนกตัวเดียวแค่แลโตสำนี่เฮ็ดจังได๋แท้บ้านแท้เมืองเพิ่นจังสิอิ่มตั้งแต่ข่อยผู้เดียวก็ยังบ่อิ่มเลยนี
0: ่โอ้ยปัญญาล่ะดิ
1: มาเว้าไว้ข่อยเสียความรู้สึกคักแท้น้อบ้านเนี่ยก่อนสิไปไทยนะแม่ยังปั่นเขาให้ทั้งเคยจานย่องว่าเก่งสั่งเคยหน่อยเป็นนักเลงหักเคยจานหวานยังอ้อยพ่อเมื่อแรงคำคอยสังหาเรื่องปวดกระบาลท่านสิเฮ็ดแนวกินให้คนอิ่มทั่วบ้านต้องกินตอนงัวสันเอามาเป็นขั้นลดจังสิพอเพียงใดพอสังหาคำจาแนวบ่เป็นไปได้มักขัดใจทั้งเคยใหญ่เมียเอ่ยเมียพี่จานทำคันบ่ได้มาไปเว้า

0: 难啊。โอ้ยพอสั่งขึ้นไปทัวร์เถอะเนาะสั่งติดตามมักพริกลงแม่น้ำบ้านไหนพาเว้าเนาะเนาะแนวนี้มันบ่แม่นดอกสิเฮ็ดให้คนอิ่มทั่วบ้านทั่วเมืองมันกันแก่งกันคักๆดอกเนี่ย
1: คิดไปจังละอาจารย์เอ้ยพอระเบิดปัญญาก็แห้งละแนวนี้พี่จันเอ้ยสองคนเฮามาจนแต้มแหนมดูบ่ฮู้ปองหัวพอละลองแต่กระทำบ่ได้บิดาไทยสิไรนี่พอหักลูกแนวใดน่าคือเฮ็ดจังสี่มันคือเรื่องเกินวิสัยมันจนใจพ่อแห้งสิอ่อนแข็งหรือต้มคืองมเข็มอยู่ในน้ำทะเลหลวงอันกว้างใหญ่พ่อตั้งลูกเคยใหญ่แม่ตั้งลูกสาวใหญ่ทำหน้าเสร็จเฮ็ดเบี้ยแปลว

0: ื้อวายตากับง่ายอย่างอายเพิ่
1: น
0: จนปัญญาเหลือเกินคือเดมือขึ้นฟ้าจะหวังหน้าวาสิเธ
1: อ
0: ถ้าตาเฮาตกวางซวยอวยหนึ่งไหลมองอยู่คือมาบ่มีหน้ามีสวนพอคำมีบ่ทันเงาแต่สิขอถามเจ้าพอคำมีแจ้งเหตุใสเพิ่นสิทำคันใด

0: Sai nè em
1: เอาเจ้าสิเฮ็ดจังได
0: ๋หาคําเพิ่นบ่ให้หยังก็บ่เอาเพิ่นบ่ให้ก็บ่ง้อ
1: จะไปกินหยัง
0: เอาจังซี่ซะค่อยสิเอาพาเจ้าอนกตัวนี้ไปให้พ่อเพิ่นเฮ็ดกินเบิ่งคันเพิ่นเฮ็ดได้เฮาก็จังยอมเพิ่นคันเพิ่นเฮ็ดบ่ได้ก็จังค่อยเว้ากันใหม่เพิ่นสิเฮ็ดได้บ่เอา
1: แล้วแต่ใจเจ้าดอกม
0: ัง งั้นบ่ได้หยังก็บ่ต้องเอามันละ
1: ใช่จังได๋ก็บ่ว่าดอก
0: เคยฟังเสียงสำเนียงซอยล้อยมาตามพื้นทรงแต่ก่อนฟังผมคำผงอยู่ทีมงานดอกป่ายังคู่เมาโอ้กะว่าใครเดี๋ยวนี้ได้บ่เปลี่ยนใหม่ขนาดน้ำทั้งศูนย์รวมหมอลำดีเสียงคำพาพร้อมเฮ็ดกันสู่วันนี้หมอลำดีมีหลายท่านได้อายจันประกบคู่ร่วมดาราเข้ามาอยู่อมอนน้อยอีกพร้อมบ่ยอมห่างแตกสลายเปรียบเสมือนน้องอายมาร่วมกลุ่มเป็นซุ้มเดียวผูกเป็นเกี่ยวสัมพันธ์มาซอยดันเป็นแรงเคยอดสูหัวใจแหงนอนใต้แขนเอ้ยได้ชิดหาโอ้เพิ่งเสียดายความล้ำยานบ่มีผู้จากจันวงห่างบ่ดองดังพอท้องแดงผู้ชิดตั้งได้เสริมทรงลงทุนหลายแต่ปีไก่แฟนเคยเชื่อไอ้เฝ้าจันผู้เมาเฮ้ยลำเอาเงินจ้างมาวางไปให้มันเสียเพชรเคยมีแววใสเจอละในก็ต้องเลี้ยงบ่ยอมเปลี่ยนเข้าสนิม

0: ในปีนี้หวังสิทางหลวงเฮือเพื่อนำท้องให้เป็นทองแฟนเอ่ยแฟนซอยในเด้อซอยกันเชี่ยวผมคำผงหมอลำลูกขันกำพาให้ดังเทินอย่าปล่อยวางเด้อแฟนฟัง
1: มาบัดนี้ลูกของเฮาก่อนสิยังอยู่ได้มีสัตว์เกิดเป็นประจำเกิดไปนำตายไปนำเปลี่ยนแปลงทุกแรงเศร้าแล้วเกิดมาโดนก็เลยเฒ่าสังขารปู่บ่คงทีในโลกนี้จำพวกสัตว์เกิดขึ้นหากมีแท้สีประการคือหนึ่งสารำผู้สาเกิดในคันสองอันทศาเกิดในไข่สามสังเสทะเกิดในเถาไข่สี่อุปติกาเกิดผุดขึ้นโลกเลื้องเลืออยู่บ่อเศร้าเกิดในคันเกิดในไข่ช่วยหวังว่าพวกผู้เจ้าคงรู้อยู่จริงไหมเกิดในเถาไข่ก็คือกันคงสาดตีกันหมดแล้วอุปติกานี้แล้วเทวดาอุบัติเกิดประเสริฐกว่าสัตว์สามอย่างข้างตนผู้คนใดนับถือเทวดาสู้มือก็มีอยู่ถมไปเล่าสิไปทางใดต้องไหว้วอนหาทานอยู่ตามเฮือนสันยาวพุ่มสถานต่างๆแล้วย่าแม่สิทำอย่างกะสร้างหลักฐานให้ทานมาเป็นเจ้าสวยปองนี่ละพวกพี่น้องสัตว์เกิดในโลกาพระสัทธาโคดมผู้ขาดไกลออกไปหอนเพิ่นได้สอนให้เฮาผู้ทั้งให้เฮายังประเภทสัตว์ต่างๆ

0: พี่น้องตาสามินเบื้องซ้ายโบราณว่าสิได้หัวตาสามินเบื้องขวาโบราณว่าสิได้หรือว่ามันสิมีเรื่องไรมาอีกเนาะมื้อนี้เนาะสมาหนหวยคันค่ายบ่เป็นตะอยู่ตากินเกิดตอนฮ้อนหนาวหนาวเอ๊ะๆอ้าวแม่นผู้ใดหยังนำทั้งมาโอ้ยจานตัวนั้นน่ะจาน
1: จานผู้เฮ็ดตึงตังถืออนกขึ้นมาฟังเสียงจ่าพอคัมมี่โหลดศูนย์เอาหาย
0: หยังคือหน้าบึ้งตึงคือสิหายแท
1: ้ฟังเสียงจ่าพอคัมมี่โหลดศูนย์เอาหายบ่ต้องท่าต้องท่ายดอกพอเฒ่าเอาลองทำให้เคยเบิ่งลูกนกตัวเดียวแค่แลสิทำได้บ่อนจังได๋เอาขอเฮ็ดให้ลูกกินเบิ่งกะหน้าเอาเฮ็ดยายคนที่หมดบ้านหมดเมืองบ่รู้ลูกสิได้กินน้ำนี่นกโตซำเนี่ย
0: เอาควบมื้อนี้เพิ่นมาย้อนควบพออีกอยู่ติดอยู่เด้อนี่ฮะ
1: ว่ามันผู้ใดสิเฮ็ดได้
0: แต่งให้แล้วเป็นหยังจังบ่เฮ็ดบ่ทำบ่มีหัวคิดหัวหาจักอันจักแนวที่คนเกิดมา
1: เฮ็ดให้กินลองเบิ่งได้ไปหยังผู้เฮ็ดได
0: ้ฟาดแต่เฮ็ดได้พุ่นแล้วภาษาหยังซำมู่นี่แต่เฮ็ดเพียนอยู่มันก็ยากครับกว่านี้ตั่วตาสำลักนกสิไผสิลาบ่เป็น
1: เอาลาบได้ก็จังเฮ็ดให้เบิ่งลูกสิได้กินน้ำ
2: พ่อเอ๋ยมือเศร้านั้นแม่เฒ่าเว้าว่าฮักแต่ทางจานพ่อแต่ถึงยามแรงพ่อผ่านพาแนวผ่านดูอ่านใจพ่อท่านใดปากกับใจแม่ย่ายเฒ่าสังหันไปคือหมักปินเขาเอิ้นเฒ่าพิลินศีลบ่ย่ำกรรมบ่ย่านเที่ยวผ่านเพ้อเอิ้นแต่ลูกเพ้อบ่ให้อยู่กับบ่อยู่ดอกเว้ยบ่ต้องไล่ทางจานวิธีการอันเฉยๆมาไล่เคยดอกทางพ่อลูกซ้อมมาแต่ดุนแล้วพ่อคำมีแจงเฮ็ดใส่ลูกซ้อมมาแต่ดุนแล้วพ่อคำมีปัญหาเรื่องหากเคยเสียงคันผู้น้อยมาสั่งคอย

0: คือแนวนั่นล่ะ
1: นี่จะมันคนเป็นปอกหลอกลวงกันคักเด้อคนเดียวกันแก่งกันอันนาวายลังหลอกคักแบบนี้หักผู้นึงแล้วมาย่องผู้นึงเอาบ่ให้ยังกับบ่เอาบ่ได้ยังกับบ่เอาดอกเอ้ย
0: อันไหนมันสิต่อใจกูอยู่นี้คนแม่ความกูหนักคือหินนี่ตัวใจพอดิแม่ป้าโทมันสัวปานนั่นหวาคนนี้เป็นทั้งจานสิบ่มีหัวจิตหัวหาอีหยังจักอัดจักแนวเลยแสดงมันสัวมากๆเลยเดี๋ยวบักโตการมันบาดนี่บักโตการมันบาดนี่อืมสิเอิ้นลูกสาวมาเวกานาคำพวงเอ้ยคำพวง
2: เอ้ยอีหยัง
0: พ่อโอ้ยสูมานอนตื่นสวยแท้เน
2: า
0: ะเนาะ
2: มาเบิ่งได้เป็นหยัง
0: มาเบ
2: ิ่
0: ง
2: ใน
0: เสียงเนี่ยโอ้ยให้กูเบิ่งให้เบิ่งขอเอาจังที่กูได้นกตัวนึงมานี่กูไปต่อนกนี่มันตายพอแห้งแล้วล่ะแล้วกูสิอยากให้บักเคยโตดีนั่นน่ะมันเฮ็ดกูรอดล่มรอดตาย
3: ที ่กูหนักคือหินนี่ตัวใจพอนี่ป้าโทมาเบิ่งแม่เป็นหยังมาเบิ่งกูในเสียงเนี่ยโอ้ยให้กูเบิ่งให้เบิ่งขอเอาจังซี่กูได้นกตัวนึงมานี่กูไปต่อนกนี่มันตายพอแห้งแล้วล่ะแล้วกูสิอยากให้บักเคยโตดีนั่นมันเฮ็ดกูรอดล่มรอดตายเบิ่งตีเบิ่งตีเบิ่งตีเบิ่งข้างงามกากูเป็นเปียผื่นจื้ออยู่เพิ่นน่ะ
2: ไม่พอนกหน่อยตัวเดียวตัวมันเน่าบ่แห้งแล้วก็เอาถิ่มซะ
0: บ่ถิ่มบ่ถิ่มน้ำเนื้อน้ำเนื้อคือเขาคัดเกิดกูรอดล่มรอดตายกูตัววะกูสิถิ่มจังไหนวะกูสิเฮาให้มึงนี่ไปให้ผัวของมึงไปแต่งอยู่แต่งกินเด้อคันมันแต่งเมื่อไรนั่นกูสิไล่มันหนีคันเฮ็ดแล้วนั่นแล้วแต่มันสิเฮ็ดปิ้งกีหรือลากแนวใดก็ให้มันเฮ็ดไปหัวคิดของมันคันมันเฮ็ดบ่ได้กูสิใส่หัวมันออกจากบ้านไปเลยอันนี้แล้วไปแกกพี่น้องให้ได้ผู้ละถ้วยผู้ละถ้วยทุกๆเพื่อนเลย
2: ก็ว่าให้ตัวเงือกแห้ง
4: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 744 0902927444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่พระไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
2: จ้าจ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เนี่ยไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่สปาร์ตาเฮดซาอูจากคุณแม่พิมพ์ใจเพชรประหลานใจนะครับและก็คุณพ่อปอฉลาดน้อยจะจิบเอามาฝากเอามาต้อนคุณตาคุณยายเอี่ยอายน้องนงลุงป่าหน้าอาตาปูที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนขำทุกท่านทุกพื้นที่ครับกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนขำตาปูเตี่ยตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอาขาปีตาขีดังวีก็ขึ้นตั้งนางหานมาเว้ามาจ่ามาปุ่นมาคุยนะครับกับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาอยู่มั่งนี่ตรงนี้เหมือนเก่าเหมือนเดิมในชั่วโมงที่4เบรกที่4ครับอยู่นำกันมาตั้งแต่บ่าย2วันเสาร์วันอาทิตย์เวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นส่วนนะครับเมื่อวันอังคารถึงวันศุกร์นับบ่าย2เป็นต้นไปนะครับคุณละหลังเคารพธงชาติ 6:00 น. โดยประมาณ

0: แม่โอด
1: ขอบคุณครับคุณนะครับคุณแม่หาดนามโคตรทางตำบลโคกสะอาดนะครับอำเภอเมืองอุดรธานีกาแฟ1กล่องน้ำมันนวดสูตรร้อน1สูตรเย็นอีก1
0: คนแย่ไว้3
1: เดี๋ยวขอบคุณครับคุณนะครับคุณพ่อบุญส่งจันทวงศ์ทางตำบลหนองโกอำเภอกระนวนขอนแก่นสายตา1กระปุก650บาทนะครับผมขอบุญขอบคุณอีพ่ออีแม่หลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับสวัสดีครับแม่อ้อยครับ
2: สร้างกาแฟให้พ่อเองนะ2กล่องกับกระใสเส้นกระปุกนึง
1: กาแฟ2กระใสเส้น1นะแม่เนาะ
2: จ้า
1: จ๋าเป็นยอด 1,050 บาทได้แม่เอายามไปของชำรวยครับ
2: มันมีอีกอย่างของชำรวย
1: 1นะครับเสื้อยืดแขนยาวคอปก2ผ้าถุง3ผ้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวผ้าคนหนูนะครับแล้วก็4น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวแล้วก็5สบู่นะครับสูตรอาบน้ำแล้วก็ล้างหน้าเลือกได้1ชิ้นจ้ะแม่
2: เอายานวดให้ยากระปุก
1: น้ำมันนวดเอาสูตรใดจ้ะแม่
2: เอาสูตรเย็นแหละ
1: น้ำมันนวดสูตรเย็นนะครับรับเป็นกาแฟ2กล่องกระใสเส้น1กระปุกเป็นยอด 1,050 บาทแถมนวดสูตรเย็นนะแม่เนาะ
2: หายยากระปุกสูตรเย็น
1: ได้ของชำรวยของแถมได้กระปุกเดียวจ้ะแม่
2: เหลือผ้าถุงก็ให้พื้นเดียวบ่
1: ผ้าถุงก็ได้พื้นเดียวแล้วจ้ะแม่ครับ
2: เอายาหน่วยไม่เราก็ได้
1: จ้าได้เลยนะครับส่งในนามของคุณแม่อ้อยพลเสนาคือเก่าบ่ครับ
2: มือได้จ้า
1: จัดส่งให้มืออื่นมือนี่ปิดรอบได้แล้วแม่เด้อนะครับจัดส่งให้มืออื่
2: น
1: ว
2: ัน
1: พ
2: ฤ
1: ห
2: ั
1: สจัดส่งออกจากบริษัทมืออื่นนี่แม่วันพฤหัสอาจจะได้ประมาณมือวันศุกร์จ้ะแม่
2: จ้า
1: ขอบพระคุณแม่หลายๆครับครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่อ้อยพลศรีนานะครับทางตำบลท่าพระนะครับทางอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับกระใสเส้น1กระปุกกาแฟอีก2กล่องนะครับของชำรวยขอเป็นนวดสูตรเย็นนะครับขอบพระคุณหลายๆที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำครับ090ครับ2927444 0902927444มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำก็โทรกันเข้ามาได้เบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090-292-7444 090-292-7444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากคุณแม่หนูนาไอ้แม่มาขอฟังเพลงน้ำแนวเพลงเก่าเพลงเดิมนะครับเพลงที่แม่เคยฟังนั่นล่ะเต็มใจรักครับ

0: สัญญารักนะครับจากเสียงพินโอ้ยเสียงพินก็ได้นอเสียงพินเสียงแค้นเนี่ยมวนทะเลอีแม่เสียงพินเสียงแค้นสมัยเก่าๆแต่กันเด็กๆนะปะเนี่ยมวนมาเนี่ยเนี่ยเป็นจังหวะจังสีได้ยินเสียงพินเสียงแค้นแล้วคือพออาจารย์ท่องใส่ทับถนนนอ
1: เสียงแค้นของอายถึงจะห่าง
0: เหลือไว้แต่เสียงเพินเหลือไว้แต่เสียงพินมวนๆเท่านั้นแล้วส่วนโตเพื่อนนั่นก็เดินทางคนละเส้นตะเว้นคนละหน่วยกับเฮาแล้วไปดีดพินให้เทวบุตรเทวดาอยู่เมืองฝ่าเมืองสวรรค์ฟังแล้วเด้
1: เศร้าห่วงแสนขอฝากเพียงพินนี้แทน
0: แต่ก่อนตะกี้เพิ่นก็เป็นมือพินประจําวงคณะเพชรพินทองเนาะสิบเจ็ดนาฬิกากับอีก25นาทีครับมาส่งแรงจิตเติมแรงใจนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยคุณตาคุณยายนะครับเอื้อยายน้องนุ่งลุงป้าน้าอาที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทาเอาไปล้างหน้าอาบน้ำโทรมาหาบ้าดิวได้เลยเด้อ
1: ว่าบ่ลืมล็อกหน้า
0: บรรยากาศยามมือแรงหลายปู่หลายคนเลิกเวียกเลิกการเลิกงานมา
1: แม่นห
0: าเพิ่งได้มีโอกาสเปิดวิทยุฟังยามมือแรง
1: สานมาย
0: ามเว้นบ่ค่อยได้ฟังปันใดมีภารกิจมีธุระจะไปมองนั่นมองนี่พอแต่ในยามมือแรงมาแล้วเปิดวิทยุฟังได้ยินแต่เสียงเบาเดียวเว้าแวะแวะแวะอยู่นะครับจังใดกาโทรมาหาเบาเดียวได้เลยนะครับสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผม
2: สังยาบำรุงสายตาเลยครับ
0: บำรุงสายตากระปุกละ650บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง
2: เอากระปุกหนึ่งครับ
0: รับเป็น
2: กาแฟ
0: กาแฟเอาจากกล่องครับ
2: กล่องเดียวครับกล่องละ7บาท
0: กาแฟนะครับกล่องละ350บาทครับ
2: ครับเอากาแฟกล่องนึงครับยาบำรุงสายตากล่องนึงครับ
0: ครับผมสายตา1กระปุก650บาทกาแฟ1กล่อง350บาทเป็นยอด 1,000 บาททวนรับอีหยังเป็นของจำรวยครับ
2: มีอย่างเนี้ยครับ
0: 1เสื้อนะครับเสื้อยืดแขนยาวคอปก2นะครับ2ผ้าถุง3ผ้าขนหนู4น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวแล้วก็5สบู่ครับ
2: เอาผ้าขนหนูก็ได้ครับ
0: เอาผ้าขนหนูนะครับผมได้เลย
2: มียาหนวดอยู่บ่ครับยาหนวด
0: มีครับผมมีครับ
2: เอายาหนวดครับเปลี่ยนเอายาหนวด
0: เปลี่ยนเอาน้ำมันหนวดเนาะสิเอาสูตรใดครับมีสูตรร้อนสูตรเย็นหรือว่าสิเอาน้ำมันเขียวก็ได้ครับ
2: เอาสูตรเย็นครับ
0: เอาสูตรเย็นนะครับ
2: ผม
0: สายตา1กระปุกกาแฟ1กล่อง 1,000 บาทของชำรวยเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นเนาะ
2: ครับ
0: ครับผมรบกวนขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าหน่อยครับ
2: นางพูนโพโน
0: คุณแม่คูนป่ะครับ
2: ครับคุณแม่คูนโพโนครับ
0: โพโน
2: ครับพอสระโอพอพานสระโอนอนหนูครับโพโน
0: ครับผมบ้านเลขที่ครับ
2: 61หมู่5
0: 61หมู่5บ้านนี่อย่างครับบ้านเฮา
2: บ้านโคกกลาง
0: บ้านโคกกลางโอ้สาวโคกกลางตัวนี้นะครับ
2: ครับผมตำบลโนนสัง
0: ตำบลโนนสังอำเภอโนนสังบ่
2: ครับผมจังหวัดน้องบัวลำพูครับ
0: น้องบัวลำพูนะครับเบอร์โทรที่สามารถติดต่อแม่ได้กับเบอร์ที่อ้ายโทรมานี่บ่ครับผม
2: บ่ครับเบอร์086
0: 086ครับ
2: 231
0: 231ครับ
2: 8036ครับ
0: 8036 0862318036เนาะ
2: ครับผมแม่นครับ
0: โอเคนะครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับมืออื่นอาจจะได้รับสินค้าประมาณมื้อวันศุกร์เด้อ
2: ครับผมครับขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณครับนะครับผม
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: สวัสดีครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับยะไอนะครับเปิ้นโทมานะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สั่งซื้อสินค้าให้กับคุณแม่คูนโพโนทั้งปุลครับผู้สาวบ้านโคกกลางทั้งตำบลโนนสังอำเภอโนนสังนะครับสาวน้องบัวลำพูนะครับได้เลยเดี๋ยวจะส่งให้มืออื่นนะครับเพราะว่ามือนี่ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยครับ

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: แล้วนะครับ0902927444ครับ0902927444มักโปรโมชั่นไหนนะครับจัดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นนะครับลดไม่แถมกาแฟ3กล่องน้ำมานวดอีก1คู่ 1,000 บาทนะครับจากราคาเต็ม 1,200 บาทเด้อพอเด้อแม่เด้อนะครับเป็นโปรลดนะครับแต่ว่าบ่มีของแถมนะครับกาแฟ3กล่อง900บาทน้ำมานวด1คู่นะครับอีก300บาท900กับ300เป็น 1,000200บาทนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการสนอกสนใจโปรนี้โทรมาหาบ่าวเดี๋ยวได้เลยนะครับผม 1,000 บาททวนหรือว่านะครับสายตา1กระปุก650บาทกระใสเส้น1กระปุก450บาทนะครับจากราคาเต็ม 1,100 บาทก็เหลืออยู่1,000 บาททวนนะครับเป็นโปรลดบอมี่ของแถมนะครับหรือไว้พอยเมียเฮาอยากจะได้โปรสี่สหายก้อนคำโปรสี่สหายก้อนคำมี่ยังแน่เราว่าสี่สหายสี่สหายมี่อันใดแน่หนึ่งนะครับกาแฟ1กล่องราคา350บาท2สายตา1กระปุก650บาทแล้วก็3กระใสเส้น1กระปุก450บาทแล้วก็4น้ำมันนวด1คู่ครับคู่ละ300บาทสามารถที่จะคละคู่กันได้เลยว่าสิเอาสูตรฮ้อนทั้ง2ก็ได้สูตรเย็นก็ได้หรือว่าสิเอาน้ำมันเขียว1ขวดน้ำมันนวดสูตรร้อน1กระปุกแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าอยากได้น้ำมันเขียว1ขวดอยากได้น้ำมันนวดสูตรเย็นกระปุก1แบบนี้ก็ได้ร่วมกันแล้วนะครับ 1,750 บาทของชำร่วยนะครับเลือกได้เลยไม่ว่าจะวิทยุนะครับ1เครื่องการน้ำร้อนไฟฟ้า1ใบผ้าห่มนวม1ปืนร่วมไปถึงกาแฟสมุนไพรก้อนคำอีก1กล่องครับสนอกสนใจโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยหน้าใหม่และก็หลังใหม่นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี0902927444 090ครับ292744ครับ

สิเฮาอ่าย่ามื้อแรงแท้เนาะบัดนี้เนาะผมว่ามันมื้ออื่นวันพระบ่หรือว่าจังได๋เนาะมื้อใดวันศีลวันพระนี่เฮาฮอดบ่รู้จักเด้เดี๋ยวนี้อีแม่เวลานะครับในชั่วโมงนี้เบิดเวลาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับปอกับผมใหม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมหลังครบธงชาติอย่าเฝ้ามุ้นคืนนี้ไปใส่นะครับสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

อภิวาทสุนทรภู่บรมครูจอมกวีรัตนโกสินทร์ศรีเป็นนิรันดร์เนิ่นนานมาเชิญเขาโครงพระอภัยร้อยเรียงให้โอรสาสุดสาครเรืองฤทธาเป็นนิทานสำราญใจ

0: เองคิดได้ยังไงวะเนี่ย
1: ชื่อพระเหมาะสมมากเจ้าค่ะ
0: เอามามามาสุสาครมหาตานี่ลูกมาเจ้านี่แข็งแรงจริงๆเจ้านี่ยิงเข้าเป้าสีแบกภาระเลี้ยงเด็กนอนแย่แล้วนะยุ่งกันใหญ่นะน้องปูน้องกุ้งและน้องปลาบนเกาะแก้วพิสดารนี่นะต้องตามดูกันต่อไปเอ้ย
2: เจ้านี่มาต่อรักจริงๆเลยวะจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้าจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้าโอ้ยเหนื่อยเว้ย
0: จึงเสียงสัตว์อธิษฐานกาดกุศลเดชะผลเมตตาได้อาศัยจะเลี้ยงดูกุมารแม้นนานไปเขาจะได้สืบกษัตริย์คัตติยะ
3: จะมีม็อกบอกฟูกครูก่อนเปนอนนอนดาตวาสนาพอขาดทำรำพันละจำนันจาก็มีมาเมืองหนึ่งไหนน้ำใจนึกจะมีม็อกบอกฟูกครูก่อนเปนอนนอนดาตวาสนาพอขาดทำรำพันละจำนันจาก็มีมาเมืองหนึ่งไหนน้ำใจนึก

นั่นไงฮะโอ้ยฮะโอ้ยเสียงจากอิตาลีตาน่ะอิมพอร์ตมาให้เลยนะหลานเอ้ยเจ้านอนได้แล้ว

Oh, Leiva. Jævla så bæle.

0: อนมังกรโว้ยมานี่มานี่ลูกมา
1: หาท่านตา
0: เออวันนี้ตาจะสอนวิชาหายตัวให้เจ้าแล้วเออต้องว่ากระถากันก่อนนะโอมตะลิติดชึ้งจักเบิ่งไปไหนครับพี่ทุกท่านทุกท่านเต็มปีดูช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณ
1: แ
0: วบเออแวบไปไหนแล้ววันเนี้ยฮะเออทุกท่านเว้ยเออไปไหนซะแล้ววะเอ๊ะไอ้เด็กคนนี้นี่นะนะดูสิยังสอนไม่เสร็จมันทำตัวอย่างกับนินจานะเว้ยเออแย่จริงนั่นนั่นนั่นนั่นเอ๊ะนึกว่าข้าไม่เห็นหรือไงนี่นะเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปข้านี่นะเว้ยเขาเรียกว่าข้าฤาษีร้อยความฟานีฤาษีบ้าคลั่งละ
1: เอาไป
0: เอาไปเอาไปเอาไป
1: จ้ามาจ้าทีจ้ามาจ้าทีจ้ามาจ้าทีจ้าจ้ามาจ้าทีจ้ามาจ้าทีจ้ามาจ้าทีจ้าจ้ามาจ้าทีจ้ามาจ้าทีจ้ามาจ้าทีจ้าจ้ามาจ้าทีจ้ามาจ้าทีจ้ามาจ้าทีจ้าน
0: ี่นะนี่นะนี่นะ
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวฮึโอมขยุกขยุนต้นไผ่ใต้คุยมามุ้ยวิเศษ
0: ไปโอ้ไปไหนแล้ววะ
1: ฮะมันที่เราบ้างอะพลังไฟขึ้นขึ้นหนอเอาไปเอาไปเอาไป
0: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยไอ้เป็นไรหลบแบบดังขวาหลังเขาเรียกว่าฤาษีไล่เทียมทานละอุ้ยเจ็บหลังเว้ย
1: ฮึชึบโรคเกากินหลังละสิท่านตา
0: ฤาษีหมดแรงไม่ได้เป็นไงเจ้าสุสาครฮะเก็บยุบเราวะนะ
1: ไม่ยอมท่านตาขี้กองอ่ะท่านตารังแกเด็กต่อไปหนูจะไม่เล่นด้วยแล้วอ่ะนี่แน่โอ๊ยหอย
0: ต้องมีผ่าน เจ้าสุสาครกลับมาก่อนสิเว้ย
1: ไม่กลับแล้วจะไปฟ้องแม่เงือกด้วยอ่ะ
0: ไปเลยขาดถีบไม่ได้ยังไงวะเนี่ยเสียคนเลยโ
1: อ้แม่เงือกจ้าแม่เงือก
2: แม่อยู่นี่จ้าลูกสุสาครสักคน
1: หนูอยู่นี่จ้ะแม
2: ่เรียกแม่ทำไมล่ะลูกเวลานี้ลูกต้องเรียนวิชากับท่านตาไม่ใช่หรอจ๊ะแล้วกลับมาทำไม
1: หนูไม่อยากเรียนด้วยแล้วอ่ะท่านตารังแกหนู
2: ไม่เอานะลูกอย่าพูดจาก้าวร้าวท่านตาอย่างนั้นเราน่ะเป็นเด็กท่านน่ะเป็นผู้ใหญ
1: ่เป็นคนแก่ตั้งหากแถมยังหนังเหนียวอีกด้วยอ่ะ
2: สุสาครถ้าเถียงอีกแล้วก็แม่จะกลับ
1: เออหนูไม่เถียงแล้วจ้ะแม่แม่พูดอะไรหนูจะเชื่อฟังทุกอย่างเลยเนาะแม่เนาะ
2: ไม่ใช่เชื่อแม่คนเดียวนะลูกลูกจะต้องเชื่อท่านตาด้วยกลับไปกราบขอโทษท่านซะแล้วก็ตั้งใจเรียนจะได้ใช้วิชานั้นๆให้เป็นประโยชน์เข้าใจไหมลูก
1: จ้าแม่เงือก

0: จบได้หรือวะเนี่ยโอ้โถเอ้ยขากำลังสุนทรีพอดีเลย
1: อย่ายุ่งกับกล้องสิล
0: ู
1: ก
0: ปิดตัว
1: ของแพงนะ
2: เล่นๆๆหล่นแล้วล
0: ูกตายแล้ว
2: ถ่ายเขาไม่เน
0: ี่ยโถเอ้ยไอ้เรื่องเล่นนะข้ามีเงินจ่ายเว้ยแต่เรื่องกล้องอะข้าไม่มีข้าไม่มีจ่ายหรอกยังนี้ต้องการขอ
2: หลบเลย

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นที

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาไทยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโยการ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ด้ออาจจะเป็นช่วงม
1: ื้
0: ออ
1: ื
0: ่นเพิ่นล่ะครับผม
1: มื้อใดก็ฟังบ่เฝ้าปานนั่น
0: บ่เฝ้าปานนั่นติเออจัดช่วงมื้ออื่นอาจจะเป็นมื้อ
1: เพราะว่า
0: ครับ
1: มันเหลืออยู่แม่ลูกมันนั่นเน้นโทรมามื้อคืนกับอันใส่ดีได้ล่ะยายว่าซั่นว่าเฮาผมสิเบิดแล้วว่าซั่นเพิ่นว่า
0: เออๆบัดนี้เฮาก
1: ็เลยสั่งเผื่อเพิ่นนําเด
0: ้สั่งแล้วก็ไปถวายเน้นน้ําซั่นตัวน้อยแม่
1: จ้านั่นล่ะคันจะของใส่ดีจ้ะเพิ่นให้อันเน้นรุ่นพี่น้ําที่บาดที่นี
0: ่แบ่งกันซั่นตัว
1: หลานเจ้าโรเบิร์ตคอนเล่นได้นั่นน่ะ
0: โอ้ยเพิ่นให้ท่านเพิ่นให้ท่าน
1: จังว่า
0: ได้บุญได้กุศลซั่นตัวอีแม่
1: จังว่าออกไปแล้วก็ให้รุ่นพี่น้ําได้ยายซะนะ
0: เออ
1: เฮ้ยก็ให้ตัวลูกหลานว่าซั่นดอก
0: ก็ถวายพระอาจารย์อยู่วัดน้ําซะได้ตัวเออข้ามาใส่แล้วมันดีก็บอกหลวงพ่อบอกพระอาจารย์อยู่วัดเนี่ยโทรสั่งซื้อซั่นตัว
1: แม่นตา
0: เอาได้เลย
1: คันถือกัน
0: จ้า
1: คันถือวันที่16 3ตัวนี่ว่าติซื้อถวายคนเบิดบ้านเลยว่ะ
0: โอ้ยคือสิหน่อยแต่3ตัวนึงบ่6ตัวบ
1: ่เอาค่ะขอแต่มันได้ให้มันคืบหน้าไปโลด
0: เออขอให้มันได้ว่าติ
1: แม่น
0: โอ้ก็ทํา
1: 250ก็ได้แสนนึงอยู่ได้ล่ะ
0: โอ้ยนั่นแล้วดวงไผดวงมันแข็งบุญแข็งวาสนามันแข็งกันบ่ได้น้อยแม่เนาะ
1: นั่นแล้ว
0: เอาได้เลยคร ับ ผมครับผมนะครับขอบพระคุณแม่หลายๆครับผมสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณแม่คำผลยากนะครับยากนำเวียกยากนำการนำงานนะครับใกล้สีหอดมือเพิ่นเป็นเจ้าภาพบุญกระถินได้ปีเนี่ยใกล้สีหอดมือแล้วนะครับผู้นั่นกับผู้นี่กามาผู้นี่กามามาเล่นน้ำมาตะเตรียมจัดสถานที่นู่นนี่นั่นแล้วเนาะเพิ่นเอาบุญใหญ่ตัวปีนี่เอาจังใดก็อนุโมทนาบุญน้ำเด้อคุณแม่เด้อเอาสบู่นะครับสบู่อาบน้ำนะครับให้แม่น้ำแน่ว่าสันโลนึงว่าสันเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งไปให้ครับ

0: น้าทำกิน
1: ศูนย์เก้าศูนย์ครับ2927444ครับ0902927444กับปูบาเดียวกระตานันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ อยู่กับพี่กับน้องในชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วครับ
0: เมือง
1: ได้เดินทางมาหอดมาถึงชั่วโมงสุดท้ายแล้วเวลาและวารีมิยายดีจะคอยใครเนาะคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: เรือเมล์และรถไฟก็แล่นไปตามเวลา
0: บ้านใจหักมันบ่ลืมบ่ลืม
1: โอเอและอืดอ่าอาจจะประหลาดปรารถนาประหลาดแล้วจะโศกาอนิจจามาซาไปบ่ได้ฟังเพลงจ่อยคือว่าแล้วผู้ใดมาซาก็ได้090ครับ2927444ครับขอบุญขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่นะครับขอบุญขอบคุณทุกการอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำสนดอกสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ่าวเดี่ยวได้เลยนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่จันแดง
2: กาแฟใหม่กินแน่กาแฟเบิร์ดแล้ว
1: กาแฟเบิร์ดแล้วตีบ่อยากตัวคุณแม่เอากาแฟจักกล่อง
2: เอาสีกล่องคือเก่านั่นล่ะ
1: เอากาแฟสีกล่องเอายังเป็นของจำรวยจ้าแม่
2: เอาน้ำมันเขียวน้ำมันห่อนนั
1: ่
2: นละ
1: น้ำมันเขียวหรือน้ำมันห่อนครับ
2: น้ำม
1: ัน
2: ห่อน
1: น้ำมันห่อนเนาะเอาสูตรดำเนาะแม่เนาะ
2: สูตรดำ
1: จ้าได้เลยได
2: ้ชาวบ้านเราเดียว
1: อันใดจ้าแม
2: ่จะเป็นบรรดาโลกกินชาวบ
1: ้านมันจังไหนครับแม
2: ่มันไอแล้วมันเป็นบรรดาโลกฝนฮะมันเป็นบรรดาโลกมันไอแล้วที่อ่ะต่ออืมอืมอื
1: มครับผมครับผมหมออ๋อนะครับผมเมาว่าเป็นหยังครับแม่ครับเดี๋ยวจังไหนเด้อลูกจัดส่งไปให้ได้แม่เด้อ
2: ไว้นี่ได้ละกาแฟยังช่องเดียวนึง
1: จัดส่งมืออื่นผู้เลี้ยวจ้ะแม่จัดส่งมืออื่นครับผม
2: จ้า
1: จ้า
2: อาจจะแม่เป็นพี่ด่างทำอย่างเปลี่ยนกันเข้ามาบ่พร้อมมากบางไวๆใ
1: ช่อ๋ออ๋อมันก็แล้วแต่ไอ้คนส่งเขาไปส่งแล้วจ้ะแม่
2: เขามาทำหลอกมาแล้วเขามาส่งเขาก็มาทำอยู
1: ่
2: ก็ไปเห็นอยากเกลียด
1: มันก็แล้วแต่คนส่งเขาเอาไปส่งมองนั่นมองนี่แน่ละจ้ะแม่จ้าจ้าเดี๋ยวจังไรเด้อลูกจะส่งไปให้ได้แม่จันแดงเด้อ
2: จ
1: ้าจ้าใจแม่ขอบพระคุณแม่หลายๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ด้วยนะครับสั่งซื้อกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของชำร่วยขอเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนนะครับผมขอบพระคุณหลายๆที่อุดหนุนสั่งซื้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ

0: าสนอกสนใจนะครับรับผลิตภัณฑ์ตะไหร่โทรมาหาลูกหาลานได้เลยเพื่อหลายผู้หลายคนนะครับเปิดวิทยุฟังย่ามมือแรงเนาะไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะครับคุณตาคุณยายยายอายน้องนุ่งลุงป่าหน้าามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายนะครับอยากจะได้กาแฟเอาไปกินเอาไปทานผู้สูงอายุผู้สูงวัยดื่มได้เลยทานได้เลยนะครับผู้ที่ไม่เคยกินกาแฟจักเทียก็สามารถที่จะดื่มได้เลยทานได้เลย
1: ให้มาเยือนถิ่น
0: บ่เฮ็ดให้หัวใจสั่นครับกาแฟของเราเป็นกาแฟที่มีคาเฟอีนต่ำเป็นกาแฟอราบิก้าเกรดพรีเมียมเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลน้ำตาล 0% ครับใช้ซูคาโรแทนความหวานผู้ป่วยเป็นเบาหวานความดันนะครับดื่มได้เลยทานได้เลยให้ความหวานแต่ว่าบ่ให้พลังงานนะครับสำหรับซูคาโรสนอกสนใจนะครับโทรมาหาบ่าวเดียวได้เลย
1: ดวงใจ
0: ขอบคุณนะครับทุกท่านทุกพื้นที่ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลข
1: มันบ่ลืมบ่ลืม
0: ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ทองบู่ทองสานะครับคุณแม่อัมพรอาจจำปาทางตำบลพังทุยอำเภอน้ำพองขอนแก่นครับสายตา1กระปุกกาแฟ2กล่อง 1,250 บาทของจำรวยนะครับคุณแม่ว่าขอเป็นเสื้อสีดำขอบคุณขอบคุณนะครับคุณอาทิตย์น้องเป็ดทางตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของจำรวยนะครับขอเป็นเสื้อสีกรมมาทาขอบุญขอบคุณนะครับแม่เกิ้งวงอินอยู่ทางตำบลนาตาอำเภอเต่างอยสกลนครน้ำมานวดสูตรร้อน1กระปุกสูตรเย็นอีก1กระปุกครับขอบุญขอบคุณคุณแม่มาริจันทร์ราชคำทางบ้านแกรนด์ซิตี้นะครับเยื้องกับสนามบินนะครับตำบลธาตุนาเวงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรร้อนขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อสุพจน์บรรดาศักดิ์ทางบ้านชัยเจริญทางตำบลโนนทองหลางอำเภอบัวใหญ่นครราชสีมาสายตา1กระปุกกาแฟอีก1กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นสบู่อาบน้ำนะครับขอบพระคุณกราบนมัสการขอบพระคุณนะครับหลวงตาเสาวัดศรีสะอาดนะครับทางบ้านไซมูลตำบลไซมูลตำบลสายทองอำเภอศรีบุญเรืองนะครับหนองบัวลำพูสายตา1กระปุกและก็กระใสเส้นอีก1กระปุก 1,000 บาทนะครับผมเป็นส่วนลดขอบุญขอบคุณคุณแม่สวัสดิ์พลดาทางกำแมดนะครับทางกุดชุมยะโสธรกาแฟ2กล่องและก็สบู่ล้างหน้าอีก1ก้อนนะครับ685บาทขอบุญขอบคุณคุณแม่ประเสริฐมงสุเพ็งบ้านอุบมุ่งตำบลอุบมุ่งนะครับอำเภอหนองวัวซออุดรธานีสายตา1กระปุกกาแฟอีก1กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นน้ำมันนวดเย็นขอบุญขอบคุณนะครับคุณยายแวงแสงสร้อยทางตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองนครับจังหวัดสกลนครกระใสเส้น1กระปุก450บาทขอบุญขอบคุณนครับคุณแม่นวลธรรมโรจน์นครับอยู่ทางตำบลหนองมะแซวอำเภอเมืองอำนาจเจริญนครับสายตา1กระปุก650บาทขอบุญขอบคุณคุณแม่สิริแก้วเชียงทองทางตำบลหนองครกอำเภอเมืองศรีสะเกษกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรร้อนขอบุญขอบคุณคุณแม่เหรียญสมสุขนครับทั้งตำบลโคกสง่าอำเภอพลขอนแก่นนะครับสายตา1กระปุกกาแฟอีก2กล่อง 1,250 บาทของชำร่วยขอเป็นผ้าถุงนะครับขอบุญขอบคุณคุณพ่อบุญจันเสมานอกทางตำบลหนองแสงนะครับอำเภอปากพรีจังหวัดนครนายกสมุนไพรบำรุงสายตา1กระปุกกระใสเส้นอีก1กระปุก 1,100 บาทนะครับของชำร่วยคุณพ่อขอเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่รัตนานาทองนะครับอยู่ทางตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกาแฟ2กล่องกระใสเส้นเล็ก1กระปุก 1,050 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นนวดสูตรร้อนนะครับขอบุญขอบคุณคุณพ่อสมทวินโนนรินนะครับบ้านศรีสถิตทางตำบลหนองโกอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นสายตา1กระปุกกระใสเส้นเล็ก1กระปุกนะครับ 100บาทนะครับของจำรวยขอเป็นนวดเขียวนะครับผมขอบุญขอบคุณคุณนะครับพ่อหนูแดงเสถียรดำรงกุลทางตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับกระใสเส้น2กระปุกแล้วก็กาแฟกระใสเส้น1กระปุกกาแฟ2กล่องนะครับ 1,050 บาทของจำรวยขอเป็นนวดสูตรเย็นแล้วก็ขอรูปดีเจนะครับขอบุญขอบคุณคุณแม่วันดีศรีเนนศรีแนนนะครับทางตำบลสังขออำเภอผู้พันสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นสบู่ล้างหน้าขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่หาดนามโคตรทางตำบลโคกสะอาดได้แล้วเนาะอำเภอเมืองนะครับอุดรธานีกาแฟ1น้ำมันนวดสูตรร้อน1สูตรเย็นอีก1ขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อบุญส่งจันทวงศ์ทางตำบลหนองโกอำเภอกระนวลขอนแก่นสายตา1กระปุก650บาทนะครับขอบุญขอบคุณคุณแม่อ้อยพลเสนาทางตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับกาแฟ2กล่องกระใสเส้น1กระปุก 1,050 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นนวดสูตรเย็นขอบุญขอบคุณคุณแม่คูณโพโนบ้านโคกกลางนะครับตำบลนนสังอำเภอนนสังหนองบัวลำพูสายตา1กระปุกกาแฟอีก1กล่อง 1,000 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นนวดสูตรเย็นนะครับขอบุญขอบคุณคุณแม่คำผลนะครับอยู่ทางตำบลคำไยอำเภอห้วยเม็กกาฬสินธุ์สบู่อาบน้ำ1โหล900บาทนะครับขอบบุญขอบคุณคุณแม่จันแดงจงเจริญทางอำเภอน้ำยืนอุบลราชธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นนวดสูตรร้อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านทุกพื้นที่ทุกออเดอร์ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์นะครับ090ครับ292 7444 090 292 7444ครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกะโอยนังกะโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้คุณตาคุณยายที่สนอกสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าทั่วมาได้เลยนะครับผมเวลาจันจอมอจันเขาเรียวนะครับจังใดผู้เบาดิวกสิไดอำลาพาจากไปซะก่อนคันเบาดิวเว้าบ่เป็นกล่าวอภัยโทษเอาโหสิเด้อแม่เด้อเว้าบ่ทันชำนิเก่งการดอกหานกล้ามีเวลาแต่เพียงหน่อยเว้ากับพี่กำนองบ่เข้าท่าหาเถื่อผิดพลาดพลั้งอภัยค่ะผู้ว่ากระรอนซะแล้วครับ อย่าเจ็บอย่าจนนะครับอย่าหม่นอย่าหมองอย่าห่วงอย่าให้อย่าไข่อย่าสู้นอนหลับให้ได้เงินพันนอนฝันให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขึ้นมาเงินหมื่นเสียเงินแสนมาแท่นสันดอกว่าน้อและกะที่สำคัญนะครับนอนตื่นขึ้นมาแล้วอย่าลืมส่งกาแฟสมุนไพรก่อนคำกินเด้อแม่เด้อเพื่อสุขภาพครับมืออื่นพอๆกับผมไหมนะครับสำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

0: ิบทิศภาค2มูซาจ่าแสบตอนที่128ผมไปจับคุณเริงนรงค์ในข้อหาจ้างวานฆ่าในเริงชัยบิดาตนเองกับจ้างวานฆ่าในดำและก็จ่าสิบตำรวจสามารถครับโปรดพาตำรวจไปยังห้องของเริงนรงค์เดี๋ยวนี้ด้วยหาท่านนางเทพินตะกุกตะกักหน้าราวกับโดนผีหลอกกลางวันคุณเทพินคุณเรื่องดีฟังให้ดีนะครับผมสืบทราบมาว่าคืนนี้คนร้ายที่เคยสังหารในเริงชัยเมื่อเดือนก่อนได้หวนกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งโดยมานอนร่วมเตียงกับนายเริงนรงค์สำหรับนายเริงนรงค์คนนี้เป็นผู้ที่มีนิสัยชอบการรักร่วมเพศแต่เป็นฝ่ายที่ถูกกระทำมากกว่าเมื่อมีพฤติกรรมแบบนี้ในเริงชัยผู้เป็นพ่อได้ยื่นคำขาดให้เลิกนิสัยเช่นนี้โดยเด็ดขาดแต่ในเริงนรงค์เลิกไม่ได้จึงโดนในเริงชัยผู้เป็นพ่อดุด่าเตะต่อยในเริงนรงค์เกิดความข้างแค้นจึงให้เก๋คู่ขานำพรรคพวกมาสังหารบิดาของตนเองอีกประการหนึ่งที่ในเริงนรงค์เกิดความข้างแค้นผู้เป็นบิดาก็คือเสียการพนันที่หมาเก๊าหลายสิบล้านบาทและก็ถูกเริงชัยตบตีอย่างหนักหมู่เชนซึ่งจำได้ดีว่าคนร้ายเป็นใครเพราะเมื่อเดือนก่อนนั้นหมู่เชนยังอับคอหอยเพื่อนของคู่ขาในเริงนรงตายเพราะฉะนั้นพาผมไปที่ห้องในเริงนรงเดี๋ยวนี้เลยชักช้าพวกเขาอาจจะไหวตัวทันแล้วก็หลบหนีไปก่อนพันตำรวจโทเอกรัตน์และจ่าสิบตำรวจตะไลถึงกับอ้าปากค้างสิ่งที่ทั้งสองคาดเดานั้นสองแม่ลูกคือวายร้ายที่เร้นลึกนั้นพลาดอย่างถนัดใจนางเทพินกับรื่นฤดีลูกสาวถึงกับเบิกตาค้างเช่นกันแต่ก็รีบพยักหน้าออกมาในที่สุดเพราะพอจะรู้เรื่องเหล่านี้อยู่ไม่น้อยแต่สองแม่ลูกไม่คาดคิดว่าเริงนรงค์จะเป็นคนสั่งฆ่าบิดาของตนเองข้าเชิญทางนี้สองแม่ลูกพาขึ้นชั้นสองและตรงไปยังห้องนอนของเริงนรงค์พอไปถึงรีบเคาะประตูเบาๆเมื่อประตูเปิดออกเท่านั้นมูเชกระโจนพรวดยันหน้าอกเปลือยของเริงนรงค์เข้าไปในทันทีซึ่งเจ้าของห้องหลุดปากออกมาอย่างตกใจเฮ้ยอะไรกันนี่ห้องเชนเห่าอยู่ข้างเตียงนอนเฮ้ยอะไรกันชายหนุ่มที่นอนเปลือยตลอดอยู่บนเตียงถึงกับลุกพรวดพลาดหลุดปากเป็นประโยคเดียวกับที่เริงนรงค์โผล่ออกมาเมื่อกี้และกระโดดลงจากเตียงโดยสัญชาตญาณจึงโดนหมู่เชกระโจนดักทางงับขยี้ก้นแขนทันทีโอ้ยเชนยาจ่าสิบตำรวจตะไลร้องห้ามโดยอัตโนมัติเพราะกลัวหมู่เชนจะลอกคอหอยตายก่อนจะทันได้สืบสาวหาผู้ร่วมกระทำผิดเชนปล่อยทันทีปรากฏว่าชายหนุ่มหน้าตาดีคนนั้นล้มลงกับพื้นเลือดทะลักออกจากแผลที่แขนแดงฉานจ่าแสบกระโจนเข้าใช้กุญแจมือสวมที่ข้อมือทั้งสองไม่สนว่าเลือดจะเปรอะแดงฉานหรือเปลือยเป็นเปรตแต่อย่างใดเริงนรงค์นั้นโดนพันตำรวจโทเอกรัตน์สวมกุญแจมือทั้งเปลือยเช่นเดียวกันดีแต่ว่ายังมีกางเกงในปิดบังความเป็นเปรตตัวผู้อยู่นางเทพินกับรื่นฤดีลูกสาวต้องเบือนหน้าหนีภาพอันอุจจารตานั้นและก้าวออกจากห้องไปไม่อาจที่จะดูต่อไปได้หลายนาทีต่อมาผู้ต้องหาทั้งสองถูกนำตัวมานั่งที่ห้องรับแขกชั้นล่างถูกสั่งให้สวมเสื้อผ้าเรียบร้อยจนมิดชิดบาดแผลก็ได้รับการปฐมพยาบาลเช่นเดียวกันยายลูกแม่ทำไมคิดฆ่าพ่อของลูกได้ลงคอนางเทพินคร่ำครวญเบาๆดูมีเรื่องฤดีประคองอยู่และเธอก็สับสนไปหมดคาดไม่ถึงว่าพี่ชายจะโหดร้ายถึงกับฆ่าผู้เป็นพ่อได้ลงคอเริงนรงค์นั้นเม้มปากสนิทก้มหน้านิ่งไม่เอ่ยอะไรออกมาพลตำรวจโทสงครามเดินไปตรงหน้าสองแม่ลูกและก็เอ่ยขึ้นเบาๆผมขอสอบถามผู้ต้องหาหน่อยนะครับอย่าเพิ่งถามอะไรลูกชายข้าม
1: ือปราบสิบแผ่นดินหันมาทางชายหนุ่มหน้าตาดีซึ่งนั่งก้มหน้าเช่นเดียวกัน
0: ผมถามคุณต้องตอบด้วยนะครับไม่อย่างนั้นสุนัขแสนรู้คู่อาฆาตของพวกคุณตัวนี้จะกัดคอหอย
1: หาผมพูดแล้วครับ
0: คุณชื่ออะไร
1: โสพลครับ
0: บอกเสียงสั่นสะท้านตาจ้องมองไปที่หมู่เชนซึ่งยืนคุมเชิงห่างไปเพียงเมตรเศษๆเท่านั้นเองโดยมีจ่าตะไลรั้งตัวไว
1: ้คุณกับพวกสังหารเสียเริงชัยแล้วยัดศพใส่ท้ายรถเก๋งใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: แล้วเอาศพไปไว้ที่ไหน ผานั่งยางเรียบร้อยไปแล้วครับตอนนั้นร่วมกันกระทำการกี่คนมือปราบสิบแผ่นดินถามไปเรื่อยๆถ้าไม่นับเลิงนาลงก็4คนครับมีใครบ้างบอกมาให้หมดผมเจ้าแม้นเจ้าเชิดที่โดนหมากัดคอหอยตอนนั้นแล้วก็วิภาดาครับโอ้คนตายชื่อเชิดชื่อเต็มๆล่ะเชิดชัยครับมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อวิภาดาอย่างนั้นเหรอใช่ครับเป็นแฟนของใครแฟนเจ้าเชิดที่ตายนั่นแหละครับสังหารเสียเริงชัยทำไมเริงนั้นลองจ้างหวานครับเป็นเงินเท่าไหร่200,000ครับผมไม่รับเพราะมีอะไรกับเริงนั้นลองเจ้าแม้นกับวิภาดารับไปคนละ100,000สังหารด้วยวิธีไหนให้วิภาดาป้อนเหล้าซึ่งผสมยานอนหลับแล้วก็ฆ่าครับจากนั้นก็แบกสายท้ายรถแต่พวกเราทำงานไม่สะดวกเพราะตำรวจตั้งด่านตรวจหลายแห่งในเวลากลางคืนจึงกบดานอยู่ที่บ้านผมทั้งคืนพอตอนสายๆเมื่อเห็นว่าตำรวจเลิกตั้งด่านแล้วจึงเริ่มเคลื่อนศพไปครับทำไมถึงหยุดข้างทางจนจ่าธินกรและหมู่เชษไปพบเข้ารถของผมยางรั่วเลยหยุดเปลี่ยนยางอะไรครับพลตำรวจโทสงครามหยุดซักถามเพราะเห็นว่าได้ข้อมูลระดับหนึ่งแล้วจึงหันไปทางพันตำรวจโทเอกรัตน์คุณสอบสวนขยายผลเร็วเพื่อตามจับในแม้นกับนางวิภาดาครับผมจากนั้นพันตำรวจโทเอกรัตน์ได้ซักถามจนได้ความละเอียดจึงยุติการสอบสวนหันไปสั่งการให้หมู่ซ่ากับจ่าแสบและตำรวจจำนวนหนึ่งออกตามล่าในแม้นกับวิภาดาในทันทีนางเทพินนั้นซักไซ้ไล่เรียงเริงนรงผู้เป็นลูกถึงการสังหารเสียเริงชัยจนได้ความเช่นเดียวกับที่พลตำรวจโทสงครามบอกนางจึงร้องไห้โฮออกมาเพราะเสียใจที่ต้องสูญเสียสามีและลูกชายคนเดียวนั่นเองบ่ายคล้อยแล้วสำนวนการสอบสวนคดีสำคัญก็คืบหน้าไปมากผู้ต้องหาอีก2 คนโมซ่ากับจ่าแสบก็รวบตัวมาได้ทั้งชายและหญิงได้แผลกันคนละแผลจากคมเขี้ยวของหมู่เชนและถูกนำตัวเข้าห้องขังในทันทีพันตำรวจโทเอกรัตน์และจ่าสิบตำรวจตะไลพร้อมหมู่เชนได้ย้อนกลับมาที่บ้านของนางเทพินอีกครั้งซึ่งพลตำรวจโทสงครามมารออยู่ก่อนแล้วโดยได้โทรเรียกทั้ง3มาเพื่อปรับความเข้าใจบางอย่างเอากันที่บ้านเกิดเหตุเลยทีเดียวเป็นการพักงานพักสมองชั่วคราวด้วยเทพินกับรื่นฤดีนั้นอาการดีขึ้นมากคงจะพอทำใจได้บ้างแล้วรองเอกรัตน์จาตะไลมีอะไรจะกล่าวกับเจ้าของบ้านบ้างล่ะพลตำรวจโทสงครามหันมาบอกกับลูกน้องทั้ง2เอกรัตน์และตะไลนั้นหน้าเจือนแต่รองผู้กำกับหนุ่มก็เอ่ยออกมาเสียงแปลงปลาผมก็จ่าคิดว่าผู้ลงมือสังหารคุณเลิงชัยจะต้องเป็นคุณเทพินคุณรื่นฤดีและก็คุณเลิงนรงค์แต่ก็เทน้ำหนักมาที่คุณทั้ง2ครับทำไมคิดว่าเป็นคุณแม่กับฉันล่ะคะรื่นเริงดีถามทันควันก็เพราะว่าคุณเริงดลงนั้นดูแล้วคล้ายกับไม่มีพิษสงอะไรนะสิครับแปลว่าฉันกับคุณแม่ดูแล้วเป็นคนมีพิษสงแต่เอาเธอเรื่องมันก็ลงเอยแบบนี้ฉันกับคุณแม่ก็ไม่คิดอะไรแล้วผมขอโทษครับไม่ต้องขอโทษก็ได้เพราะคุณไม่มีความผิดอะไรฉันจะไปพักผ่อนสมองที่เมืองเหนือสัก2-3 วันเอกรัตน์รู้ว่าเรื่องฤดีนั้นทอดสะพานคอนกรีตให้เขาไม่อยากจะเดิน

0: ตามติดมือปราบสิบแผ่นดินหันมาทางเทพินผมได้สั่งการให้จ่าตะไลกับหมู่เชนมาอารักขาที่นี่หนึ่งอาทิตย์ครับถ้าขวางหูขวางตาก็ถ้าเพื่อกลับโรงพักได้นะครับ
1: ข้า
0: อ้าวแล้วหมู่เชนหายไปไหนเสียล่ะ
1: คงไปหาโมนานะข้า
0: เทพินรีบบอกคุณเทพินครับจ่าตะไลเป็นคนดีที่เป็นสอดมาถึงปูนเนี้ยก็เพราะห่วงน้องคนที่กำลังเรียนอยู่เงินเดือนแต่ละเดือนแทบไม่เหลือเพราะต้องเกียรติส่งเสียน้องทั้งสองคนคนแบบนี้ผมถือว่าเป็นคนดีนะครับ
1: อีฉันก็ยิ่งถือว่าเป็นยอดคนค่ะจ่าตอนเนี้ยฉันขอมีส่วนในการช่วยแบ่งเบาภาระบ้างนะคะ
0: ผมฉันต้องการคบหากับคนดีเพราะถ้าพบคนที่ไม่ดีมีแต่เอาทุกข์ใส่ตัวคนดีๆอย่างจ่าหายากมากค่ะในปัจจุบันเนี่ยฉันไม่รังเกียจคนจนขอเพียงอย่าขี้เกียจและต้องเป็นคนดีแค่นั้น
1: ครับ
0: จ่ามีอะไรก็ปรับทุกข์กับคุณเทพินซะผมต้องย้อนกลับไปโรงพักเพื่อช่วยเอกรัฐเคลียร์สำนวนการสอบสวนคุณเทพินผมไปละครับไม่ต้องไปส่งว่าแล้วมือปราบสิบแผ่นดินก็ลุกก้าวเดินออกจากห้องรับแขกอันโอดโถงไป
1: ท่านสงครามเป็นตำรวจที่ดีมากจ่าต้องเอาท่านเป็นเยี่ยงอย่างนะ
0: ครับแต่ผมคงไม่ปราดเปรื่องเท่ากับท่านก็ขอให้ได้สักหนึ่งในร้อยของท่านฉันก็พอใจแล้ว
1: ผมจะพยายามครับ
0: เทพินจ้องหน้าหนุ่มนิดนึงจ่ารังเกียจยายแก่แม่ล้างแม่ไม้อย่างฉันไหมบอกมาตามตรงเถอะ
1: ไม่เจ๊ไม่แก่เลยยังอวบอัดอยู่
0: พูดเกินไปแล้วฉันไม่ใช่สาว17นะจะได้อวบอัดอย่างที่จ่าว่า
1: ก็ไม่เห็นจะหย่อนคล้อยเลยนี่ครับ
0: นางตาโตทันทีหางั้นก็ว่าฉันตองแตงนะสิ
1: เปล่านะครับ
0: จ่าแสบเห็นว่าจะทำให้เสียบรรยากาศถ้ายังพูดเรื่องรูปธรรมนามธรรมอยู่เช่นนี้จึงเปลี่ยนเรื่องทันใดเจ๊ไม่รังเกียจผมแน่นะครับ
1: ถ้ารังเกียจจะเป็นแบบนี้เหรอคะ
0: ผมไม่ชุบมือเปิบเลยครับไม่สำคัญหรอกแต่จ่าจะต้องขยันหมั่นเพียรทำมาหากินและก็เป็นคนดีตลอดไปนี่ถามหน่อยเถอะไม่มีแฟนแน่นะ
1: ไม่หรอกครับเงินเดือนแทบไม่เหลือจะมีได้ยังไงบางวันตัวเองก็แทบไม่มีข้าวกิน
0: เจ๊ครับไหนๆเรื่องก็มาถึงขนาดนี้แล้วผมอยากทราบว่าเจ๊กับคุณฤดีทำไมให้ความสนใจผมกับท่านรองเอกรัฐถึงขนาดนี้จนเราทั้งสองมองผิดไปละครับ
1: ถามมาแบบนี้ก็ดีจะได้ตอบให้หายข้องใจเสียเลยฉันกับฤดีที่คิดตรงกันว่าเฮียแกจะต้องถูกคนในบ้านนี่แหละสังหารตอนแรกก็สงสัยไมตรีกระเจิดที่ลาออกแต่ก็ได้สืบสาวลับๆดูแล้วพบว่าไม่ใช่เราสองคนก็สงสัยเรื่องนั้นลงอยู่เหมือนกันในตอนหลังๆแต่ก็ยังไม่แน่ใจอะไรนักจนจากกระทั่งลองเอกรัฐมาดูบ้านนั่นแหละเลยชักจะแน่ใจจึงต้องการให้จากกับท่านลองเอกรัฐมาเคลียร์เรื่องนี้ถึงแม้ว่าเริงนันลงจะเป็นโลกแต่เมื่อกระทำผิดร้ายแรงถึงขั้นสังหารพ่อของตนเองแบบนี้ก็เอาไว้ไม่ได้เหมือนกันอีกอย่างที่ฉันไม่ชอบเลยก็คือพฤติกรรมเริงนันลงที่ชอบพาผู้ชายมานอนบ้านไม่ซ้ำหน้ามันรู้สึกอุจาดนักส่วนฤดีต้องการได้ทายาทของหมู่เชนนี่ก็อีกสาเหตุหนึ่งที่เราพยายามเกาะติดจ่าและท่านรองเอกรัฐเหตุผลต่อไปฉันได้ยอมรับว่าเหงาและว้าเหวมานานเพราะตอนเฮียมีชีวิตอยู่ก็เป็นชายที่พิการอย่างว่าฉันเองก็หนีกฎของธรรมชาติไปไม่พ้นนี่ก็คือเหตุผลที่เราสองแม่ลูกต้องพยายามติดต่อกระจ่าและท่านรองเอกรัฐตลอดเวลาเลยเป็นเหตุให้เข้าใจผิดแต่ฉันไม่กลัวหรอกนะเพราะมันก็น่าจะเป็นเช่นนั้นหายสงสัยหรือยังล่ะ
0: ครับงั้นที่ท่านผู้บัญชาการรู้อะไรๆจนจับเรือนลงกับพวกได้เจ๊ส่งข่าวทุกอย่างให้ทราบใช่ไหม
1: ข้าก็อย่างที่บอกนั่นแหละเมื่อเรือนลงถึงขั้นมัวเมาผู้ชายแล้วข้าบิดาตัวเองแบบนี้ก็เอาไว้ไม่ได้แต่ท่านก็เก่งนะบอกใบ้ให้นิดเดียวแค่นั้นท่านเข้าใจอะไรปลุกปล่องอย่างรวดเร็ว
0: ในที่สุดจ่าสิบตำรวจตะไลก็รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยเฉพาะที่มือปราบสิบแผ่นดินสอนมวยให้ตนเองกับพันตำรวจโทเอกรัฐในเรื่องการคาดเดาคนร้ายคนดีและเหตุการณ์นั้นจะต้องสืบสาวราวเรื่องให้มากกว่านี้ขยันหาข่าวมากกว่านี้ถึงจะเป็นตำรวจที่ดีได้และที่สุดของที่สุดก็คือสิบตำรวจโทเชนมูซ่าก็ได้คู่กับโมนา
1: จ่าสิบ

ตำรวจตะไลจ่าแสบก็ตกถังข้อสารไม่จนอีกต่อไปแล้วในชาตินี้และจะไม่เห็นเขาในภาพลักษณ์ผมเผ่ายุ่งเหยิงในวันเงินเดือนออกแล้วเงินเดือนไม่เหลืออีกต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากสองยามและได้โปรดติดตามมือปราบสิบทิศในตอนอาญานรกเป็นตอนต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้คลี่คลายลงโดยเร็วชนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพ พรวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งคล่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
4: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ในเรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเริ่มตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
6: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จะเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่1ถึง2ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความ
8: ที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
7: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมง และมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
10: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
9: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
11: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานจำกับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้มีผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงรมนต์อุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
12: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับ จะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องกับรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
17: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจลาจลสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2 ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับ
18: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิดนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
19: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์106.75เมกะเฮิรตซ์อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57 หมู่ 19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
21: เน่นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดไหล
22: ถึกเส้นบ่จ้า
21: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
22: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
21: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
22: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
21: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไหลเห็นน้ำไหลเห็นน้ำ
22: จ้าจ้า
23: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
22: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
23: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแน่มเห็นตีเดียวนี
22: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
23: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแน่มเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี้
22: ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
23: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
22: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
23: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
22: เอาอันนี้ไป
23: อีหยังล่ะนี่ยาย
22: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650 บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
23: 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
22: เออสั่งมากินเด้อ
23: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản nó xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng và bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
1: มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออๆขอบใจเด้อลูกเด้อ
4: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ๊กเบาไทยเงาๆวะ
1: กะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม่
3: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง และยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ฝั่งแม่น้ำคงคาขณะนั้นเป็นเวลาเย็นแล้วตามริมฝั่งแม่น้ำคงคาจึงเต็มแน่นไปด้วยฝูงชนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยที่ลงมาสงสนานกายพระเถระเดินฝ่าฝูงชนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงคนหมู่บ้านใหญ่ซึ่งกำลังนั่งแวดล้อมโยคีตนหนึ่งที่กำลังนอนอยู่บนหนามกองใหญ่ด้วยอาการอันสงบถูกน้ำอันแหลมคมน่ากลัวทิ่มแทงผิวหนังด้านล่างดูเหมือนจะยังเจ็บน้อยไปสำหรับโยคีผู้บำเพ็ญอัตกิลมัฏฐานุโยคเขาเองเอาเข็มนับจำนวนร้อยแทงทะลุผิวหนังด้านบนกรัดติดไว้แล้วก็เอาได้ผูกผลส้มถ่วงไว้ที่เข็มเหล่านั้นอีกมีโลหิตไหลออกมาเกลอะกรังเป็นทางตามผิวหนังที่ถูกเข็มแทงทั่วไปมีแมลงวันจำนวนมากจับดูดกินโลหิตเป็นกลุ่มๆประชาชนที่มาเห็นเข้าต่างก็ยกมือไหว้สวดมนต์พรึมพำวางผลไม้ขนมและเงินเหรียญกากนิกไว้รอบๆโยคีแล้วก็ผ่านไปพระเรวตะเถระได้เดินผ่านไปที่ฝูงชนกลุ่มนั้นพระเรวตะเถระได้เดินผ่านฝูงชนกลุ่มนั้นไปยังอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนมากเป็นผู้หญิงสูงอายุกำลังนั่งแวดล้อมพราหมณ์แก่คนหนึ่งซึ่งกำลังอ่านคัมภีร์พระเวทด้วยท่วงทำนองอันไพเราะน่าชวนฟังประชาชนต่างนั่งประนมมือฟังด้วยความเคารพพอพราหมณ์แก่อ่านจบตอนหนึ่งตอนหนึ่งคนฟังต่างก็ยกมือท่วมหัวเปล่งเสียงสาธุการโยนเงินเหรียญใส่ในภาชนะที่วางอยู่ข้างหน้าพราหมณ์แก่เป็นเครื่องบูชาแล้วก็หลีกไปพระเถระเดินผ่านคนกลุ่มนี้ไปยังอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังนั่งล้อมดูโยคีตนหนึ่งซึ่งกำลังนั่งอยู่บนบันไดหินเขากำลังนั่งในท่าขัดสมาธิมือข้างซ้ายวางอยู่บนตักมือข้างขวาชี้ขึ้นไปบนฟ้าชายคนหนึ่งกำลังยืนดูโยคีตนนั้นด้วยความนิยมชมชอบได้หันมาพูดกับพระเถระว่าเห็นไหมพระคุณเจ้าของเรากำลังนั่งบำเพ็ญตบะอันอุกฤษอธิษฐานยกมือไว้บนศีรษะเป็นเวลาหลายปีแล้วไม่ยอมเอามือลงจนกระทั่งมือเหี่ยวแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกตายด้านเอาลงอีกไม่ได้ได้รับเวทนาแสนสาหัสท่านเล่าปฏิบัติย่อหย่อนตามสบายจะได้รับผลอะไรพระเถระตอบว่าพระคุณเจ้าของท่านปฏิบัติอย่างเข้มงวดผลที่ได้รับคือทุกขเวทนาทางกายและทางใจอันเข้มงวดอาตมาปฏิบัติอย่างสบายผลที่ได้รับก็คือความสุขสบายทั้งกายและใจเสียงตอบของพระเถระดังพอที่จะได้ยินไปถึงหูของโยคีตนนั้นเขาหันหน้ามาทางพระเถระ และจ้องดูด้วยสายตาแสดงความขุ่นเคืองอย่างยิ่งแต่ไม่พูดว่ากะไรพระเถระเดินผ่านมาจากคนกลุ่มนั้นไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังยืนมุงดูโยคีประหลาดอีกตนหนึ่งที่กำลังนอนขดตัวกลิ้งอยู่บนแผ่นหินโยคีตนนี้ได้นอนลงบนแผ่นดินแล้วก็กลิ้งตัวลงเดินทางมาตั้งแต่เมืองสาเกตโดยไม่ยอมลุกขึ้นเดินเลยเพราะฉะนั้นตามเนื้อตามตัวของเขาจึงเต็มไปด้วยรอยด้านและบาดแผลฝุ่นละอองเกรอะกรังเต็มไปหมดคนที่ยืนดูอยู่โดยรอบต่างยกมือไหว้ด้วยความเลื่อมใสและโยนเงินทองและเครื่องประดับกายลงไปรอบๆตัวเขาเป็นกองใหญ่เพื่อเป็นการบูชาโยคีตนนั้นส่งเสียงสวดมนต์อํานวยพรทุกๆครั้งที่มีคนโยนของบูชาเดินต่อไปอีกเล็กน้อยพระเถระก็มาถึงขั้นบันไดหินชั้นล่างริมฝั่งแม่น้ำณที่นี้ท่านได้เห็นซากศพคนตายเป็นจำนวน10วางอยู่บนแคร่ไม้ไผ่เรียงรายไปตามบันไดหินเพื่อรอคอยการเผาแต่ละศพพันด้วยผ้าสีต่างๆประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสีแวดล้อมด้วยเหล่าญาติซึ่งกำลังร้องไห้คล่ำครวญด้วยความอาลัยรักบางคนก็สวดมนต์ส่งวิญญาณให้คนตายได้ขึ้นไปเสวยสุขในสวรรค์ชั้นฟ้าบางคนก็เอาขันตักน้ำในแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาลาดบนศพเพื่อความเป็นสิริมงคลที่บันไดขั้นล่างลงไปพวกสัปเหร่อกำลังกุลีกุจอเผาศพด้วยความเรียบร้อยศพที่ได้รับการเผาจนไฟงวดแล้วก็ถูกลงไปในแม่น้ำคงคาแล้วก็นำศพอื่นขึ้นเผาติดต่อกันไปมิได้ขาดสายในว่าไฟเผาศพที่ฝั่งแม่น้ำคงคาตรงหน้าเมืองพาราณสีนี้ลุกติดต่อกันมาโดยไม่เคยดับเลยเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วพระเถระยืนเพ่งดูภาพอันน่าสลดใจเหล่านี้เจริญมรณสติอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินเลยไปข้างหน้าเพราะไม่สามารถจะทนต่อควันไฟอันตลบอบอวลความร้อนจากเปลวไฟและกลิ่นศพได้เดินไปได้ครู่หนึ่งท่านก็มาถึงหมู่บ้านที่กำลังลุมร้อมศพอีกคนหนึ่งเมื่อพระเถระชะโงกหน้าเข้าไปดูแทนที่จะพบศพเดียวดังคาดกลับมีสองศพวางเคียงข้างกันศพหนึ่งเป็นผู้หญิงสาวพันด้วยผ้าสีชมพูประดับด้วยดอกไม้เปิดไว้เฉพาะตรงหน้าศพอีกศพหนึ่งเป็นศพชายหนุ่มพันด้วยผ้าขาวปิดหน้าไว้เช่นเดียวกันพระเถระเพ่งดูศพทั้งสองด้วยความสนใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินทางไปยังชายแก่คนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่บนบันไดหินคนเดียวห่างจากฝูงชนออกไปเล็กน้อยอุบาสกพระเถระออกปากถามชายแก่รู้สึกว่าศพทั้งสองนั้นยังหนุ่มสาวสดชื่นอยู่ทั้งคู่แล้วก็มีญาติพี่น้องมาชุมนุมกันมากเป็นพิเศษมีอะไรเกิดขึ้นหรือมันเป็นเรื่องเศร้ามากท่านสมณะชายชราพูดพลางสั่นศีรษะอย่างอ่อนอกอ่อนใจมันเป็นเรื่องของความรักซึ่งไม่รู้จักคำว่าชาติวรรณะขอนิมนต์ท่านนั่งก่อนท่านสมณะถ้าท่านสนใจข้าพเจ้าจะเล่าให้ท่านฟังพระเถระนั่งลงบนแผ่นหินข้างๆชายแก่แล้วพูดว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรอุบาสกโปรดเล่าให้ข้าพเจ้าฟังด้วยหญิงสาวคนนั้นชื่อสุชาดาเป็นธิดาของเศรษฐีวรรณพราหมณ์คนหนึ่งในพระนครพาราณสีนี่เองชายแก่เริ่มบรรยายส่วนคนหนุ่มคนนั้นชื่อสุภาหุเป็นคนวรรณะสูตร เป็นทาสรับใช้อยู่ในคฤหาสน์ของสุชาดานั่นเองต่อมาภายหลังคนทั้งสองก็ได้เกิดรักใคร่ขึ้นอย่างดูดดื่มหญิงสาวได้แอบไปพบกับทาสหนุ่มคนรักของนางในตอนค่ำคืนแล้วก็ชักชวนให้ทาสหนุ่มพานางหนีไปเสียจากบ้านนั้นเพื่อไปเสวยสุขร่วมชีวิตกันในถิ่นอื่นที่ไม่มีคนรู้จักแต่ชายหนุ่มไม่ยอมเหตุที่ไม่ยอมก็เพราะเขาเป็นทาสเก่าแก่ของตระกูลนั้นปู่ของเขาและพ่อของเขาได้เป็นทาสรับใช้ตระกูลนั้นมาเหมือนกันสุภาหุจึงได้รับความเมตตาปราณีจากเศรษฐีผู้บิดาเป็นพิเศษไม่ต้องทำงานหนักเหมือนทาสคนอื่นๆเขาสำนึกในบุญคุณของท่านเศรษฐีจึงไม่อยากกระทำการอันเป็นการเนรคุณต่อผู้มีพระคุณสุภาหุไม่ได้รักสุชาดาดอกหรืออุบาสกพระเถระถามขึ้นพลางถอนหายใจอย่างหนักหน่วงเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้มีส่วนคล้ายคลึงกับชีวิตในอดีตของท่านมากรักเหมือนกันท่านสมณะรักมากเสียด้วยแต่มันจังเป็นความรักที่เต็มไปด้วยอุปสรรคอะไรเช่นนั้นเป็นรักที่ไม่มีทางจะสมหวังเอาเสียเลยเพราะเขาเป็นเพียงทาสและเป็นวรรณะสูตรอันต่ำต้อยด้วยในฐานะคนรักของเขาเป็นนายแล้วก็เป็นวรรณะพราหมณ์อันสูงส่งเขาได้ขอร้องให้สุชาดาลืมเขาเสียเลิกติดต่อกับเขาเสียเพราะการติดต่อกันจะนำภัยพิบัติอันใหญ่หลวงมาสู่วงตระกูลของสุชาดาเองเขาได้พร่ำแนะนำสุชาดาให้สำนึกในชาติตระกูลของเธอแต่เนื่องจากความตาบอดด้วยความรักสุชาดาหาได้ยินยอมไม่เธอยังคงแอบติดต่อกับเขาและรบเล้าให้เขาพาเธอหนีบ่อยยิ่งขึ้นในที่สุดความสัมพันธ์รักของคนทั้งสองก็ล่วงรู้ไปถึงหูเศรษฐีผู้บิดาท่านเศรษฐีโกรธเคืองมากท่านได้เรียกสุภาหุมาดุด่าด้วยคำหยาบคายต่างๆให้โบยตีจนพอแก่ความโกรธแล้วก็ให้ขับเสียจากคฤหาสน์สุภาหุได้ออกจากคฤหาสน์ไปเที่ยวรับจ้างเขาทำงานหนักต่างๆเลี้ยงชีพด้วยความยากลำบากฝ่ายสุชาดาเมื่อทราบว่าสุภาหุคนรักถูกขับไล่ออกจากบ้านก็เกิดความเสียใจอะไรอย่างยิ่งนางได้ส่งคนใช้ผู้ใกล้ชิดออกเที่ยวตามสืบหาที่อยู่ของสุภาหุเป็นการลับอยู่เป็นเวลาหลายวันในที่สุดก็ทราบที่อยู่ของเขาหลังจากนั้นนางก็ได้ให้คนใช้นำเสื้อผ้าอาหารไปให้สุภาหุเป็นการลับเป็นประจำและนางเองก็แอบไปพบเขาเป็นบางครั้งบางคราวเหมือนกันต่อมาท่านเศรษฐีผู้บิดาได้ทราบความลับนี้อีกจึงจับธิดาสาวขังไว้บนปราสาทชั้นเจ็ดให้คนรักษาปราสาทนั้นไว้อย่างแข็งแรงทั้งกลางวันและกลางคืนมิให้ธิดาสาวออกจากปราสาทไปไหนอีกต่อไปในเวลาเดียวกันท่านเศรษฐีก็บังคับสุภาหุให้หนีไปอยู่เสียในที่ไกลๆซึ่งสุชาดาจะตามไปพบอีกไม่ได้เมื่อถูกกักขังหมดอิสรภาพและหมดโอกาสที่จะได้พบกับคนรักสุชาดาตกอยู่ในห้วงมหันตทุกข์ก็หมดความอาลัยตายอยากในชีวิตเว้นขาดจากการบริโภคโภชนาหารทุกประเภทด้วยตั้งใจจะทรมานตนให้

บิดาจะกระทำตามความปรารถนาของนางสักอย่างหนึ่งความปรารถนาของนางก็คือนางขอพบหน้าสุภาหุคนรักอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายมารดาบิดาเห็นว่าความปรารถนาของนางเป็นสิ่งที่พอจะกระทำได้โดยง่ายจึงตกลงยินยอมเศรษฐีผู้บิดาได้ส่งคนไปเที่ยวตามหาสุภาหุเป็นเวลาถึง3วันจึงไปพบเข้าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนอกเมืองทีแรกเขาไม่เชื่อและไม่ยอมกลับบ้านเศรษฐีเพราะเกรงว่าจะได้รับอาญาถึงตายแต่ต่อเมื่อท่านเศรษฐีเองไปบรรยายเรื่องราวให้ฟังและรับรองในความปลอดภัยเขาจึงยอมเข้าสู่กรุงพาราณสีท่านสมณะถ้าท่านฟังอย่างผิวเผินท่านจะรู้สึกคล้ายกับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ความจริงเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้เองเมื่อหนุ่มสาวทั้งสองถูกนำมาเผชิญหน้ากันที่พื้นชั้นล่างของปราสาทนั้นสุชาดาได้ยืนจ้องดูคนรักของนางด้วยดวงตาอันละห้อยอยู่เป็นเวลานานครั้นแล้วท่ามกลางความตกตะลึงพลึงเพลิดของคนที่ยืนอยู่รอบตัวนางได้หยิบเอากริดอันแหลมคมที่นางซ่อนไว้ในพกผ้าที่สะเอวออกมาแล้วก็จ้วงแทงที่หน้าอกด้านซ้ายของตนเองโลหิตพุ่งออกมาแดงฉานเต็มพื้นห้องแล้วสุชาดาก็ล้มลงขาดใจตายทันทีทันใดนั้นสุภาหุได้วิ่งไปที่ร่างของคนรักถอดเอากริดออกมาจากอกของนางแล้วก็จ้วงแทงอกเบื้องซ้ายของตนเองด้วยกริดเล่มเดียวกันล้มลงขาดใจตายอยู่ข้างๆศพของคนรักนั่นเองท่านสมณะมันเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวและน่าสังเวชสลดใจที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมาชายแก่หยุดเล่าพลางสั่นศีรษะอย่างอ่อนอกอ่อนใจพระเถระขอบใจชายแก่ที่เล่าเรื่องให้ฟังลุกขึ้นเดินไปชะโงกหน้าดูศพหนุ่มสาวทั้งสองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รำพึงในใจว่าสุชาดาเป็นอีกคนหนึ่งที่ยินดีสละชีพบูชาความรักพระเถระเดินเลยชนกลุ่มนั้นไปด้วยความคิดอันสับสนวุ่นวายภาพใบหน้าของลีลาวดีปรากฏขึ้นในห้วงนึกหลอกหลอนมโนธรรมของท่านตลอดเวลา

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุง

0: สายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับอย่ากระใสเซ็นตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ออสเตรเลเซียนครั้งที่17และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนลีโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการฝากผลงาน208นัด128ประตู69แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอมอลกรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็มสเวียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย บัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมครั้งที่5สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบเงินพระราชทานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการรวมถึงการเตรียมความพร้อมและส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในโอกาสนี้ยังได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเป็นผลงานของแบรนด์สิริวัณวรีที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งแรงใจและพลังเชียร์แก่นักกีฬาไทยด้วยผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านร้านค้าและช่องทางออนไลน์สนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกในการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอฟครั้งที่24ซึ่งมีผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับผู้บริหารนิตยสารฟอฟและร่วมเสวนากับนายสตีฟฟอฟเพื่อเผยแพร่ศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยต่อนักลงทุนทั่วโลกซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานคร
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน ออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: กรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ 11,600 ดอกเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
2: ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ท่าแพหมู่ที่6ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากกลุ่มอาสาพลเมืองอุ้มผางได้นำประชาชนจิตอาสาผู้สูงอายุและผู้สนใจร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกช่วงวัยมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งนี้ดอกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจะนำไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายรมดลฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาอำเภอกระทู้ประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงณวัดกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวิทยาจิตสุภาพนายอำเภอกระทู้พร้อมด้วยส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับถวายเป็นพระราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้งนี้มีวิทยากรสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก่อนที่จิตอาสาจะร่วมกันลงมือประดิษฐ์ด้วยความตั้งใจและประณีตเป็นการรวมพลังความสามัคคีของคนในชุมชนโดยอำเภอกระทู้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามกำลังศรัทธาอาทิวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสืบสานความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดตรังรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
4: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง09 090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye mươn nè
1: bo mi dok
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี้
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: สวัสดีค่ะเภสัชหมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
1: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
0: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
1: จ้า

0: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: โอกาสที่นั่งรวมกลุ่มกันพร้อมหน้าบรรจุกระเพาะอย่างหิวโหยนั่นเองรพินถ่ายทอดให้คณะนายจ้างเขาฟังอย่างละเอียดว่าได้พูดจาสนทนาหรือโต้ตอบกับขุนพลเฒ่าอย่างไรบ้างละเว้นไม่ได้บอกไว้เพียงประการเดียวว่าครั้งสุดท้ายเขาแกล้งพูดอะไรทิ้งท้ายเป็นนายไว้ให้ที่ปรึกษาฝ่ายทหารแห่งมรกตนครต้องสะดุ้งคิดหนักและรับลมคมในของอีกสิ่งนั้นเหล่านายจ้างทั้งหลายก็ยังไม่ทราบหรือระแคะระคายมาก่อนนอกจากจะรู้อยู่เฉพาะเขาคนเดียวแน่ละทุกคนฟังอย่างกระหายและสนใจจดจ่อยิ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับข่าวของชดประชากรกับพรานนำทางน่าแปลกนะที่กุตมะพยายามจะสอบสวนเอาความจริงจากเราให้ได้ในเรื่องของเงซายถึงกับนำเอามาเป็นข้อต่อรองกับข่าวของอนุชาที่ฝ่ายเราก็ต้องการทราบจากเขามันน่าจะมีอะไรเกี่ยวพันกันอย่างมากมายทีเดียวท่านหัวหน้าคณะกล่าวขึ้นอย่างใช้ความใคร่ครวญเต็มที่เรามาเนี่ยก็เพื่อจะติดตามคนหายส่วนจะพวกนี้จับกลุ่มเราก็เพื่อจะค้นหาใครคนหนึ่งในกลุ่มที่แอบเร้นหนีไปซะก่อนอนุชาสำคัญสำหรับพวกเราเพราะว่าเราต้องการจะติดตามเขาเอาตัวกลับแต่เงซายล่ะมีความสำคัญอะไรกับพวกนี้ชัยยันเอ่ยขึ้นบ้างคณะนายจ้างของเขาไม่มีใครเป็นคนโง่สักคนเดียวรูปการมันก็ต้องออกมาเป็นแนวสงสัยข้อคิดอย่างที่ชัยยันเปรยออกมานี่แหละในที่สุดความลี้ลับที่สุดของเงซายก็เริ่มจะเข้าสู่แนวเพ่งเล็งของนายจ้างเข้าแล้วทั้งที่รพินไพรวันยังไม่ได้แพร่งพรายใดๆเลยสิ่งที่จอมมกุเทศตั้งเป็นปณิธานไว้ก็คือเขาจะไม่ยอมเปิดเผยบอกกล่าวอะไรล่วงหน้าแก่คนเหล่านี้ทั้งสิ้นอะไรมันจะเป็นอะไรก็ตามให้ความจริงมันถูกค้นพบและเปิดเผยออกไปโดยฝ่ายนายจ้างของเขาเองจะดีกว่าจากคำพูดของชัยยันซึ่งทุกคนในกลุ่มก็ดูเหมือนจะคิดตรงกันอยู่แล้วทำให้ทุกสายตาแปรมาจับที่เขาด้วยคำถามมันน่าจะมีอะไรสักอย่างแล้วนะใช่ไหมคะรพินหมอดารินถามเขาตรงๆมีอะไรที่คุณหญิงว่าคืออะไรครับพวกนี้ต้องการตัวแงซายอย่างยิ่งยวดทำไมและก็เพื่ออะไรผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันกูตามะไม่ได้บอกคุณหลอกเหรอมาเรียช่วยถามมาโดยเร็วพรานใหญ่ยักษ์ไหลผมถามแล้วแต่กุตมะไม่ยอมบอกเพราะว่าผมก็แน่ใจตรงกับความเห็นของทุกท่านว่ากองทัพมรกตนครกองทัพเนี้ยมีจุดมุ่งหมายส่วนใหญ่ที่ตัวแงซายเราเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นแหละอีกอย่างนึงก็เป็นกฎของที่นี่ด้วยว่าถ้าเป็นคนต่างถิ่นพลัดเข้ามาก็ต้องถือเป็นศัตรูและก็จับกุมไปให้กษัตริย์ของเขาพิจารณาตัดสินก็คือคำสั่งให้ประหารทุกรายไปอย่างที่กุตมะบอกกับคุณชัยยันเสริมครับกุตมะบอกอย่างนั้นมาเรียวผิวปากเบาๆดวงตาสีดอกผักตบของหล่อนพราวไปด้วยความคิดอ่านจากสมองอันเฉียบไว
1: มีเรื่องที่เราจะต้องใคร่ครวญกันมากเกี่ยวกับแงซายแต่นั้นพักไว้ก่อนเถอะเขาจะเป็นใครมีความสำคัญกับพวกนี้เพียงไหนถึงกับกษัตริย์ของที่นี้ส่งทหารเป็นกองทัพมาล้อมถ้าไม่ตายเสียก่อนเราก็จะได้ความจริงการนายไม่นานนี้แหละพูดถึงคนของเราสองคนนั้นก่อนกฎของที่นี้อย่างที่กุตมะว่าคือสังหารคนต่างถิ่นที่ล้ำแดนทั้งหมดโดยไม่เคยยกเว้นถ้างั้นนายชดกับหนานอินจะมีความหวังอะไรสำหรับเราทุกคนฝืดคอขึ้นมาทันทีแทบจะอิ่มอาหารกลางวันก็ยังมีความหวังอยู่เหมือนกันถึงแม้จะดูริบหรี่เต็มทีในที่สุดกลางความเงียบงันรพินพูดกันเบาๆเขามีความหมายในการพูดเช่นนั้นตามความรู้สึกแท้จริงไม่ใช่เพียงแก้ปลอบใจในจ้างทั้งหลายความหวังอะไรคุณมีเหตุผลอะไรเหรอถึงได้พูดถึงความหวังผมสังเกตดูท่าทีของกุตมะแล้วก็หัดละหัดสยะที่พยายามจะไม่บอกความจริงแก่เราเกี่ยวกับเรื่องนี้รพินพูดอย่างระมัดระวังมันมีเหตุผลโน้มเอียงที่น่าจะเชื่อได้ว่าคุณชายอนุชาอาจจะยังมีชีวิตอยู่เป็นเหตุผลทางจิตวิทยาพวกนี้ไม่ได้เกรงกลัวอะไรเราเลยฐานะของเขาเป็นต่อเราทุกประตูซ้ำยังพยายามจะกระทำการใดๆให้เป็นการข่มขู่ขวัญพวกเราอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าหากว่าคุณอนุชากับนันอินถูกฆ่าตายไปแล้วก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่รหัสยะจะต้องปกปิดหรือบ่ายเบี่ยงโดยไม่ให้คำตอบ
0: มันควรจะบอกเราตามตรงโดยนิสัยอันโอหังว่าทั้งสองคนนั่นน่ะถูกพวกมันฆ่าตายไปแล้วก็ได้แต่นี่มันไม่บอกอะไรทั้งสิ้นสำยังรู้สึกว่าจะกำชับกุตมะไม่ให้แพร่งพรายอะไรต่อการสอบถามของเราในเรื่องนี้ด้วยข้อนี้แหละที่ทำให้ผมเชื่อว่าคุณชายกับคนของเขาอาจจะยังไม่ตายก็ได้ทั้งหมดพยายามช่วยกันคิดตามคำพูดของพรานนำทาง
1: เราไม่ได้ตามหลังพี่กลางมาโดยห่างกันเพียงแค่อาทิตย์สองอาทิตย์พี่กลางมาถึงดินแดนนี้ห่างจากเราเป็นปีแล้วนะละพินระยะเวลา1ปีเต็มๆในดินแดนนี้มันจะเลี้ยงเขาไว้ทำไมในฐานะไหนและก็เพื่ออะไรกันดารินพูดเสียงเครือข้อนั้นผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันแต่ตราบใดก็ตามที่เรายังไม่เห็นหลักฐานแน่ชัดกับตาก็ขอให้ตั้งความหวังกันไว้เช่นเดิมว่าคุณชายอนุชาควรจะยังมีชีวิตอยู่ก็ความหวังในข้อนี้ไม่ใช่หรือครับที่ทำให้พวกเราทุกคนบากบั่นเหนื่อยยากเสี่ยงชีวิตกันมาจนกระทั่งถึงที่นี่บางทีที่เราพินว่าก็น่าจะตั้งความหวังไม่ถูกนะชัยยันว่าอย่าเพิ่งหมดกำลังใจซะก่อนน้อยฉันก็ชักจะสังหรณ์ใจอย่างที่ผู้กองเขาว่าเหมือนกันทั้งที่แต่เดิมตลอดเวลามาน่ะฉันก็ไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยว่าสองคนนั่นจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ตามระยะทางที่เราผ่านกันมาแล้วเชษฐานิ่งคิดอะไรอยู่ตามลำพังคนเดียวเป็นเวลานานระหว่างกินอาหารและอิ่มก่อนทุกคนโดยบอกให้คนอื่นๆและพวกลูกหาบทั้งหลายกินกันต่อไปตามสบายเพื่อจะได้ทวงเวลาพักไปในตัวด้วยสำหรับเขาเองลุกออกจากวงมาเดินสังเกตภูมิประเทศแวดล้อมรอบด้านเท่าที่รัศมีของเฉลยจะเคลื่อนไหวเหยียดแข้งเหยียดขาได้ในวงล้อมทันใดนั้นสายตาของท่านหัวหน้าคณะก็มองไปเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างตำแหน่งที่พักอยู่ขณะนี้อยู่บนไหล่ของเนินเขาถนนที่จะนำไปนั้นมีแนวทอดสู่บริเวณภูมิประเทศลาบต่ำแลลิ่วๆลงไปเบื้องล่างระหว่างสองฝากอันเป็นไร่นาสลับป่าละเมาะเขาเห็นควันไฟอันมากมายลอยกลนอยู่เป็นหย่อมๆอยู่ทั่วไปท่ามกลางสีเหลืองสลับเขียวอันเป็นพืชพันธุ์ในนาและก็แมกไม้พุ่มพฤกษ์เหล่านั้นและจะต้องเป็นด้วยสายตาหลอกไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้รู้สึกว่าบริเวณทั่วไปเหล่านั้นจะมีการเคลื่อนไหวจากจุดเล็กๆดูสับสนโอลมานราวกับมดแตกรังท่านหัวหน้าคณะพยายามเพ่งแต่ระยะมันเกินกว่าที่เขาจะเห็นอะไรได้ถนัดอดีตท่านทูตทหารบกรีบคว้ากล้องส่องทางไกลออกมาปรับเลนให้เข้ากับสายตาโดยเร็วแล้วก็มองเห็นภาพเหล่านั้นอย่างชัดเจนด้วยการตะลึงตำแหน่งที่มาของควันไฟเหล่านั้นเลนจากกล้องส่องทางไกลรายงานภาพชัดมันน่าจะเรียกได้ว่าชมรมหรือหมู่บ้านแบบชนบทอันประกอบด้วยเคหะอาศัยโรงเรือนและยุ้งฉางซึ่งปลูกสร้างด้วยปีกไม้หนาบางแห่งก่ออิฐถือปูนปริมาณของมันกระจายอยู่ทั่วๆไปหลายสิบหลังคาเรือนทีเดียวบัดนี้ทุกเรือนเหล่านั้นลุกโชตนาการเป็นพระเพลิงที่โหมแข่งกับตะวันบ่ายอันร้อนแรงเปลวไฟแลบสูงแดงฉานตามถนนภายในหมู่บ้านตามพุ่มพงริมทางและตามละเมาะไร่นาของบริเวณดังกล่าวคลุกคลั่นแน่นขนาดไปด้วยทหารในเครื่องแต่งกายสีย้อมฝาดอย่างเดียวกับที่แวดล้อมควบคุมพวกเขาอยู่ในขณะนี้ทั้งพลเดินเท้าและทหารม้ากำลังปฏิบัติภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งไล่ฆ่าและเผาผลาญทำลายลักษณะที่เห็นมันเป็นลักษณะของการมุ่งทำลายล้างให้เฮี้ยนเตียนหมดทั้งอาณาจักรบริเวณนั้นซากศพซึ่งสันนิษฐานว่าคุณจะเป็นชาวไร่หรือเจ้าของบ้านกลาดเกลื่อนล้มตายอยู่ทั่วไปบางภาพที่กล้องของเขากวาดได้พบเป็นภาพของทหารม้าซึ่งควบเต็มเหยียดไล่หลังชายผู้วิ่งตะเลิดหนีแล้วก็ปากคอติดหลังเข้าไปจนมิดด้ามล้มกลิ้งบางภาพก็กำลังต่อสู้กันอย่างชุลมุนนองเลือดเต็มไปด้วยความโกลาหลอลหม่านสุดขีดเพียงแต่ว่าระยะมันห่างไกลลิบๆลงไปภาพที่ปรากฏในเลนกล้องจึงมองดูเสมือนภาพจากจอภาพยนตร์หวาดเสียวที่ตัดเสียงออกเปลวไฟคมอาวุธที่กวัดแกว่งผงคลีที่ลอยคลุ้งตลบผสมกับม่านควันและเลือดเป็นสิ่งที่เชษฐามองเห็นสับสนอยู่ในกล้องของเขาแต่ถึงอย่างไรก็พอจะแยกออกว่าฝ่ายใดคือทหารและฝ่ายใดคือชาวบ้านเพราะเครื่องแต่งกายแตกต่างกันออกไปและอีกฝ่ายหนึ่งมุ่งจะเข็นฆ่าทำลายอย่างทารุณและมีจำนวนมากมายกว่าปิดล้อมไปทุกด้านอีกฝ่ายหนึ่งสู้อย่างจนตรอกและกำลังจะถูกบดขยี้ลงย่อยยับทุกชีวิตโดยไม่ยอมให้มีใครเหลือมีนายทหารยืนม้าเรียงรายอยู่ในตำแหน่งต่างๆโบกดาบในมือเหมือนจะคอยบงการไพร่พลใต้บังคับบัญชาให้รีบเร่งปฏิบัติงานระพิน เชษฐาร้องเรียกเสียงหนักๆสายตายังไม่ละจากกล้องทุกคนในกลุ่มที่นั่งล้อมวงอยู่เงยหน้าขึ้นเหลียวไปเห็นท่านหัวหน้าคณะกำลังยืนส่องกล้องตัวแข็งห่างออกไปทางนึงก็พากันมองด้วยความประหลาดใจจอมกุเทศลุกขึ้นโดยเร็วก้าวยาวๆตรงเข้าไปพอถึงตัวเชษฐาไม่พูดอะไรทั้งสิ้นบุ้ยปากไปเบื้องหน้าแล้วก็ส่งกล้องให้เขาเมื่อนั้นเองชัยยันดารินและมาเรียก็พรวดพราดเข้ามาสมทบต่างดึงกล้องประจำตัวออกมาทันทีภาพที่เห็นเข้าอย่างกระทันหันโดยไม่ได้คาดฝันมาก่อนทำให้พรรคพวกทุกคนที่เพิ่งเข้ามาร่วมรับรู้เห็นด้วยแทบจะช็อก
2: คุณพระช่วยอะไรกันนะ
1: ดารินอุทานลั่นอย่างลืมตัวมาเรียเบิกตากว้างส่วนชัยยันอ้าปากค้างพรานใหญ่มีสีหน้างงจัดพยายามปรับกล้องให้เข้ากับสายตาของเขาเองมากที่สุดแล้วจ้องกราดไปอย่างถี่ถ้วนทั้ง5คนยังไม่สามารถพูดอะไรกันได้ในขณะนั้นนอกจากจังงังเหมือนถูกสะกดมีเสียงหัวเราะเบาๆแต่กระแสระคายหูดังมาจากเบื้องหลังต่างหันกลับมาโดยเร็วก็เห็นรหัสยะและกุตมะยืนอยู่เสียงหัวเราะดังมาจากอุปราชพระอนุชาถ้าพวกเจ้าอิ่มจากอาหารประทังชีพมื้อนี้แล้วก็จงออกเดินทางต่อเราไม่มีเวลาเหลือเฟือให้พวกเจ้านักหรอกรหัสยะพูดเชษฐาไม่สนใจกับวาจาอัญญโสวางท่านั้นจ้องประสานตารหัสยะอย่างปราศจากความพรั่นพรึงใดๆทั้งสิ้นแล้วชี้มือไปยังกลุ่มควันที่เห็นอยู่ลิบๆเราเห็นภาพการฆ่าฟันล้างผลาญกันที่นิคมเบื้องหน้าข้างล่างโน้นทหารของท่านอย่างแน่นอนกระทำการอันโหดเหี้ยมต่อชาวบ้านมันหมายความว่าอะไรรหัสยะเสยปากไอ้พวกคิดคดกระด้างกระเดืองต่อแผ่นดินทั้งนั้นหมู่บ้านนั้นเป็นกองโจรทั้งหมู่บ้านหน้าฉากมันเป็นราษฎรชาวไร่หลังฉากมันอาจรวมกันเป็นชุมโจรก่อกวนราวีกองทัพหลวงสร้างความเดือดร้อนต่อแผ่นดินอยู่เป็นนิดมันจะต้องถูกกวาดล้างให้หมดสิ้นไปอ๋อนึกออกแล้วแบบนี้ภาษาของพวกเจ้าเขาเรียกว่าผู้ก่อการร้ายบ้าพับผ่าเถอะนี่มรกตนครของเจ้าก็มีพวกผู้ก่อการร้ายเหมือนกันเนาะชัยยันอดไม่ได้ร้องโครงออกมาทันทีพร้อมกับหัวเราะกระด้างกระด้างในลำคอมาเรียตะครุบต้นแขนหมับไว้จ้องถลึงตาเป็นความหมายให้หุบปากจึงสงบไว้เพียงแค่นั้น
2: นี่กำมังที่ท่านเคยบอกไว้ว่ากองทัพของท่านมีภารกิจชนิดหนึ่งนอกเหนือจากที่มาจับพวกเราภารกิจที่ยกขบวนออกมาเข็นฆ่าราวีชาวบ้านซึ่งก็คือชาวมรกตนครเลือดเนื้อเดียวกับท่านนั่นเองดารินถามซึ่งหน้านางผู้อาจหารเกินหญิงรหัสยะพูดชายเย็นกับหญิงสาวพวกของนางเป็นคนมาจากแดนไกลย่อมไม่รู้สิ่งใดในบ้านเมืองของเราหรอกและไม่ใช่ภาระหน้าที่ของพวกนางจะรู้ด้วยมันเป็นเรื่องของมรกตนครโดยเฉพาะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้องนางกุตมะอุปราชอนุชาหันกลับไปทางขุนพลเฒ่าออกคำสั่งเด็ดขาดเอาพวกเฉลยเดินทางต่อเดี๋ยวนี้จบคำก็พละเดินอ่านๆไปกุตมะก้าวเข้ามาใกล้ทุกคนระหว่างที่ยังยืนด้วยอาการตะลึงกันอยู่เตือนขึ้นท่านได้ยินคำสั่งของนายเราแล้วรีบออกเดินทางกันเถอะพวกเราจะไปกันเดี๋ยวนี้แหละแต่เรารู้สึกประหลาดใจต่อภาพที่เราเห็นโน่นเหลือเกินท่านกุตมะรับพินพูดเรียบๆท่านประหลาดใจอันใดทหารอันมากมายพร้อมอาวุธไล่ฆ่าฟันล้างผลาญประชาชนทั้งหมู่บ้านอย่างทารุณโหดร้ายโดยไม่มีทางจะต่อสู้ทหารมรกตนครอันเกรียงไกรเหล่านั้นมีไว้เพื่อทำลายล้างประชาชนเหรอท่านไม่ได้ยินอุปราชอนุชาบอกเมื่อครู่นี้หรอกเหรอว่านั่นคือพวกสร้างความเดือดร้อนให้กับแผ่นดินสร้างความเดือดร้อนให้แผ่นดินหรือว่าพวกที่ไม่เลื่อมใสนับถือเจ้าผู้ครองนครของท่านกันแน่ที่นี่กษัตริย์ก็คือแผ่นดินใครสร้างความเดือดร้อนไม่เป็นที่พอพระทัยแก่กษัตริย์ของเราก็ย่อมเปรียบเสมือนสร้างความเดือดร้อนระดังกระเดืองต่อแผ่นดินนั่นเองเอาละเข้าใจแจ่มแจ้งดีแล้วเชษฐาพยักหน้าลากเสียงยาวๆท่านจะกรุณานำพวกเราเดินทางผ่านเข้าไปในเขตที่ทหารของท่านปฏิบัติการกวาดล้างศัตรูของแผ่นดินหน่อยจะได้ไหมเราอยากจะเห็นโดยใกล้ชิดเส้นทางตามถนนสายนี้ที่พวกท่านจะต้องเดินไปก็ผ่านหมู่บ้านนั้นอยู่แล้วท่านจะได้เห็นชัดเมื่อเดินใกล้เข้าไปกองทัพนี้จะแวะตรวจผลงานของทหารที่ได้รับคำสั่งให้เข้าไปกวาดล้างจับกุมที่หมู่บ้านนั้นด้วยและตลอดเส้นทางก่อนจะถึงตัวเมืองถัดจากนี้ไป
0: เหล่านั้นท่านก็จะได้เห็นเป็นระยะไปว่ากองทัพนี่ปฏิบัติหน้าที่ในการกวาดล้างพวกกระด้างกระเดื่องยังไงหน้าที่ใดบ้างเราไม่ได้รับคำสั่งให้ยกกำลังมาคอยดักจับพวกท่านประการเดียวเท่านั้นหากแต่มากวาดล้างชุมชนด้วยกลางตะวันบ่ายที่แผดแสงร้อนแรงกล้าจนรู้สึกแสบผิวหน้ากองทหารและเฉลยเคลื่อนบ่ายหน้าลงไปยังบริเวณที่ราบต่ำเบื้องล่างตรงตำแหน่งอันเป็นหมู่บ้านหรือชนบทย่อมๆที่มีการฆ่าฟันล้างผลาญกันอยู่อย่างเหี้ยมโหดอมหิตนั้นยิ่งใกล้เข้ามาก็ยิ่งมองเห็นเปลวไฟมั่นควันและระอุไอความร้อนที่กำลังเผาไหม้ลุกลามโชติช่วงโชยมาสัมผัสกลิ่นศพถูกไฟไหม้อยู่ในกองไฟกลิ่นขาวเลือดโชยมาเตะจมูกบางครั้งเมื่อลมพัดหวนหมอกควันอันเกิดจากการลุกไหม้อาคารโรงเรือนและยุ้งฉางเหล่านั้นก็ตลบอบอวนเข้ามาปกคลุมกองทัพที่กำลังเคลื่อนขบวนอยู่จนแทบจะมองอะไรไม่เห็นแล้วก็แสบตาไปหมดรหัสยะตะโกนบัญชากล้องให้กองทัพทั้งหมดเปลี่ยนรูปขบวนการเดินอยู่บนถนนเลี่ยงลงทุ่งนาซีขวามืออันเป็นตำแหน่งที่ตั้งนิคมแห่งนั้นเพื่อหลบควันไฟที่โชยสวนมาอย่างหนาแน่นจนหายใจแทบไม่ออกอันเนื่องจากตรงกับทิศทางลมในขณะนี้คณะเฉลยที่เดินไปกับขบวนทหารที่ควบคุมด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะกล่าวถูกในใจเกิดความตื่นเต้นร่าร้อนและกระวนกระวายต่อสภาพเหตุการณ์ที่มองจากระยะห่างซึ่งบัดนี้กำลังใกล้เข้ามาทุกขณะจริงอยู่พฤติการกวาดล้างไล่ข่าฟันของกองทหารหลวงมรกตนครที่กระทำต่อราษฎรชาวไร่อันเป็นเจ้าของชนบทแห่งนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องผูกพันกับคณะอาคันตุกะต่างแดนเลยเป็นเรื่องภายในของชาวมรกตนครโดยเฉพาะแต่กลุ่มเฉลยต่างแดนก็บังเกิดอาการสลดหดหู่และไม่สบายใจนักมันไม่ใช่ภาพอันเป็นมงคลต่อสายตาและความรู้สึกเลยที่ต่างสำนึกว่าดันหลุดเข้ามาในแผ่นดินที่บ้านเมืองกำลังอยู่ในภาวะมิกสันยีนองเลือดมีการรบราฆ่าฟันกันเองแบบนี้ไม่ใช่เป็นการทำสงครามระหว่างกองทหารกับกองทหารแต่เป็นเรื่องของกองทหารซึ่งมีกำลังคนและอาวุธพร้อมปฏิบัติการเบียดเบียนราวีต่อชาวบ้านอย่างทารุณประชาชนชาวบ้านเหล่านั้นทำผิดคิดร้ายอะไรนักหรือเขาจึงถูกล้อมฆ่าและทำลายเผาผลาญอย่างเจตนาจะให้สิ้นซากสิ้นเชื้อถึงเพียงนี้นี่คือปัญหาคิดของบรรดาเฉลยผู้ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แต่บังเอิญได้เข้ามาเห็นเข้ากับตาไอ้บ้านเมืองนี้มันไม่ชอบมาพักกลเสร็จแล้วแฮะชัยยันเอ่ยขึ้นกับพรรคพวกของเขาขณะที่รีตายกมือขึ้นโบกไล่ควันไฟอันหนาทึบที่ลอยมาปะทะหน้าไม่ขาดระยะพร้อมกับกลิ่นเหม็นเขียวของซากศพที่ถูกไฟย่างสดๆ สงสัยว่ากำลังจะอยู่ในระหว่างฉุกเฉินถึงเขตขีดสุดทีเดียวแหละถึงว่าสิไม่อย่างนั้นก็คงไม่ถึงกับใช้ทหารเป็นกองทัพออกมาไล่ฆ่าราษฎรชนิดเผากันทั้งหมู่บ้านแบบนี้หรอกแล้วทุกคนก็เงียบขรึมกันไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งดารินวราฤทธิ์ใบหน้าของหล่อนบ่งความไม่เป็นสุขนักหล่อนตื่นเต้นและพรั่นพรึงต่อเหตุการณ์ที่รู้ตนเองดีว่ากำลังจะก้าวเข้าไปเห็นมากกว่าทุกคนทั้งหมดลืมเรื่องอื่นใดทั้งสิ้นลงชั่วขณะด้วยความคิดสับสนอลหม่านจนปรับความรู้สึกไม่ทันครั้นแล้วชั่วไม่นานภาพเหตุการณ์ทั้งหมดก็ปรากฏขึ้นกับสายตาฝ่ายเฉลยซึ่งถูกคุมตัวมาถึงทั้งหมดยืนจังงังเหมือนถูกสาปเป็นหินไปชั่วขณะจากสิ่งที่เห็นเบื้องหน้าและแวดล้อมกายอยู่ทั่วไปมันเป็นจัตุรัสถนนดินแดงตอนหนึ่งของกลางบริเวณนิคมที่ลุกโชนไปด้วยเปลวไฟอันร้อนแรงแข่งแสงตะวันบ่ายท่ามกลางซากอันถูกเผาผลาญปรักหักพังของเคหะโรงเรือนศพของชาวบ้านเจ้าของเคหะกลาดเกลื่อนอยู่ทั่วไปทุกร่างอาบแดงฉานไปด้วยโลหิตสดๆมีบาดแผลและคมอาวุธต่างๆปรากฏอยู่อย่างสยดสยองเป็นที่ชวนสังเวชตายิ่งมีชายชะกันคนชราสตรีแม้แต่ทารกแรกเกิดก็ไม่ได้รับการยกเว้นจากหลักฐานซากศพที่ปรากฏอยู่ทั่วไปปฏิบัติการกองทหารเท่าที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือการล้างทั้งหมู่บ้านล้างโคตรหญิงแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งล้มกลิ้งอยู่กลางพื้นห่างจากที่มาเรียยืนอยู่ออกไป 3-4 วาหอกเล่มนึงเสียบทะลุแผ่นหลังโผล่ออกมาเสียบตรึงกับลูกน้อยไว้ไม่เกิน6เดือนที่แม่ตะกองกอดแน่นติดอยู่กับอกดาวดิ้นไปพร้อมๆกันทั้งแม่และลูกเด็กชายคนหนึ่งอายุประมาณ5ขวบร่างกายขาด2ท่อนกลิ้งอยู่ใกล้ๆด้วย
2: โอ้ my god
0: แม่มสาวลืมตาโพลงอุทานออกมาจากริมฝีปากมุบมิบดารินยืนตัวสั่นเทาหน้าซีดเผือดมือทั้งสองกำแน่นโดยไม่รู้สึกตัวเพื่อนชายกับพี่ชายของหล่อนก็ตกอยู่ในภาวะตกตะลึงจอมมักคุเทศรับพินไพรวันเอก็ชาดิกไปทั้งกายจากภาพชวนอเนจอนาถที่เห็นเสียงอุทานปนพรุษวาสสาบแช่งดังแซ่มาจากกลุ่มพลานพื้นเมืองในระหว่างที่ฝ่ายนายจ้างทักคนเงียบกริบราวกับมีอะไรมายึดลิ้นไว
2: ้มันขาดทิ้งหมดเลยนายไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าเด็กอานิจจังสุขขังเอ้ย
0: ตัดเท่าบนคำร้องขึ้นขณะจิตหนึ่งที่ฝ่ายเฉลยทั้งหมดยืนนิ่งอยู่กับที่เช่นนั้นระยะระหว่างนี้เป็นการเคลื่อนไหวสับสนของเหล่าทหารที่ปฏิบัติงานล้างผลาญและกองทัพใหญ่ที่เคลื่อนเข้ามาสมทบเสียงตะโกนบัญชาการเสียงรายงานเสียงฝีเท้าม้าที่ควบพยกอยู่ไปมาดังรอบตัวรหัสยะบัดนี้ผงาดม้าอยู่กลางลานจตุรัสส่งเสียงอันมีอำนาจเฉียบขาดบงการอยู่ตลอดเวลากุตมะอยู่ในอาการสงบเงียบขรึมใกล้ชิดฝ่ายเฉลยตามเดิมเหมือนจะคอยจับสังเกตปฏิกิริยาอาการเคลื่อนไหวภารกิจการสังหารหมู่ดูเหมือนจะสุดสิ้นลงไปแล้วไม่มีการต่อสู้เหลืออยู่อีกเพราะทุกคนในหมู่บ้านคงจะถูกฆ่าตายหมดแล้วคงมีแต่โรงเรือนที่กำลังติดไฟอยู่เท่านั้นพวกทหารกองล่าสังหารกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปอาการเหมือนจะพยายามตรวจค้นหาอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเข้มแข็งหมาสักตัวมันก็คงไม่ยอมให้มีเหลือถ้าหมู่บ้านนี้เลี้ยงหมาชายยันกระซิบลอดไรฟันที่ขบแน่นออกมาเหมือนจะรำพึงกับตนเองอำมหิตแล้วก็โหดร้ายมากเชษฐาพูดเสียงต่ำพร่าระพินตื่นจากภาวะถูกสะกดด้วยภาพเหตุการณ์เป็นคนแรกเขากวาดตาสำรวจไปรอบๆแล้วมาหยุดนิ่งอยู่ที่ร่างอันมีผมขาวโพลนปานดอกลาวร่างหนึ่งนอนหายใจรวยๆห่างออกไปทางซ้ายมือใกล้กับเกวียนที่ผูกไว้ใต้ต้นไม้เป็นชายชราอายุเกิน70ปีขึ้นไปชายผู้เคราะห์ร้ายยังไม่ตายสนิทร่างกายมีรอยคมอาวุธยับเยินดวงตาขั้นคู่ของแกเบิกโผล่ขึ้นไปสู่ท้องฟ้าอย่างปราศจากความหมายทุกครั้งที่หายใจเลือดจากบาดแผลที่สวงอกทะลักออกมาเป็นลิ่มๆอดีตร้อยตำรวจเอกตระเวนชายแดนไทยปราดเข้าไปที่ร่างนั้นทันทีการเคลื่อนไหวของเขาทำให้พรรคพวกทุกคนหันมาพบและกรูตามกันเข้ามาทั้งหมดรพินทร์สุดกายลงพิจารณาโดยใกล้ประคองช้อนศีรษะแกขึ้นมาในอ้อมแขนน้ำเสียงครางแผ่วโผยหลุดลอดริมฝีปากอันเหี่ยวย่นแห้งผากออกมาดวงตาฝ้าฟางเปิดค้างคงจะไม่เห็นอะไรอีกแล้วทั้งสิ้นนอกจากสัมผัสจากอาการประคองจะให้ส่วนสำเนียกได้จางๆว่าจะเป็นสัมผัสแห่งความปราณีจากมิตรมากกว่าศัตรูดารินเรียกกระบอกน้ำจากบุญคำมาโดยเร็วสุดตัวนั่งช่วยประคองช้อนศีรษะขึ้นพร้อมกับค่อยๆป้อนน้ำให้ที่ปากอันอ้าเผยนั้นชายชราผู้อยู่ชิดกับมรณการดื่มเต็มอึกใหญ่ครั้งเดียวแล้วก็หายใจสะท้อนเยือก
2: ลุงพวกของลุงทำอะไรผิดพวกทหารหลวงถึงได้มาฆ่าฟันล้างผลาญทั้งหมู่บ้านแบบนี
0: ้แพทย์สาวนักมนุษยวิทยาพยายามพูดถามคนเจ็บจะได้ยินประโยคนั้นหรือไม่ไม่มีใครทราบได้แต่ที่ทุกคนได้ยินแกพูดแผ่วเบาขาดเป็นห่วงๆมีความหมายที่ต่างเข้าใจได้ชัดเจนว่ามหาเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์พระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วหรือไม่ใช่แผ่นดินนี้กำลังจะพินาศเพราะทรราชจบประโยคอันยากเย็นประโยคสุดท้ายที่ขาดหายไปในลำคอดวงตาคู่นั้นก็หรี่รอยลงคอพับดารินฟ้าข้อมือตรวจชีพจรแล้วเงยหน้าขึ้นมองหน้ารพินพรานใหญ่ค่อยๆวางศีรษะนั้นลงราบกับพื้นตามเดิมยกหลังมือขึ้นเช็ดปลายจมูกขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าม้าหลายตัวก็โผล่ดังสนั่นเข้ามาเต้นร้อมรอบกายอยู่เมื่อต่างเหลียวมองเห็นรหัสยะอุตมะและทหารม้าจำนวนหนึ่งก็เข้ามาล้อมค้ำหัวอยู่โทษของพวกเจ้าหนักอยู่แล้วจงอย่ากระทำการใดให้เป็นการเพิ่มโทษขึ้นไปอีกเลยเราขอเตือนไว้ดารินเหลืออดลุกพรวดพราดขึ้นยืนประจันหน้ารหัสยะในทันทีตาวาวโรดหล่อนหมดความเกรงเกรงอันใดอีกทั้งสิ้นร้องออกมาเสียงดังลั่น
2: เราอยากจะรู้นักว่าเรามีโทษอะไรที่กล่าวหาและก็ทำการอันใดที่เป็นการเพิ่มโทษ
0: ผู้ใดให้การเกื้อกูลอุปการะแก่พวกขบฏคิดการทรยศต่อแผ่นดินผู้นั้นมีโทษเท่ากับก่อการขบฏเองโทษคือประหารเจ็ดชั่วโคตรขอให้พวกเจ้าจงรู้ไว้ด้วยรหัสยะ รับพินเองผู้ใจเย็นที่สุดบัดนี้ก็แทบจะสิ้นสุดการอดกลั้นถ้าบัลลังก์ของกษัตริย์สิงหราของเจ้าแทนความหมายของแผ่นดินมันก็เป็นที่เห็นกันบัดนี้แล้วว่าแผ่นดินเนี้ยชั่วร้ายเลวทรามที่สุดเราไม่สนใจหรอกว่าชายชราผู้นี้จะถูกพวกเจ้ากล่าวหาโทษยังไงแต่เราพบว่าเขาถูกรุมสังหารอย่างทารุณจากกองทหารของเจ้าก่อนตายเขาขอน้ำจากเราโดยมนุษยธรรมเราก็ให้น้ำแก่คนที่กำลังจะสิ้นชีวิตเมื่อเจ้าจะกล่าวหาว่าพวกเราเกื้อกูลอุปการะก่อศัตรูของเจ้าก็เชิญมาเรียเชษฐาและดารินดึงปืนออกมาจากซองถือพร้อมอยู่ในมือพร้อมกันหมดโดยไม่ได้นัดทุกคนยืนหันหลังชนกันมาเรียส่งปืนคืนให้ชายยันซึ่งรีบรับไปโดยเร็วเจ้ารู้ไหมว่าชายคนเนี้ยก่อนตายเขาพูดอะไรกับเราท่านหัวหน้าคณะพูดกล่าวข้าไม่สนใจว่าไอ้คนกำลังจะตายมันจะพูดอะไรกับพวกเจ้ารหัสยะตะโกนตอบด้วยเสียงอันดัง
2: ก็ดีแล้วที่จะไม่สนใจแต่พวกเรารู้แล้วว่าแผ่นเดนเนี้ยอยู่กันยังไง
0: ดารินสวนคำอย่างไม่ลดละใบหน้าอันเคยซีดเผือดของหล่อนบัดนี้แดงกำยกปืนในมือขึ้นชี้หน้าอุปราชจอมทัพผู้หฤหด
3: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนคำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ จากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
5: คุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวหนุ่มบอยสิมาเว้าถึงคุณสมบัติหรือว่าส่วนผสมที่มีในกาแฟก้อนคำแต่ละตัวละสิมาแจกแจงสู่ฟังว่าแต่ละตัวนี่มันมี

0: ครีมเทียมสกัดจากมะพร้าวมันรสชาติดีและก็ช่วยเผาผลาญลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยอินนูลินเนี่ยครับจะซอยกระตุ้นการผลิตอินนูลินซอยควบคุมน้ำหนักคอลลาเจนไดเปปไทด์ซอยบำรุงกระดูกและคอต่อร่วมไปถึงคอลลาเจนไตเปปไทด์อันนี้จะซอยลดริ้วรอยและกระตุ้นการเกิดหรือสร้างอิลาสตินในชั้นผิวหนังแคนเบอร์รี่อันนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีซอยเรื่องซอยให้ผิวพรรณชุ่มชื่นง่าดำซอยชะลอวัยครับคงความอ่อนเยาว์ป้องกันการเกิดโรคหัวใจเห็ดหลินจือซอยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงโสมนะเสริมสร้างการทำงานของสมองปรับสมดุลของการไหลเวียนของเลือดกระบองเพชรอันนี้ซอยดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายก็คือซอยสลายพวกไขมันนั่นแหละครับพี่น้องเนาะวิตามินซีลดการเกิดเส้นเลือดอุดตันต้านการสร้างอนุมูลอิสระเฮ็ดให้ผิวเนียนใสวิตามินอีอันนี้ซอยบำรุงผิวพรรณและก็ชะลอการเสื่อมของเซลล์นะครับคิวเทนนะครับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยครับซอยชะลอวัยและก็ซอยบำรุงผิวพรรณสุขารสอันนี้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะฮะที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ให้พลังงานบอกง่ายๆว่ากินเข้าไปแล้วผู้น้องผู้ป่วยเบาหวานน่าสบายใจครับมีแต่น้ำตาลสีลดบ่มีเพิ่มลูทีนครับซอยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโครเมียมอะมิโนแอซิดอันนี้ซอยลดความอยากอาหารป้องกันบ่ให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันซอยลดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นยังผู้ป่วยเบาหวานคือต้องกินกาแฟก่อนค่ำนี่แหละครับอะเซโรราเชอรี่อันนี้จำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันและก็ดูแลผิวพรรณโกจิเบอร์รี่บำรุงสายตาและซอยเผาผลาญดอกข้ามฝอยอันนี้ซอยบดไขมันในเส้นเลือดและก็ป้องกันเรื่องของไขมันอุดตันครับทางเช่าตัวนี้ช่วยบำรุงตับบำรุงไตแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะครับตังกุยตัวนี้ซอยบำรุงร่างกายครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงสมองบำรุงตับบำรุงต่อมน้ำเหลืองบีทรูทอันนี้ซอยป้องกันความเสื่อมของเซลล์และก็เสริมพละกำลังวิตามิน B12 ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียบำรุงสมองลดอาการชามือชาเท้าชาเขียวครับซอยลดน้ำหนักและก็ซอยผ่อนคลายโคเมียมพิโคลิเนตอันนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและซอยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อกาแฟเขียวตัวนี้ช่วยลดระดับน้ำตาลและก็ซอยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแอลคาเนทีนตัวนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักแอลอาร์จินีนอันนี้ซอยเสริมระบบหัวใจและก็หลอดเลือดนะครับร่วมไปถึงส้มแขกนะส้มแขกนี้ช่วยควบคุมน้ำหนักและก็ละลายไขมันที่มันสะสมเจียวกู้หลานซอยชะลอวัยลดระดับคอเลสเตอรอลแอลกูตามีนซอยฟื้นฟูร่างกายเพิ่มการเผาผลาญและเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงผู้ข้าวซอยเพิ่มคุ้มคุ้มกันแก้กามโรคแก้คอเข่าและก็แก้น้ำเหลืองที่เสียพี่น้องจะเห็นได้ว่าส่วนผสมที่เฮาอัดแน่นสมุนไพรที่เฮาอัดไว้ด้วยสารสกัดสมุนไพรในกาแฟก่อนค่ำนี่ครับมีประโยชน์ในร่างกายโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือเบาหวานกินแล้วเป็นยังน้ำตาลเพิ่นขึ้นลดเบาบ่อยหรือว่าไขมันพอกตับไขมันในเลือดไขมันสะสมในร่างกายเป็นยังเพิ่นกินแล้วค่าไขมันเพิ่นขึ้นดีขึ้นนี่แหละครับคักแน่ที่สำคัญครับผู้ใดกินแล้วก็จะช่วยดูแลเรื่องข้อต่อไขข้อเข่าเสื่อมเข่าลันกดกดแกดมวนมูนีอีพออีเมเอาไปกินครับกาแฟก่อนค่ำใส่คู่กันกับน้ำมันนวดก่อนค่ำนี่ต้องยกโปแถมก้อยให้เพราะว่ามันเป็น2พลังบวกกินกาแฟก่อนค่ำบำรุงจากภายในนะครับแต่ว่าคันมีอาการนี่โอ้ยซัวมันสิไข้ซัวสิค่อยบรรเทานี่เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำไปนวดตรงจุดที
1: ่รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยม

ซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนโฆ

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 092-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bò mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bò mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
3: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดี๋ยวนี้ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเสียงไม้บ่
1: แม่นอีหลีล่ะ
3: หึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่งเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
1: 090-292-7444
3: ส่งฟรีหอดเฮือนตียายสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊บมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสารีบอกแม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: มองไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลอง

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ
1: พุ่นที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดย

0: พบกับลูกไส้ลายอีเมลคนเก่าเราบ่กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ไส้โคตกไทยบ้านหน้าบานๆแซมเปเปปากแปแปเป้า

0: ี่น้องเอ้ยท่านได้ยินคำว่าขมในในอย่าเฝ้าจมล่างเถื่อขมขี่เพียไพ่นาหากสิดีอย่าสุตีเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนล่างเถื่อกินลาบก้อยยังสิโอแม่นอาวหามามาแล้วมาเอาแนวไปไหวมาเอาในไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่ข้านไปไหวถ่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนางหันครับโคศกไทยบ้านนาบันบานดังปีปีปากแปแปเว้าเวแวะข้านกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะหมอบตอบขาหนบมือจอคอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่นำน้องนำอีพออีแม่พอใหญ่แม่ใหญ่เอาสู่บรรยากาศของอะไรกันม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำอ่อยบอยสุนทรชัยสนใจสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์ครับ0902927444วัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: ซื้อร่องลีดได้ค่อยนะ
0: เออเจ้าซื้อร่องลีด
1: ซื้อตั้งกาแฟนะ
0: โอ้ได้ตัวละอีพอเอาได้แน่
2: กาแฟเคยสั่งนี่แม่นบ
0: ่กาแฟก่อนค่ำของเจ้าเคยสั่งนี่ละอีพอร่องลีดเขียวสะอาด
2: เออมันโทรศัพท์สิเบิดเงินนี่เอาอันนั้นสี่กล่องพันหนึ่งนั่นมันบ่ใหญ
0: ่แม่น
2: เออสี่กล่องพันหนึ่งเด้อ
0: เอาอย่างแถมแถมนวดเย็นเน
2: า
0: ะ
2: อ๋ออันมันแถมน้ำมันนวดสูตรเย็นน้ำมันบ่
0: ครับแมนครับแมนครับโอเคครับ
2: โอเคโอเคเอากระเพาะสีกองน้ำมันนวดสูตรเย็นน้ำหน้า
0: ได้ครับพอลองลิดครับ
2: เออ
0: สวัสดีครับ
2: โอเค
0: ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับเข้าใจครับพ่อเดี๋ยวส่งให้เลยขอบคุณมากมากนะครับ0902927444ก่อนเขาไร่กันมือเศร้านี่ก็โอ้นะครับอุ่นหนาฝาขังด้วยเร่งใจจากอีพออีแม่นะครับโทรมาอุดหนุนลูกเต้านะครับคุณแม่เตรียมสมพรมาหมากอันเก่าสั่งวันจันทร์บ่ทันได้ได้ลูกแต่อันนี้สั่งไม่แค่เจ้าให้สั่งอีกกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นอีแม่ออนบาค่ำจากทางถาดพนมนะครับถาดพนมเหนือเนาะแม่เนาะกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทแถมกาแฟแม่สมบัติสิมจันทราจากดินดำผู้เวียงขอนแก่นกาแฟ2กล่องกระใสเส้น1กระปุก 1,050 บาทแถมผ้าถุงคุณแม่ดอกไม้รักษาราชจากพันนานิคมสว่างแดนดินกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมหนวดร้อนขอเพลงไว้น้ำสดหรือร้อยแฟนนั่นเห็นบ่กันบ่แม่มไว้จังสิก็ลืมเด้นะครับอีพออีแม่ก็ได้อาลังเถื่อผู้ขอเพลงละผมจือบ่ได้เปิดให้ก็อย่าเครียดอย่าขมอย่าจมให้เด้อแม่เด้อจักว่าสิเฮ็ดอีหยังแน่แต่ละมื้อแต่ละเว้นนี่ตั้มหน้าตั้มหลังอยู่นี่ล่ะบ่าวไว้ก็ได้เนาะยาวต่อสนามสดหรือร้อยแฟนบ่แม่นแฝดแต่ติดแสดมักลำคือกะลาลาลาลาลาลันยาว

0: โสดหรือหลอยแฟนนะครับยาวๆน้ำกันตรงนี้นะครับเนาะเอ้า0902927444สวัสดีครับเบาบอยครับแม่สำลี
1: จ้าสั่งกาแฟนะจ้าก
0: าแฟเอาจากกองครับคุณแม่ครับ
1: เอาซี
0: กาแฟซีกอง 1,000 บาทแม่สำลีเอาหยังแถม
1: เอายานวดรุดร้อน
0: แถมนวดร้อนนะแม่เนาะอีแม่อยากฟังเพลงหยังบ่ขอได้เด้อได้ฟังวิทยุได้ฟังวิทยุบ่ตอนนี
1: ้ฟังแม่นบ่จ้า
0: โอ้วิทยุยุ่
1: นฟังผม
0: พ่อใหญ่ว่าหยังเกาะ
1: สัญญาปาคอนนั่น
0: โอ้สัญญาปาคอนได้ครับได้ครับแม่จ้าจ้าขอบคุณครับแม่สำลีครับขอบคุณครับลมพัดเข้าดอหัวใจอ้ายรอฟังข่าวหอดย่ามพอดีได้เนาะแม่เนาะคือฮอดผู้สา

ง0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ0902927444นะครับ0902927444โทรมาเบอร์นี้ก็แล้วกันนะครับสัญญาปาคอนครับอีพอผมขอมาบักลาจัดให้เลย

0: มา
1: ขนาด
0: ไรนี่นะ
2: กินกาแฟก่อนข้ามไปกับไข่เนี่ยบ่ปวดหลายมันบ่แม่
0: จ้าจ้าจ้า
2: พอไปพอมาเนาะ
0: มันบ่มีเงินจังหวัดซื้อเธอเล็กๆหน่อยมาประคองไว้
2: จ้าบ่บ่เป็นหยังอีแม่อันจักปีละปีนี้แม่ฝอยครับ
0: 76เลยเด้อ
2: โอ้76แล้วเนาะอีแม่เนาะมีลูกหลายคนบ่มีลูกหลายคนบ่ก็ที่ถามนี่เพราะว่าคันคนมีลูกหลายนี่แฮงเข้าเสื่อมหนักกว่าหมู่เด้แม่เพราะว่าแค่เสื่อมมันถูกดึงไปสร้างให้ลูก
0: มี3คนมันน่ะบ่อยู่น้ําไปอยู่คนละโลก
2: เอาคือว่าจังซั่นแหละลูกไปก่อนเบิดละบ
0: ่บ่แล้วเขาก็ไปมีครอบมีครัวอยู่บ้านผัวบ้านเมียเขา
2: หมายถึงว่าเขาไปเติบโตออกเฮียนออกซ่านไปเบิดแล้วอีแม่อยู่ผู้เดียวติ
0: อยู่กับเฒ่า
2: เอาอยู่กับเฒ่า2เฒ่าโอ้เอาดูแลกันเด้ออีพ่ออีแม่เด้อเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
0: จ้า
2: จ้าสวัสดีครับคุณพ่อจันหมุนวง
3: เป็นไปได้บ่เนาะยามื้อนี้เน
2: า
3: ะ
2: ครับสั่งมื้อวานก็สิได้มื้อนี้ล่ะพ่ออย่างเร็วอีพ่อสั่งมื้อวานส่งออกมื้อวานยังเร็วก็สิได้มื้อนี้ครับยังซ่าก็บ่เกินมื้ออื่นเด้อ
3: แม่นสมมุติว่ามื้อก่อนนี่บ่แม่นบ่สั่งก็ได
2: ้มื้อก่อนเนี่ยมื้อแรงผมก็ยังบอกว่าอย่าไปนับเนี่ยมื้อแรงเนี่ยมื้อแรงมื้อก่อนนี่มันเขาส่งออกไปแล้วก็คือถ้าเลยบ่าย2ไปเนี่ยมันจะเป็นวันใหม่เลยนะครับพ่ออะยังอธิบายกับอีพ่ออยู่เปลี่ยนจังซั่นอธิบายกับอีพ่ออยู่ดิว่ามันอีพ่อเป็นคนเข้าใจผู้นึงอยู่อีพ่อผัดบ่เข้าใจเน
3: าะครับบ่เนาะบ่าย
2: ครับครับครับเดี๋ยวมื้อนี้คนส่งโทรหาครับครับเดี๋ยวมื้อนี้คนส่งโทรหาครับ
3: ก็สิรอท่าอยู่นี่แหละครับมันเป็นแต่ได้ก็ได้เอ้า
2: ครับผมครับผมอีพ่ออย่าไปใส่เด้อรอท่าอยู่หั่นเด้อขอบคุณหลายๆครับถ้าอยากได้วันต่อวันนี่สั่งเช้าถึงเที่ยงนี่ชัวร์ครับแต่ถ้าหลังเที่ยงไปก็จะเป็นอีกอย่างใหม่นะครับเนาะครับแม่ออน
4: จ้าสั่งอีกแน
2: ่แน่เอาอีกตีเอาตื้มอีกตี
4: จ้ากาแฟ2สบู่สบู่อาบน้ำสบู่ถูตะสบู่ล้างหน้าย่างละก้อน
2: เป็น10กล่องเนาะบัดนี้เนาะ
4: บัดนี้ก็บ่อันคนละอันอันนี้เดี๋ยวสิบอก
2: โอ้โอ้เดี๋ยวๆๆเดี๋ยว
4: พูดเย็น
2: เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวอย่าเฝ้าสั่นอย่าเฝ้า
4: จ้าๆ
2: ผมว่าสิแก้ข้อมูลเดี๋ยวผมว่าสิแก้ข้อมูลอีเมลก็สั่นบ่ได้แก้ยากเนาะ
4: สั่งๆให้เพิ่น
2: โอ้สั่งให้เพิ่นติบัดนี
4: ้จ้า
2: ๆเอาอันของเพิ่นเอาของเพิ่นเอาหยังแน่ก
4: ็กาแฟ2
2: กาแฟ2
4: สบู่อาบน้ำสบู่ล้างหน้าย่างละก้อน
2: อาบ1ล้าง1เนาะแม่เนาะ
4: จ้าอันนวดสูตรเย็น
2: นวดเย็น
4: เท่าไรบัดนี้
2: ล่ะเย็นอันเดียวบ
4: ่จ้า
2: เดี๋ยวเด้อครับอันนี้มันเป็นเนี่ยสมองก็คือบ่เรียนแต่ละมื้อนี่เดี๋ยวใส่สมองอันเทียมซอยก่อนนะครับ600บวก
4: อันมันโตท่านน่ะนะ
2: 85บวก75บวก195เท่ากับ955บาทเอ้าบ่ฮอดก็แถมคือเก่าละ
4: จ้าจ้าเอาแถมหยังไม่นอนสูตรท่อนแถม
2: จ้าจ้าของแม่อ้อนอันนั้นผมให้อยู่เด้อมื้อเช้านี่เด้อ
4: จ้าจ้าขอบคุณหลายๆอันนี้นั่นส่งแม่นุ่นสุขโตเด้อ
2: แม่นุ่นนามสกุลสุขโตบ่แม่
4: จ้า
2: บ้านเลขที่เท่าไหร่
4: บ้านเลขที่62โอ้26 26
2: แน่26หมู่ใดแม่หมู่ใด
4: หมู่เดียวกันล่ะหมู่6น้องอันน้องหอยทานี่แหละ
2: 22 26หมู่6ตำบลธาตุพนมเหนือบ่แม
4: ่จ้าจ้า
2: เบอร์โทรเล่าดิบัดนี
4: ้เบอร์โทรบ่มีเอาเบอร์โทรแม่อ่อนนี่ล่ะ
2: เอาสิส่งไปน้ำกันกับแม่ส่งไปน้ำกันกับแม่ออนซะเนาะหมายถึงว่าเดี๋ยวให้เราเอาเงินมาฝากไว้955บาท
4: จ้า
2: ผมสิเฮ็ดเป็น2ชุดแต่ว่าเอาไปน้ำกันน่ะนะแม
4: ่มันจ้าเอาน้ำกันก็ได
2: ้มันค่อยอันนั้นมันค่อยง่าย
4: เออจ้าๆๆ
2: โอเคกาแฟ2นวดเย็น1สบู่อาบน้ำ1ล้างหน้า1แถมน้ำแถมสูตรร้อนเนาะ
4: จ้าๆๆ
2: 9 9 9 5 5
4: 95
2: 950 5
4: 955
2: เออเดี๋ยวอีเมลสิลุกทุน5บาทเด้ครับโอเคครับแม่ของแม่ของแม่ก็จะรวมเป็นยอด 2,955 นะรวมของแม่ออนน้ำนะ
4: จ้า
2: โอเคครับเพราะว่าเดี๋ยวให้น้องใส่ไปชุดเดียวกันเลย
4: 2,900 แล้วเน
2: า
4: ะ
2: เออของแม่นุ่นของแม่นุ่นผมเว้าผิด
4: จ้า
2: โอเคครับแม่ครับครับผมโอเคครับ2 2955เด้อแม่เด้อทั้งเบิดเด้อ
4: ค่ะค่ะค่ะ
2: ครับครับผมโอเคสวัสดีจ้าแม่เข้าใจกันแล้ว ขอบคุณครับเอ้ยเนาะอันนี้แม่นุ่นฝากสร้างว่าสั่นเออขอบคุณหลายๆอีแม่นุ่นบ่มีโทรศัพท์ก็เลยฝากแม่อ่อนสั่งเอาไปน้ำกันรวดแล้วแม่แห่งดีเด้นะครับเออได้รับพร้อมกันสันเดชความหมายนั่นน่ะเออคันแม่นไปคนละจังหวะน่ะบ่ได้รับพร้อมกันได้สิว่าลูกไส้บ่เตือนอีกเด้นะว่าสิว่าโอ้ยอยากได้พร้อมกันครับอันของแม่อ้อนนี่นะสิว่าอีกล่ะนะครับเนาะ 0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำ0902927444090-292-7444ครับนมัสการครับนมัสการครับหลวงพ่อพม่า
1: เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์
0: กาแฟ4กอง
1: ครับลูกหลาน
2: ครับกาแฟ4กองเอาหยังแถมครับหลวงปู
1: ่292
0: เอาอันยังว่าน้ำมันหนวดก็ยังอย่าง
2: ครับสบู่บ่ปู
0: ่สบู่ก็เอามาแหละ3ก่อน
2: บ่เอาผักคนหนูซั่นแหละ
0: เอาคนหนูไปแล้ว
2: หาคนหนูเนาะกาแฟซีแสงผักคนหนูเนาะปูเนาะที่อยู่เดิมเนาะ
0: แม่นมังกรละ
2: ครับครับเดี๋ยวลูกส่งให้ลูกขอญาติรับสายสอนเด้อ
0: เออ
2: ครับสวัสดีครับแม่สมครับแม่สม
5: สวัสดีจ้า
2: ครับผม
5: ไ
2: ฮบอยครับแม
5: ่
2: บอยครับบอยสุนทรชัยครับอีเมลฟังจากมือถือเด้อวิทยุมันจะซากกว่าเด้อ
5: ฟัง
2: จาก
5: โทรศัพท์มีล่ะ
2: เออพรวิทยุลงก่อนนะครับ
5: จ้า
2: ครับ
5: เดี๋ยวแม่ขอเพลงแม่
2: เอาเพลงหยังครับแม่สม
5: เพลงแม่ลูก
2: เอาเพลงหยังครับแม่สมครับแม่สมฟังเพลงหยังครับแม่สมฟังเพลงอะไรครับฟังจากมือถือครับพรวิทยุลงวิทยุมันจะช้ากว่าครับแม่แม่สมนับ1แม่สมปิดวิทยุนับ2แม่สมขอเพลงเลย
5: ขอเพลงคนบ้านนอก
2: คนบ้านนอกของใครครับ
5: ของคนบ้านนอกจ้ะบ้านนอก
2: เออจ้ะโอเคคนบ้านนอกของคนบ้านนอกจ้ะเข้าใจจ้ะ อีเมลล่ะถ้าฟังเสียงจากของออกวิทยุแล้วค่อยสิเว้าโอ้ยังว่าเสียงเวลาโทรมานะครับให้ฟังจากมือถือเป็นหลักนะครับอีพออีเมลเนาะวิทยุมันจะช้ากว่านะครับเว้ามือถือแล้วเฮาค่อยไปเปิดวิทยุฟังเสียงจากของขึ้นน้ำก้นสันตัวเห็นบ่นี่เว้ากับนุ่มบอยแล้วตะโดนแล้วเด้นี่เสียงหัวก็สิไปแม่นบ่คนบ้านนอกของคนบ้านนอกว่าสั่นเพิ่นว่าเพิ่นเบอร์ซะแล้วถ้าฟังเสียงเจ้าของสิว่าของไว้พดเพชรตะพึดก็บ่ว่า

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ทับกระมูลคนละความหมายแม่ทับ
1: 26ทับ8บ้านเราเจริญเลย
0: ทับไม่ทับกระมูลคนละความหมายแม่เดี๋ยวลูกอธิบายให้ฟังนะคำว่าทับหมายถึงว่าในใน

0: เออ
1: บ้านม่วง
0: บ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะจ๊ะ
1: จ้ะ
0: โอเคโอเคอีเมลอย่าไปว่า26/8เด้มันคนละความหมายเด้ ต้องว่า26/8บ่ต้องไปอย่างมีทับน้ําเขา อีเมลอยากฟังเพลงฟังล่ําหยังบ่ครับแม่บาย
1: ไปฟังอะไรบ่
0: อืมอยากฟังเพลงหยังลูกชายเปิดสู่ฟัง
1: เมื่อนั้นล่ะลูกแม่ฟังทุกมื้อแล้วสิลูกนั่น
0: จ้าขอบ
1: ยาดีละ
0: จ้าแม่เอาไปกินเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้มื้อนี้มื้ออื่นฮอดอีแม่ใจ1,300บ่มีบวกเพิ่มนะแม่เด้อใจเฉพาะค่าสินค้าเด้อ
1: จ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณครับเอื้อยครับ
1: จ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับอีพ่อผมอีแม่ผมพ่อใหญ่แม่ใหญ่อ้ายไส้เอ้ยพีสุนาสุตาเวลาในเบรกแรกชั่วโมงแรกไล่จ่อมอจันกันมานะครับขออย่าปิดเบรกทรงท้ายนะครับกับก่อนล่ำก่อนนี้เอาผัวไปขึ้นยาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าโง่มาใหม่ครับอย่าเฝ้าหมุนคลื่นนี้จากกันไปใสสักครู่เดียวครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 384

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản ở xóm mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าวเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ๆถึกย้ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ํามันนวดอีหยังคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ยายใส่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนสบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเซานี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
1: มองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้ร่วม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ
3: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนิน

พอล้ำเลืองฮอดสว่างมาเสียดายบัดสิห่างไปคนทางห่างบ้านพระคุณทานชื่อบ่ลืม

0: ลำลองลำล่าหนาหันแต่บ่ได้ล่าไปใส่ได้แม่ เอามาเปิดสู่ฟังนะครับอีพอผมอีแม่ผมกับบรรยากาศสบายสบายตรงนี้เบรกที่2ชั่วโมงที่2ครับบักลาก่อนค่ำบ่อยสุนทรชัยนางเฮ็ดปากแปะๆว่าเวะอยู่น้ำพอน้ำแม่มองนี่นะครับขอบคุณแม่บุญจันทร์ท่องจินดาจากตำบลมิตรภาพอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามเอานวดร้อน1เย็น1กระปุก300บาทขอบคุณหลายๆเด้อครับอีแม่นะครับร่วมไปถึงแม่จอนนินเนตจากหน้าจิกอำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมน้ำมันเขียวแม่ใบเกศศรีวรัตน์นะครับจากทางห้วยหลวงบ้านม่วงสกลเนาะแม่เนาะบำรุงสายตา2กระปุก 1,300 บาทแถมนวดเย็นหลวงพ่อพ่อมมาที่พักสงบ้านโพท่องหมู่14ตำบลทุ่งเทิงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักคนหนูแม่อ่อนบาคำจากทาสพนมเหนือครับกาแฟชุดแรก8กล่องนะครับชุด2กาแฟ2นวดเย็น1สบู่อาบน้ํา1ล้างหน้า1นะครับและกับแม่ฝอยพิมพ์พังครับจากนาเจริญน้ำกำทาสพนมกาแฟ2กล่อง600บาทอีเมสำลีเวียงผ้าครับจากบ้านเวียงแก้วตำบลหนองกุงใหญ่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนแม่สวัสดิ์คำหนองคูครับจากบ้านหนองน้อยตำบลทุ่งแก่อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครกาแฟ1บำรุงสายตา1แถมนวดเย็นคุณแม่ชื่นโคตรคมครับจากโคกภูผาพานสกลนครนวดร้อน2กระปุก300บาทอีพอร่องลิตรเขียวสะอาดจากบ้านปงฟังแดงถาดพนมกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นว่าสั่นนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
1: แม่จะสั่งยานวด
0: ยานวดเอาจักกระปุกครับแม่บัวพัน
1: ยานวดยานวดอันเย็น
0: จ้า
1: สี่กระปุก
0: นวดเย็นสี่กระป
1: ุ
0: ก
1: สองกล่องเด
0: ้อเอากระเฮ็ดไปกล่อง
1: สองกล่องกล่องละคู
0: ่กระเฮ็ดไปอันสี่อันกระแบ่งกันผู้ละสองอันแล้วมันสิยากยังแม่เอาไปน้ำกันรถแม
1: ่จัดแล้วบอกที่บ้านกึ่งกล่องไผ่กล่องมันนะสร้างให้เพิ่น
0: มันบอกกล่องไผ่กล่องมันดอกกัดคนละสองกระปุกกระบอกเพิ่นละสองกระปุกสามร้อย
1: สองกระปุก
0: ก็เป็นสี่กระปุกมันเดือดเสียค่าส่งหลายเทื่อเนาะเอาไปน้ำกันรถสี่กระปุกหกร้อยกระแบ่งให้ผู้ละสองกระปุก
1: หากรเพิ่นมาหอดแล้วก็จ่ายเงินใส่บัตรจะไปโทษน้ำมาเพิ่นบอกให้เงินบอก
0: เที่ยวก้อนนั่นเขาเอาเงินไปใส่แต่ว่าหมายถึงว่าบริษัทเขาจ่ายให้แล้วแต่ว่าเที่ยวนี้แม่ได้รับของแล้วแม่เฝ้าโทรมาบอกเด้อ
1: จ้าบาทเนี่ยสิโทรบอกรู้ดอก
0: จ้าจ้าเอานวดเย็น4กระปุก600บาทผมใส่ไปกล้องเดียวกันค่อยปั่นกันคู่ละ2อันเด้อ
1: จ้า
0: จ้าจ้าโอเคแม่อีแม่อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ
1: ่อยากฟังดูฟังอันตามหาสายแน่น
0: ตามหาสายแน่นที่แม
1: ่จ้าฟังบ่ได้ก็ม่วนบัดนั้น
0: โอ้เอาเดี๋ยวลูกเปิดให
1: ้ทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะ
0: จ้าตาจ้าจ้าโอเคเดี๋ยวลูกเปิดสู่ฟังเด้อแม่เด้อ
1: บันเพิ่นเลยบันสิชิมกาแฟแล้วสิมาเอาน้ำแม่ไปชิมกล่องนึง
0: อ๋อครับอีเมสิปันเพื่อนก่อน
1: แม่ช่างของเทียมันนั่งดูหาหัวกล่องผมเนาะ
0: โอเคโอเคเอาปันเพื่อนไปชิมกันเด้อแม่เด้อ
1: จ้าพันวาท่านกินไข่ผักกิ่งไห่โทสั่งไห่
0: จ้าจ้าสุขภาพแข็งแรงครับแม่
1: จ้า
0: ครับครับ
1: แข็งแรงดูเห็ดสวนตึงตึงอยู่นี
0: ่นั่นแล้วมันมีก่อนค่ำแล้วแข็งแรงโลดผู้เฒ่าเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าแม่
1: ลูกยาเห็ดสวน
0: จ้าขอบคุณครับแม่สวัสดีครับไปเปิดฟังเพียงบัตรที่เนี่ยลูกไส้ยาวให้แล้วตามหาสายแน่นตามด้วยดาวเต้นมอต้นนะครับงานเพลงที่น้องสาวล่าทั้งอำเภอเพี้ยนขอไหวยาวนำกันครับพี่น้องครับ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ผัวกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: แม่ดารา
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับผมคุณแม่สบายดีไหม
1: จ้าว่าสิสั่งกาแฟอีกนะ
0: ได้ครับแม่เอากี่กล่องครับวันนี
1: ้ก็สิเอาจัก4กล่อง
0: 4กล่องเนาะของแถมแม่เอาเป็นอะไรเป็นแก้วเป็นผ้าถุงหรือผ้าขนหนู
1: เอาอย่างฮะเอาผ้าขนหนูป่ะ
0: ผ้าขนหนูก็ได้นะแม่ผ้าขนหนูก็ดีใช้ดีอยู่พื้นใหญ
1: ่เดี๋ยวสิว่าให้ฟังเด้อบ่อยสิว่าให้ฟังเด
0: ้อได้ครับแม่ครับ
1: น้องสาวหันเพิ่นเป็นอันเบาหวานแต่ความดันบ่มีดอกแต่เดือนก่อนเพิ่นไปหาหมอ
0: ครับแม่
1: อันเบาหวานเพิ่นเลยขึ้น152สั่งมาผัดสิใกล้ไปหาหมอวันที่27มิถุนายนเมื่อกี้นี้นะ
0: ครับแม่ครับ
1: ผัดสั่งมาผัดวันที่24 25เนาะ
0: แม่นครับแม่สั่ง23แต่ว่าของไปฮอดแม่ปานน่ะจะ24 25
1: นั่นน่ะเว้ยเพิ่นเลยกิน2
0: ครับแม่
1: กินมื้อละ2
0: ครับแม่
1: แล้วเพิ่นก็ไปหาหมอวันที่27บัด
0: ครับผม
1: หมอแล้วว่าอ้าวคือคุ้มได้ดีแท้ว่าท่านหมอว่า
0: บู
1: เหลืออยู่122แล้วเบิ
0: ป๊าดแม่150น่ะกินแค่2ซองน่ะน้ําตาลลงมาเหลืออยู่122โอ้ยมาสั่งว่าแ
1: ท้152หั่นน่ะ
0: 152ลงมาเหลือ122แค่กิน2ซอง2วันน่ะเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: โอ้
1: คนนี้ไปหาหมอวันที่27ก็ไปหาหมอหมอว่าอ้าวคือคุ้มได้ดีแท้หมอว่า
0: โอ้
1: เพิ่นบ่ได้ว่าหยังดอกว่า
0: ครับแม่ว่าลูกคือดีใจน้ําแท้โอ้เนาะๆ
1: นั่นละเบิดเพิ่นก็สิกินต่ออีกละเบิดนี่มันเบิดล่ะ
0: แม่นกินเรื่อยๆครับแม่กินต่อเนื่องโลดก็คือกินวันละซองตอนเช้าถ้าเกิดว่าเราเป็นเบาหวานหรือมีกระเพาะก็กินหลังอาหาร
1: หัวใจเต้นเร็วนะไอ้บอย
0: จ้าแต่ว่ากิน
1: มันหัวใจเต้นเร็วเพิ่นกินเลยบ่เอ้าคือดีเพิ่นว่าบ่เป็นหยังหัวใจก็ปกติแล้วเพิ่นว่า
0: อ๋อนี่ล่ะแม่เพราะว่าตัวสมุนไพรก้อนคํานี่มันมีกาแฟหลายมันมีสมุนไพรหลายตัวนะกาแฟก้อนคําล่ะแม่32ชนิดคือพวกทั้งเช่าพวกโสมนี่ลูกก็คัดเอาตัวดีๆมาเลยก็คือมันจะช่วยบํารุงพวกหัวใจพวกเห็ดลิ้นจือพวกทั้งเช่าพวกโสมนี่แม่แล้วก็จะพวกสารสกัดต่างๆนี่มันเป็นสมุนไพรสกัดแม่ๆมันก็เลยจะตอบโจทย์สุขภาพเร็ว
1: จ้า
0: ของแถมแม่เอาเป็นผ้าขนหนูว่ะ
1: ตาดีขึ้นได้ตาก็ได้คือว่าแจ้งเพิ่นว่าตาก็ดี
0: โอ้ลูกว่าสร้างดีใจแท้หลายคนเหล่านี้เลินที่โทรมาบอกลูกว่าเพิ่นเคยอันเว้าก็เว้าเนาะเพิ่นเคยไปกินยาตาหลายยี่ห้อแล้วมันบ่ดีปอดมากินกาแฟก่อนค่ําแล้วบ่ขี้ตาออกแล้วตาแจ้งขึ้นจังซี่นะเพิ่นว่า
2: ดีครับแม่พังคี
3: มาท่านก็เว้าฟังท่านน่ะเป็นมา8ปีแล้วมันก็นานดี
2: จ้า
3: 8ปีเจ็บพวกเขานี่ฮะ
2: จ
3: ้
2: าแม่
3: แล้วก็กินกาแฟแล้วก็ทานน้ํามันก้อนค่ําก็ดีอย่างได้ขี่จักรยานอ้อมบ้านเดียวนี่ค่ะแต่ไอ้เวมันยากสิอยู่เวลามีไอ้คันนี้คันทําได้เยอะคือ
2: ครับแม่คร
3: ับครับสาบุญท่านไปบ้านเพิ่นคนเพิ่นทานโรงวัดโรงว่าแล้วก็เศร้าแต่ก็เอามันไปได้บ่เมื่อวานก็ไม่ได้ไปค่ะกินกาแฟนี่มันใครทุกคนก็ว่ากินกาบ่คิดเอามาครับเอามามาเอาน้ําผู้ละกล่องเด้อท่านสั่งสั่งเธอ4กล่องตันทั้งหมู่คนได
2: ้ครับแม่ครับ
3: มันจังได้สั่งดุมันไม่ได้กินผู้เดียวดอกน้ํามันท่าคือกันน้ํามันท่าคันเป็นซองทําโดนนั่นสินี่ไว
2: ้
3: คันมันเป็นแท้ที่น้ํามันท่านี่มันนานดี
2: ครับแม่
3: คันมันเป็นคันมันเป็นน้อยเดินนี่โอ้มันดีไว้คือเดินนี่น้องสาว2คนก็เอาไปทานน้ําก็ดีสั่งซื้ออยู่แล้วเด้อันที่สั่ง4กล่องว่านี่ฮะ
2: ครับแม่ครับได้ย้อนอยู่เนาะแม่เนาะ
3: เอาน้ําคันไปทานแล้วเขาว่าโอ้ใครมาไม่ได้เงินซื้อซื้อเจ้าบ่นําไม่ได้เงินเด้อมีได้ก็ต้องดูแลตัวเองเงินฮะมันก็สิรายมันไปแห้งมันมีสิรายเงินมีสิรายเงินต้องรักษาตัวเองสันบ่เขาเขาก็น้องหนุ่มนะกะค่ะครับพี่ทําไม่ได้ว่าหลายมีเล่ารายได้เนี่ย
2: ครับแม่ขอบคุณแม่เด้อ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444
5: อย่าลืมกันแล้วกันครับ0902927444สวัสดีครับแม่สมาน
6: จ้า
5: ครับผม
6: อยากได้กาแฟเนี่ยจ้า
5: โอ้ยอยากได้กระสั่งรถแล้วอีแม่ลูกไส้สิให้น้องไปส่งให้อีแม่เอาจักกอง
6: เอาพันหนึ่งได้จัดกองจ้ะ
5: พันหนึ่งได้4กองแล้วก็มีของแถมพร้อมอีแม่เลือกเอาสิเอาแก้วกาแฟพร้อมช้อนสิเอาสบู่เอาครีมนวดเอาเสื้อเอาผ้าถุงผ้าขนหนูหรือน้ำมันเขียวก็ได
6: ้
5: อีแม่เอาหยังแถม
6: อันบ่แถมกาแฟบ่จ้า
5: บอกกาแฟจะแถมกับชุด8กอง2,000จ้ะเป็นไปตามโปรนี้
6: อ๋อ
5: จากกาแฟผ้าห่มวิทยุการน้ำร้อนจะแถมชุดใหญ่อันนี้ชุดน้อยก็จะเป็นของขวัญชิ้นน้อยครับแม่ครับ
6: ผ้าห่มก็ได้จ้า
5: ผ้าห่มบ่มีครับผ้าห่มแถมกับชุดใหญ่ยังวะชุดใหญ่มันจะมีเพราะอันนี้ชุด4ฟองพันนี่มันมีนี่ฟังเด้อมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีสบู
6: ่ครับ
5: มีครีมนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันเขียวมีเท่านี้เลือกได้ครับเอาอันใด
6: เอาน้ำมันเขียวก็ได้จ้า
5: น้ำมันเขียวนะแม่เนาะแม่สมันยาโสภาที่อยู่เดิมเนาะ
6: จ้า
5: โอเคโอเคเดี๋ยวให้น้องไปส่งให้เด้อแม่เด้อ
6: ครับ
5: บ้านเฮาอยู่แม่นบ้านอีหยัง
6: หนองโน่จ้า
5: บ้านหนองโน่เนาะแม่เน
6: า
5: ะ
6: อำเภอกุดจับเหรอจ้า
5: ได้ครับได้ครับแม่ขอบคุณนะอีแม่อยากฟังเพลงฟังล่ำบ่ขอได้เด
6: ้อฟังเพลงแม่ห้างก็ได้จ้า
5: แม่ห้างลูก3บ่หรือจังได๋หรือแม่ห้างใดหรือแม่ห้างมหาเสน่ห์หรือแม่ห้างใด
6: แม่ห้างมหาเสน่ห์เจ้า
5: โอ้แม่ห้างมหาเสน่ห์บ้านสะเลยเนาะ
6: จ้า
5: จ้าจ้าโอเคครับโอเคครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับปลื้มใจจังเมื่อเจอแม่ห้างจังๆเต็มตาหล่อนนั้นนะอายุอาไว้ละบ่เกิน22หลายคิวอยู่ได้แม่ถ้าขอไว้ค่ากันอยู่นี่นี่นะครับตอนนี้มีเพลงสูงไว้ใจเกินร้อยอีพอบ่ประสงค์ออกน้ำสั่งของก็บ่ต้องออกอากาศมีคนหัวใจรอนะครับอันนี้อีแม่นะครับทางพูนนะครับชัยภูมิขอมาสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
7: โทรไปตั้งเมื่อวานคือบ่หลับจ้ะ
5: โอ้สุเมนสายบ่ว่างครับคนโทรเขาหลายก็ต้องกดเรื่อยๆได้อีแม่อันโทรเธอเดียวบ่หลับก็กดเรื่อยๆเนาะอีแม่ฟังอยู่จังหวัดใดจ้ะ
7: ปันกันจ้ะโทรหลายเที่ยแล้ว
5: ตี
7: ก็เลยนี่แหละก็เลยร้องโทรเบิ่งย้ำย้ำให้ทราบ
5: จ้ะ
7: เพิ่นบอกบอกว่าอีหยังก็อันได้ของแถมพาคนหนูติ
5: คันสั่งของก็ได้แหละครับคันสั่งกาแฟ4กองพันก็ได้แล้ว
7: จ้ะแม่นๆเพิ่นเอา4กองล่ะ
5: กาแฟ4กองแถมผักคนหนูเนาะ
7: จ้ะ
5: ขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้าครับส่งคุณหยังครับ
7: บ่แม่นมีอยู่หรือ
5: บ่มีแล้วคันมีบ่ถามเด้เอ้า
7: เคยสั่งอยู่หลายรอบแล้วแม่
5: เออมันบ่ขึ้นข้อมูลหลายรอบบางเทื่อเฮาเปลี่ยนเบอร์ใหม่มันก็บ่ขึ้นข้อมูลครับ
7: จ้ะจ้ะ
5: จ้ะแจ้งซื้อนามสกุลใหม่เลยเนาะ
7: จ้ะเพ็ญนภาจ้ะ
5: คุณเพ็ญนภานามสกุล
7: บุตรดี
5: คุณเพ็ญณภานามสกุลบุตรดีบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับผม
7: 60หมู่ที่1
5: 60หมู่1ตำบล
7: สงเปื่อยบ้านสงเปื่อย
5: ครับผมตำบลสงเปื่อยอำเภอ
7: เปื่อยนี่บ่มีล้อลิงแล้วจ้ะ
5: เ
7: ปื่อยออกน้องย้อยา
5: ได้ครับอำเภอหยังครับผม
7: อำเภอภูเวียง
5: อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเนาะ
7: จ้า
5: โอเคบ่แม่นเปื่อยไก่อันนี้เป็นต้นเปื่อยเนาะ
7: จ
5: ้ได้ครับเบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้เนาะคุณพี่เนาะ
7: จ้าจ้าแม่นจ
5: ้าได้ครับเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูนะพี่นะ
7: ค่ะ
5: มืออื่นขนส่งแฟตโทรหาเอื้อยรับสายในเด้อหันเป็นเบอร์แปลกๆทั่วไปเด้อ
7: จ้าจ้าจ้า
5: จ้าจ้าขอบคุณหลายๆครับพี่เพ็ญนภาครับ
7: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเอื้อยหลายๆครับคันโทรรอบ2รอบแล้วบ่มีคนรับอีพออีเมลกดเรื่อยๆอย่ายอมแพ้เด้อครับเพราะว่าจังหวะสายมันเข้ามันต่ํากันอีหลีนะครับมันบ่ได้โทรกลับหานะครับเนาะ0902927444 0902927444ครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับสวัสดีจ้า
8: แล้วก็แค่4กล่องกับสบู่4ก้อน
5: กาแฟ4กล่องสบู่เอาสูตรไหนจ้า
8: อาบน้ำจ
5: ้ะอาบน้ำทั้ง4เลยนะ
8: จ
5: ้
8: า
5: สบู่อาบน้ํา4ก้อน4ก้อน300เป็น 1,300 บาทจะเอาอะไรแถม
8: เอาเสื้อก็ได
5: ้เอาเสื้อก็ได้เนาะ
8: ค่ะ
5: คือเว้าคือจังบ่อยากได้แ
8: ท้อะไรมาให้ก็ได้สวยนั่นแหละ
5: เอาเสื้อก็ได้เพิ่นว่า ได้ครับคุณอรดีพุทธพินโยเน
8: า
5: ะคุณแม่เน
8: า
5: ะได้เลยแม่อยากฟังเพลงอะไรไหมล่ะอยากฟังเพลงอะไรไหม
8: อ
5: ัน
8: ไหนก็ได้
5: เพลงไหนก็ได้ฟังกับเพื่อนแล้วเนาะแม่เนาะ
8: จ
5: ้าจ้าโอเคครับวังหันไล่คิวเพลงบ่ทันแล้วครับคิวต่อไปนี่ซีเมนสูงไวใจเกินร้อยนะครับหลังจากนั้นซีเมนคนหัวใจรอต่อจากคนหัวใจรอนั่นซีเมนตาใหญ่ กับหลานน้อยของสิริพรแล้วก็ค่อยสิแม่นแม่ห่างมหาเสนีนะครับ4คิวพุ่นเด้ค่ากันอยู่โจโลโจโลอยู่นี่โจโลโจโลอยู่นี่ยาวครับอีพอผมยาวครับ

มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาท

0: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khán thính giả là 20,000 đơ
1: bố mi đó
0: khóc khun lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโหด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกเนื่องว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนสาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
4: จ้ะ

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแมนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
1: มองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ใช่เงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดย

0: ไทยก้อนคำครับ
1: ครับปอยแม่จันเพ็ญนะแม่จันเพ็ญสารพัน
0: ครับแม่จันเพ็ญสารพันครับ
1: จ้าก็บอยเอากับแม่ที่ต้องเอาบอล
0: อะไรเอาไหนแถมกับแม
1: ่ตรวจร้อน
0: ตรวจร้อนแถมแล้วแม่เนาะได้ครับแม่จันเพ็ญครับ
1: ครับแม่จันเพ็ญเอา
0: อะไรก็แม่มันเสียงขาดขาดได้หายไหม
1: ว่าเอาอันเอาโทรศัพท์พ่อนะส่งของแม่จันเพ็ญสารพันลาวัตถุคณะ
0: เบอร์อีแม่เบอร์ไหนลงท้าย8500บอก
1: ใช่8500063728
0: โอเคครับแม่ใช่เบอร์นั้นนะแม่เนาะ
1: แต่มือหนวดยินดีนะ
0: หนวดอยู่ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกส่งออกให้มื้อนี้แหละครับแม่จันเพ็ญครับ
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับแม่สุขภาพแข็งแรงครับ
1: จ้าดีแล้วแม
0: ่ครับแม่ได้ย้อนอยู่นะแม่เนาะ
1: ว่าจะมาเนาะหมอใส่แม่เข้ากินยาเลยเด้อ
0: นั่นดีโอ้ยดีใจนะมีแม่เด
1: ้อลูกดีลีดิถ้าดีรถไหนดีลีดิเบาบ่อย
0: ครับแม่ครับ
1: ดีค่ะ
0: บอกอีพ่อกินน้ำแน่จะได้สุขภาพดีน้ำกัน
1: เราเรามาให้ถึงตอนเป็นอย่างนั้นว่าให้เจ้ากินก้อนเศร้าแล้ว
0: เอ้ยอย่าได้สุขภาพ
1: บ่อย
0: ครับแม่
1: อันนี้แม่เพิ่งเป็นเนาะแม่เพิ่งเป็นไปหาหมอ3เทื่อหมอได้บอกว่าจะให้แม่หยุดยาแล้วนะ
0: อ
1: ืมแล้วก็กินยังละเม็ดนึงนะยังละเม็ดครึ่งเม็ดจังสินะ
0: เพราะแม่บ้านเบาหวานความดันบ
1: ่จ้ามันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงซื่
0: อๆ
1: บัดนี้อันได้ในลากาแฟก่อนค่ำน่ะบ่บ่เอ้ยปานใดจังนะว่าอันจะให้แม่จันเพ็ญหยุดยาแล้วนะว่าสั่นหมอว่า
0: ลูกชายก็ดีใจแห้งแ
1: ท้ดีแล้วเนาะอุ้ยเดี๋ยวนี้เป็นคนปกติเลยตาบ่ไล่บ่หยังเลยดิ
0: เพราะว่าน้ำตาลในคันเบาหวานมันขึ้นตามันตาไล่แม่คันเฮาควบคุมน้ำตาลบ่ได้เนาะ
1: จริงๆมีกกไม้ในไหลรวยๆพุ่นเด
0: ้
1: อเอาไปหมดอันหยังพุ่นเด้อ
0: ครับแม่ครับ
1: ได้สะเปะต้องห้ามลงไปแล้วโอ้ยจะแม่นดีหลายจะแม่นดีใครดีได้บ่อย
0: โอ้ยดีใจดีใจ เอาแม่ดู
1: มูนี่คือข้าตาแม่โทรให้พ่อแม่เขาพ่อแต่ว่าแม่บุญอันหาผ้าแล้ว
0: ครับแม่ครับ
1: ตะเติมแม่ผู้เดียวนี
0: ่ครับแม
1: ่เดี๋ยวนี้ก็กินใช่ดีคือเก่าคือคนปกติเนี่ยแม่ดีค่ะ
0: ครับแม่ครับเขาดูแลจะพอต่อเนื่องได้แม่เด้อ
1: ใช่ต่อเนื่องตลอด
0: เลย
1: นะเมื่อวานช่องนึงนี้บริกินหลายขมูนี
0: ้เมื่อ
1: ช่องเมนคนกินกาแฟเนาะเมนคนกินกาแฟบันนี้กาแฟตัวนี้มันก็น้อยอยู่แล้วมันว่าโอ้ยดีร้ายดีค่ะ
0: ครับแม่ครับโอ้ยดีใจน้ำดีใจน้ำอีแม่ดีใจน้ำในสุขภาพไปเรื่อยๆได้แม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าขอบคุณแม่จันเพ็ญครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าไปจูม
1: จ้าอันแม่ปฏิบัติให้ฟังแม่ไปหาหมอมือวาดหมอนัดไปกันวะ
0: จ้าแม
1: ่มาในแม่ก็ไปเจาะเลือดตรวจทุกอย่างคือแนวดีเวิร์ดคือแนวนะ
0: มา
1: บ่อย
0: โอ้ยด
1: ูว่ากาแฟจะเป็นดีจังวะ
0: โอ้ยกาแฟ
1: ดีไปไหม
0: ได้ยอดที่จะสนุกนะ
1: จ้าคลายบ้านก็ดีเมาวานกับน้ำตาลกับเก้าสิบหกแปดนึง
0: โอปกติเลย
1: ดีก็คือแนว
0: โอ้ครับแม
1: ่ไตดี
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นไตดีคลายบ้านก็ดีแม่ไปกินนี้ยังมากคือดีแท้ว่าคือรสได้ดีแท้เพราะฉะนั้นแม่ก็ว่าวางอย่างดอก
0: ครับแม่
1: วันก็แม่ก็รสได้กินเลยแม่ไม่วางสิล่ะ
0: ครับแม่ครับ
1: มีก็คือแม่ไว้แม่ก็ดีใจที่แม่ก็จะกินไปเรื่อยๆนะ
0: เออหมอจะได้ถามที่ไปเฮ็ดอีหยังมาที่แม่
1: จ้าประเทศยังแม่น้ำตาลก็ดีเบาหวานก็ดียังดีเวิร์ดคือแนวใจก็ดีว่าสัตว์ว่า
0: ไม
1: ่ได้ดีใจ
0: ครับแม่
1: หมู่บ้านเยอะแม่ไปนะ
0: คร
1: ับปฏิโทมหาวันชั่วมากกระพุ่นกับแปดยังเนาะแม่มามันคนหลายจอเลือดเส้นใหญ่ตรวจเงี้ยวตรวจยังเวิร์ดคือแนว
0: เพราะว่าแม่เวิร์ดมือเวิร์ดเวียนแล้วคันแม่ไปหาหมอนะมันบริแล้วง่ายแล้ว
1: ดีค่ะดีสนุก
0: เ
1: ขาบอกว่าเขาบอกตั้งกันหน้าไว้กันแม่ว่า
0: โอ้ยซื่นใจซื่นใจได้ยินยังสิครับ
1: เนี่ยยินนี่สนุก
0: จ้า
1: แม่จ้าวัดแม่ถึงไปตลอดนั่นแล้ว
0: ครับแม่
1: แล้วเขาฟังเพลงนั่นนะเด้อ
0: ใบแม่เอาเพลงอย่างครับ
1: พอใจฉันคืน
0: ขอใจฉันคืนของจินตลาบ่แม่
1: จ้า
0: ไรครับแม่เราคิวจังหน่อยนะคิวเย้าจังหน่อยนะแม่เนี่ย
1: จ้าบ่เป็นหยัง
0: ครับแม่ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ครับ
1: น้องบอย
0: คร
1: ับ แม่แม่สิเว้าให้ลูกชายแม่ฟังอันแม่ว่าอันสองสองฝรั่งแม่ก็สุดยอดแล้วป่านสาวซําน้อยดีล่ะลูกชาย
0: ครับแม
1: ่ป่านนี้แต่ว่าอันฝรั่งที่3แม่ให้พ่อเป็นหมดอยู่นะ
0: ครับผม
1: ป้าลุงบอยสมดีให้ดีค่ะโอ้ยเฮาน่าสิพ่อกันแต่โดนๆพุ่นเนาะลูกชายล่ะเนาะเอาอีลุงบอยแม่บ่ได้ย่องเด้ลูกแม่บอกความเป็นจริง
0: ครับ
1: ขนาด60กว่านี่แม่ว่าเอาคือลูกขึ้นมากูคือบ่บ่กินยากระใสเซ็งหนิงคักลูกชาย
0: ครับแม่ครับ
1: นี่ลุงบอยโอ้ยเงินผู้เฒ่าแม่สิฟาดมันตุนไว้ตุนไว้เดี๋ยวนี้น้องแม่นี่2กองกลัวแม่สิตุนไว้ตุนไว้เลย
0: ได้ย่อนได้ย่ออยู่เนาะแม่เนาะ
1: โอ้ยได้ย่อนได้ย่อลูกชายล่ะบ่เสียดายชีวิตดอกที่มีลูกใต้แม่ว่าสิขอเพลงอันสายแม่ข้าเจ้าขอแล้วแม่ฟังข้ายืนแม่ขอเอาผัวไปขึ้นงาคือเก่าเด้อลูกใต้ล่ะเด
0: ้
1: อ
0: ได้ค่ะแม่ครับได้ครับ
1: เอาครับผมขอบคุณขอบใจรายละเอียดสําคัญแม่เด้อลูกใต้ล่ะเด้อครับผม
0: ครับแม่โทรมาได้ตลอดคร
1: ับ
0: คร
1: ับครับครับสวัสดีครับลูกใต้ล่ะ
0: ครับของแม่สั่งกระเป๋าดิวมันบ่ทันรอบขนส่งมื้อว่านี่เขาจะส่งออกมื้อนี้ฮอดแม่มื้ออื่นครับ
2: จ้า
0: จ้าแม่จ้า
2: เพราะว่าแม่สั่งตอนคํา
0: แม่นๆมันเลยส่งออกบ่ทันครับเดี๋ยวฮอดอีแม่มื้ออื่นได้ครับเด้อ
2: จ้าๆๆจ้
0: าแม่สุขภาพแข็งแรงเด้ครับแม่แม่อมร
2: จ้าอันนึงได้บ้านเพิ่นก็มาบอกให้สั่งให้นํานะ
0: อ๋อครับแม่ครับลาซาเน่เพราะว่าบ่ทันรอบขนส่งนะครับ
2: เออให้ก็เจ้าก็เจ้าเห็นแม่ย่างไงล่ะ
0: นั่นแล้วนั่นแล้ว
2: แต่ว่าคนในบ้านนี่เห็นไปสั่งซื้อขายแล้วล่ะเพราะว่าแม่ก็บอกนั่นแหละ
0: จ้าบ้านเฮาส่งสั่งหลายอีหลีล่ะครับทั้งน้องปิงน่ะ
2: แม่นอยู่ค่ะกับแม่นี่ล่ะเป็นผู้บอกแนะนําบ่กระเจ้าเพราะว่าพวกเข้าเสียมเข้าหยังนี่ก็ดีเด้อซั่นดอกน้องสาวน้องสาวแม่ก็บอกแล้ว
0: อ
2: ันอีมาขอกินน้ํานั่นก็แต่ว่ากูบ่เจ้ากินดอกบัดนี้กูสิซื้อกินไปตลอดแต่บัดนี้น้องพูดติดแม่นี่บัดนี้
0: คร
2: ับ ตามันบ่เห็นหุงนี่ตอนนี้ตามบ่เห็นหุงงมๆเจ้าทําอยู่ว่าอันซื้อยาอันบำรุงสายตากินน้ําแต่ดอกก็มีเงินอย่าจะไปหาถ้านั่นเจ้าของหลายซื้อแนวบำรุงเจ้าของน้ําแม่ก็บอกอยู
0: ่ครับแม
2: ่แม่บอกว่าแต่ว่าก็มาสั่งมาให้แม่สั่งให้2เตียงแล้วล่ะวะ
0: จ้าแม่เขาเจ้าบ่เคยสั่งเตียงเขาเจ้าก็จักสิไปหาผู้ใด
2: อันมันแบบว่าก็ได้เงินก็ได้หลายก็แม่เนาะได้ทั้งอันพิการได้เงินเดือนอันผู้เฒ่า
0: ครับแม่ครับ
2: ถ้าแม่นี่ได้ตาเดียวนึงเนาะได้ละแค่100กว่าบาทแต่ว่านี่ก็เอาไปกินวันนี้ก็ว่ามันปวดดิวะนี
0: ่ครับแม่ครับ
2: ขาจะปวดอันในภาคไปฉีดยาแม่ได้ว่าจะหลายมันนี่แท้ไตไตสิพัง
0: แม่ก็ปวดแม่นครับ
2: เพราะว่ากินยาอันลงไปกินยาอันกาแฟลงไปแล้วมันก็สิไหลมันถืออันใดอันใดมันก็สิครับจะดอกมันสิไปซูนจะดอกไม่บอก
0: ครับแม
2: ่ให้ครับว่าให้ผัวให้ผัวพาไปฉีดยา
0: ข้าเจ้าในทั้งฉีดยานะแม่เนาะ
2: ในทั้งฉีดยาแล้วมันสิตายไว
0: ้เพราะว่าพี่ข้าเจ้าบ่ย่านนะแม่เนาะ
2: สิยิ่งมันตายแล้ววันเนาะ
0: คว
2: รมันได้กับไม่เสียอีกล่ะใส่ไว้พันเลย
0: แม่นๆอันตรายแม่อันตราย
2: เอาว่าก็สิอยากเก็บวัดเนาะอันน้องสาวนี่น้องสาวพูดติดแม่อยู่แล้วนี่ก็ให้ยังให้ผัวอันมาไปฉีดยาให
0: ้
2: ก
0: ็
2: ต
0: ั
2: ้งแต่ว่าที่ว่าอันกับว่ามันกินไปเรื่อยๆเฮาจะแต่เวลานั้นน่ะล่ะมันไปซูนโลกเจ้าของแม่ก็ว่าให้อยู
0: ่ครับแม่
2: ส่วนน่ะมันก็กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สิดีขึ้นเองแม่ก็บอกอยู่
0: ครับแม่ครับ
2: ส่วนคนละคนละคนโลกแต่ดอกมันสิถือไปถือมันแต่ดอก
0: คร
2: ับแต่ว่าแม่มันก็ว่ามันเข้าเสียมนี่แม่ก็ว่ามันไข้แล้วมันดูขึ้นนี่มันบ่คําโคโยแล้วมันก็บ่ดังกบกับเพราะว่ามันอีกมันสิปืนผู้เจ้าของกันมาโลดนะติดไม่กินหรือสาวหาใหม่สักเท่า
0: ครับแม
2: ่ถ้าหิวน้ำหิวน้ำเรียกกับเขาแม่ก็หิวสองมื้อได้อยู
0: ่ครับผม
2: ทางตะวันอยู่ใต้เงี้ยนเจ้าของนี่แหละตะวันกันไปทางอื่นก็ถือคือเก่าแหละว่าไม่เท่าเพราะว่าธรรมดามันก็บ่ทันนานปานใด
0: ครับแม่ครับ
2: ทางว่าแม่ว่าโอ้ยอันอยู่คุมทั้งน้องสาวหลาพุ่นก็ ก็ว่าย่างได้แล้วแล้วนี่กันไปบ่ได้คือกันล่ะแต่ว่าเขาขี่รถเปลี่ยนครับรถเปลี่ยนขี่มอเตอร์ไซ
0: ค์ครับแม
2: ่ตัวนี้ว่าขี่รถอันว่าย่างได้แล้วว่าย่างดีแล้วอันนี้ต้องพูดอย่างเนี่ยแล้วว่าโอ้ยมันกับว่ามันกับแป้ซองละ3บาท4บาทเนาะสนอก
0: ก็ต้องซื้อกินเองแล้วเนาะแม่เนาะพูดถึงว่า
2: จ
0: ้า
2: ขอกันกินได้สนอกแต่ว่าก็ให้ซิปแม่ก็ให้ซิปอยู่หรอก
0: เออขอบุญนึงแค่เดียวมันก็ได้อยู่นี่ขอตลอดไปมันก็บ่คือคือว่าล่ะจ้าแม่อังกันเด้อเดี๋ยวมื้ออื่นของของของอีแม่ก็สิฮอดเด้อ
2: จ้าๆ
0: จ้าแม่ขอบคุณค่ะแม่อมรครับ
2: จ้า
0: สวัสดีครับบ้านสุนทรก้อนคำครับ
1: ก็พ่อลุงอ่ะแอบบอย
0: ครับผม
1: เอาวันกาแฟให้แม่นะเด้อ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่องเนาะครับแม่หมอนเน
1: าะจ้า
0: แม่เอาหยังแถมครับ
1: เอาวันผ้าถุง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุง
1: ผ้าถุงสวยใหญ่เด้อบอยเอ้ย
0: ได้ครับได้ครับแม
1: ่อันนี้จักยึดตัวเนาะข้อมูลอยู่หันก็มี
0: มีครับแม่หมอนเด็ดแพง
1: จ้าจ้า
0: ตาแม่เดี๋ยวลูกใส่
1: ว่าหันก็เอาเด้ว่าหันก็เอาซีกล้องผุนเอ้บอย
0: แม่นครับพี่แม
1: ่อันแต่ว่าแม่นอันในซื้อในน้ำบันหงท่องอ่ะแม
0: ่โ
1: อ้บันนี้หงท่องสร้างเราเลยบอกให้เขาเอามันมีทั้งว่าแม่นซื้อแม่เด้
0: เออจ้าจ้า
1: เอาเสียมาให้ตัวน้อยน้อย
0: ครับผมเสียเสียมันเป็นเสียพี่ใส่พี่ใส่แม่แม่มีใส่เดียว
1: พี
0: ่
1: แม่ใส่กับว่าใดแม่อ้วนเนาะ
0: พี่แม่อ้วนหลายทีป้าแต่เก่ามันบ่ปานใดก็ใส่ได้แล้วมันพี่ใส่อยู
1: ่เออเอาเอาบัดนี้เอาปลาถุงเด้องวดก้อนก็เอาเสียได้เสียกับได้ผะแพ้แล้ว
0: ครับผมครับผม
1: จ้าจ้ามื้อใดสิฮอดเนี่ย
0: ลูกทรงออกให้มื้อนี้ช่างเร็วกะฮอดมื้ออื่นยังซากะบ่เกินมื้อฮื้อได้ครับแม่เด้ออือ
1: เพิ่นนั่นมาบอกแม
0: ่ครับ
1: แม่สั่งให้
0: อือจ้ะ
1: โอ้แม่แม่เซ้าเพิ่นก็เลยอั่นพากันมาถามมื้อๆอยู
0: ่นั่นแหละอีแม่ไข้แม่นบ่ครับ
1: แม่นขาแม่นั่นไปหาหมอเขาว่ากระดูกร้าว
0: อือ
1: ยังบ่ได
0: ้ครับแม่
1: หัวเข้าดันก็เจ็บก็เจ็บเขากับไปสูบหน้าหมอกให้แม่อยู่หัวเข้าน่ะนะ
0: เออ
1: คิดกับว่าเศร้า
0: ครับแม
1: ่แม่ก็เลยมากินกาแฟ2ซองแม่ลูกย่างได้เลยแม
0: ่กินกาแฟก่อนครับ2กล่องลูกย่างได
1: ้แม่2ซอง
0: เอามาสั่งว่าสิอีแม
1: ่บ่เป็นกล่องเดี๋ยวๆนี
0: ่ปาดโทมาสั่งว่าสิเอาบ่ให้งึดคักแ
1: ท้จังว่าผู้ใดเพิ่นก็งึดแม่ได้ไปเสียหยาบปูบอกพริกได้แล้ว
0: ตัวตะกอนนี่ก็คือหนักเลยมันบ่แม่หมายถึงว่าไปไสมาไสบ่ได้เลย
1: โอ้ยตะกอนนี่นอนนอนอยู่เตียงเลยแม่บ่ได้ไปไสไปก็บ่ได
0: ้โอ้ยมาสั่งว่าแม่หมอนโอ้ยดีใจดีใจนั่นแหละครับแม่เอา
1: แม่ก็เลยอันตัดสินใจเอามากินเบิ้งเที่ยแรกเอากล้องเดี๋ยวมาลองเบิ้งนะ
0: ครับแม่คือเห็นผลตั้งแต่2ซองแรกนี่มันบ่หมายถึงว่า
1: ไม่เห็นผล2ซองแรกเลยแล้ว
0: แม่เป็นมาแม่เป็นมาหลายปีบ่ก่อนก่อนจะกินกาแฟก่อนครับน่ะไอ้เขาก็แก๊กๆ
1: แม่แม่เป็นมาได้3เดือน
0: เป็นมาได้3เดือนแล้วไปปัวหลายหมองแล้วบ่ใครเองสิบ่ครับ
1: โอ้ยหลายหมองแล้วไปกินยาน้ําหมอหมอว่ากระดูกร้าว
0: อือ
1: ก็ไปฉีดยากินได้ก็น้ํามันปวดแ
0: หมอือ
1: บัดมากินตัวนี้แล้วเศร้าปวดเลยแม่สอกันย่างได
0: ้โอ้ยดีใจดีใจครับอีแม่เอา
1: จะได้สามารถถาม
0: ครับ
1: วันนี้คู่อ้อยก็เลยถามแม่เพิ่นติ่นเนาะ
0: ครับผม
1: เมื่อวานเนี่ยก็เลยบอกคู่อ้อยให้โทรไปหาโรดไปหาเล่าดอกเอาโรดดอก
0: ครับอีแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อ
1: เ
0: พิ่
1: น
0: ฟัง
1: เบิดนะ
0: จ้าขอบคุณอีแม่ที
1: ่ไปประกาศมาสร้างอีกลาก็เลยโทร
0: จ้าแม่จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อครับเด้อ
1: จ้าจ้า
0: จ้าจะไม่หมดขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับ
1: จ้าพี่สันนละ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
0: ครับแม
3: ่กาแฟเอามาให้แจ็ค2กล่องเลยเด้ออร่อยดีนะแจ็ค
0: เลยครับอร่อยดีเลยแม่ครับสมนึกชื่อพ่อสมนึกเหมือนเดิมนะแม่เน
3: า
0: ะ
3: แม่จ้า
0: จ้าอีแม่กินแล้วไข่แน่ยืนตัว
3: โอ้ดีๆๆพอไงก็อันบ่หวานก็ขึ้นฮอด500คน
4: บันวันนี้กินแล้วเป็นยังไงแน่
3: บันกิน500บันนี้อนามัยเขาเลยมากอัตโนมัติบัตรได้85
4: เฮ้ย
3: จ้า
4: อย่าว่าไปทั่วแม่น้ำตาล500เหลืออยู่85กินกาแฟก่อนค่ำ2กล่องเนี่ย
3: แม่น
4: ปึ๊ดมาลูกขึ้นอุ้ยว่าสร้างว่าแต่เอาเสียงคอเอาเสียงออกอากาศได้บ่นี่ให้คนเพิ่นฟังปึ๊ดน้ำตาล500กว่าเหลืออยู่85
3: จ้า
4: โอ้
3: มีที่สุด
4: โอ้ครับแม่
3: เอาแม่นางบ้านขึ้น200มาเหลือ82ฉันว่าติดโทรประจําเมื่อคืนนี่จันเลยบ่โทร
4: โอ้ยอีแม่จันทอนมาบอกให้ลูกใส่ดีใจแท้อีแม่ทองมาเนาะแม่ทองมา
3: แม่ทองมาจันทอน
4: แต่ว่าอันผู้ที่กินที่เป็นเบาหวานคืออีพ่อจากน้ําตาล500กว่าเลยอยู่85ตอนนี้
3: แม่แล้วแล้วเป็นเป็นเลือดในสมองตีบ
4: โอ้ครับกินได้เลยเด้อแม่เพราะว่าพวกนี้พวกพวกไขมันพวกเส้นเลือดพวกอะไรอย่างเงี้ยน่ะกินได้เลยเพราะว่าของเฮามันเป็นกาแฟที่คลีนเพื่อสุขภาพอีหลีอีแม่นโตอีพ่อเราเป็นจังได๋พ่อเราดีใจบ่ว่าน้ําตาลเราลดลง
3: แม่แล้วก็ดีใจ
4: ซุมอสม
3: อไปหาหมออ
4: สมอบ่งึดติบ่ดี
3: แม่นอสมอเพิ่นเบิ่งแล้วก็หมอเพิ่นก็มาเบิ่ง
4: เออ
3: เพิ่นก็ว่าดีมากดีมากเบาหวานเบาหวานไก่โคกี
4: โอ้
3: อัน
4: ก็คือมั่นใจเป็นบ่ว่า
3: ผู้ความดันก็คงที่นะจ๊ะ
4: นั่นผู้ป่วยเบาหวานความดันนี่คือคันกินกาแฟก่อนค่ํานี่คือมั่นใจเลยเป็นบ่แม่
3: แม
4: ่นโอ้ผมบ่เคยได้ยินแต่เถื่อเด
3: ้
4: อน้ําน้ําตาล500เลยอยู่85แม
3: ่จ้าดี
4: เอออ
3: ย่างนี้หลายๆมันงั้นบ่หลายว่าลูกก็เลยบ่ได้กินหลาย
4: จ้าอีแม่คอยซื้อกินไปเทละกล่อง2กล่องนี่ล่ะเนาะแม่เนาะดูแลสุขภาพอีพ่อเฮาไปอีแม่ก็กินน้ําเด้ออีแม่ก็กินน้ําเด้อดูแลสุขภาพเด้อ
3: แม่นฉันก็กินน้ํากันนั่นล่ะก็บ่ปวดขาแล้วก็ไปหาซุมื้อ
4: โอ้อีแม่จักปีแล้วแม่ท้องมาปีนี
3: ้แม่78จ้า
4: ป๊าดอีพ่อล่ะ
3: พ่อเจ็บแม่เกิดก้อนพ่อปีหนึ่ง
4: โอ้ครับแต่ว่าอีพ่อกัดมีโรคประจำตัวแต่ตอนนี้ก็คือแข็งแรงกินเราดีเนาะแม่เนาะกาแฟก่อนค่ำนี่เนาะ
3: แม่ฉันก็แข็งแรงขึ้นอยู
4: ่คะแนนเต็มสิบให้จักคะแนนนี
3: ่แค่กี่เบาแค่กี่เบาบ่ออกได้เดี๋ยวนี้บ่ออกแม่แล้วแค่กี่เบาที่เป็นเบื่อรัวรัวเอากับบ่ดูอีหยังเลยแม่แต่ว่ามีแค่ยังก้อยังก้อหรือว่าดีนิดเนาะ
4: ครับแม
3: ่เป็นเบาบ่ออกเลย
4: ดีใจได้ลูกดีใจได้
3: ดีที่สุดลูกแม่ไปให้พอกินหนึ่ง
4: ครับกาแฟก่อนค่ำนี่เนาะแม่เน
3: า
4: ะ
3: หนึ่งได้ลูกให้ร้อยหนึ่งได้ดีที่สุดได้ลูก
4: ป้าเต็มสิบให้ร้อยหนึ่งเลยบอกแม่
3: โอ้ดี
4: ครับโอ้ยลูกก็ดีใจ
3: คนเนี้ยมาแรงอะเทียนมันจบเนี้ยมวนจังยังนี
4: ่บ่คนเปิดบ่จบบ่แม่
3: ละครเพลงยำแรงอะมันจะเป็นเพลงหน่อยนะแต่เนาะ
4: โอ้มันเป็นตอนครับแม่มือละตอนละตอนจ้าจะเปิดทุกมือแม่นี่แม่ฟังเวลาใดก็เปิดทุกมือมันก็จะเป็นตอนต่อกันแล้วมือต่อมากับตอนต่อจนจบจังซี่นะครับแม่แล้วจะเหลืออีก2ครับผมอีแม่ลองฟังเด้อครับแม่ขอบคุณหลายๆครับแม่ทองมา
3: จ้าจ้า
4: ขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับ
3: จ้า
4: ครับผม
5: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้ สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

นใจดีมอมผนังบ่แห้งแล้ว

ไทย

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ั่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: เจ้านี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านชิงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผม

0: บาดเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมกหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
1: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: เอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

สดีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังวืดจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: ทางหักเฮานั่นมั่นไปบ่ฮอดฝันจบกันแค่ครึ่งทางทุกอย่างพังเพลงสิ่งที่เฮาเคยโน้มกองวิมานวาดใส่สลายไปมื้อนี้คนดีล่ะอย่าวันใส่ในเมื่อเจ้าพ่อคนที่ใช่ดีกว่าพี่คนเดิมอยากเริ่มใหม่กับเขาอยากเศร้าทางอายอยากไปข้างหน้าไปโลดลาเอ้ยอายบ่ได้เว้าอายบ่ได้ว่าคันว่าเขาพาเจ้าสุขใดทางอายก็ยินดีซะแล้วคนเฮามันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาล่ะเนาะ
1: ถูกแล้วให้เจ้าเลือกอนาคต
0: จ้าอนาคตเจ้าขวางมันต้องมากกว่าอยู่กับอายมันก็เพราะซ้ำนี่แล้วถูกๆหยากๆจังสีเลยครับ
1: ปลายทางแนมบ่เห็น
0: ข้างขวานั่นแม่นอายข้างซ้ายนั่นแม่นเขาล่ะเอ้ย
1: สิไป
0: เลือกเพื่ออนาคตของเจ้าของเขาพาเจ้าสุขได้ทางอายก็ยินดีมันเป็นสิทธิ์ของเจ้า
1: ต้อง

0: สิทธิ์ของเจ้าครับหนึ่งผลงานเพลงจากยาอายไหมไทยหัวใจสินพ่อใหญ่ไหมไทยว่าพ่อใหญ่ไหมไทยนี่เครียดได้นะจากท่านจอมยุทธหยิบเอามาฝากเอามาต้อนแฟนเพลงแฟนรายการคนตาคนยายผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ครับกับผู้บ่าวเดียวกระเรตนั่นผู้เตี่ยตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอาขาปีตาขีดังวีตั้งจิตมาแต่กระไรตั้งใจมาจากบ้านมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวลๆเพลงเพลาะๆสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายก็ให้ได้ฟังกันอยู่มั่งนี่ตรงนี้ครับอยู่กับลูกในบ้านบ้านในสวนลูกในบ้านบ้านในกออในเงาเหล่าในไห่ไก่ในกระซุ่มซุ่มมัวเจ้าเหมือนเก่าเหมือนเดิมขึ้นตังดังหานมาเว้ามาจ๋ามาจ๋าจริงช่วยแล้วที่เลือกทางมากับแฟนเพลงแฟนรายการครับอยู่กับอ้ายมันทุกไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนข้ามครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
1: เออได้รับบ่เด้อ
0: โอ้คุณพ่อปราณีนะครับพอได้รับสินค้าแล้วนะพ่อเนาะ
1: ครับแล้วรับนึงละ
0: โอ้เอาขอบพระคุณนี่พ่อหลายด้วยพ่อเด้อ
1: น้อง
0: ใ
1: หม่
0: จ่าใจพอเอาขอบพระคุณพ่อหลายครับ
1: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ตั้งไหม
0: ได้เลยนะครับด้วยความยินดีครับคุณพ่อ
1: ตอนนี้ละ
0: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณพ่อปราณีนะครับสารมานิดนะครับอยู่ทางปูนละครับทางตำบลดงเย็นอยู่ทางบันดุงครับคุณพ่อมาได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำผู้บ่าวดิวกับบ่มีเงินสีมากว่างบ่มีท่วงสีมาให้ดอกอีพอยแม่ครับมีเพียงความห่วงใยมีเพียงใจที่อบอุ่นมีเพียงคำว่าขอบุญขอบคุณที่หมุนมาฟังรายการบ้านสมุนไพรก้อนคำมีเพียงคำว่าขอบุญขอบคุณที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับทุกท่านทุกออเดอร์ท่านน้องสิไปกับข้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขกับภาพดีนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
2: อยู่เอ้ย
0: ครับผม
2: ฮอดแล้ว
0: อ๋อได้รับสินค้าแล้วเนาะ
2: จ้าใส่ตาจ้าผู้ใส่ตานะ
0: จ้าใจแม่
2: ส่งโทรศัพท์ที่ฮอดบอกวิว
0: อันไหนจ้า
2: หลังส่งโทรศัพท์ให้ที่ฮอดบอกสตางค์นะมันต่างสุดได้ละต่างโทรศัพท์นะส่งที่ฮอดบอกจัดบอก
0: อ๋อต่างโทรศัพท์ติ
2: เอาวันนั้นบอลจ่ายเงินทางโทรศัพท์น่ะ
0: อ๋อจ่ายเงินทางโทรศัพท์หมอโอนน้อยแมวน้อยแม่โอนมาแล้วเน
2: าะจ้า
0: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ก็น่าจะได้รับแล้วจ่าแม่คันไว้แม่โอนแล้วก็น่าจะได้รับแล้วนะครับ
2: 650จ้า650
0: จ้าสายตา1กระปุก650บาท
2: จ้า
0: เอาขอบพระคุณแม่หลายๆครับ
2: จ้าน
0: ะครับขอบพระคุณนะครับผมคุณแม่ขันทองนะครับแต่งแดนเงินในโทรศัพท์อีเมลว่าก็ขอให้เธอบ่แม่นเงินสดเด้เงินในโทรศัพท์ความเจ็บโอนมาเรียบร้อยว่าสั่นเอาขอบพระคุณนะครับคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่ขันทองบ่ต้องมาได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณขอบคุณหลายๆได้แม่เด้อที่โทรมาบอกนะครับคุณแม่อยู่ทางพุ่นแล้วครับอยู่ทางตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองชัยภูมิครับ 090ครับ2927444 090 292 7444มาส่งแรงจิตเติมแรงใจนะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนค่ำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
3: ฮัลโหล
0: ครับ
3: เคยสั่งซื้อนัดแต่ว่าอันนี้เอาเบอร์หลานโทรมา
0: ครับผม
3: สั่งกาแฟ2กล่องแล้วก็น้ำยายากระสายเส้น1กล่อง
0: กาแฟ2เนาะ
3: กาแฟ2
0: ครับผมกระสายเส้นกระปุก1
3: แมน
0: เป็น 1,000 บาทเป็น 1,050 บาทเอายังไปของแถมครับ
3: เอายังไปของแถมเอาน้ำมันนวดสูตรเย็นไปของแถมเด้ออ
0: ๋อน้ำมันนวดสูตรเย็นเนาะ
3: ละครโลทั้ง3ดีเจมันให้น้ำในเด้อลงภาพอ
0: ่
3: ะ
0: โล
3: ดีเจทั้ง3เลยเอาทั้งทีมงานน่ะล่ะ
0: อ๋อนะครับได้เลยครับผม
3: อ๋อมาได้ถึงมาอยู่สักแก้วเด้อเบอร์ใส่เบอร์โทรมาพี่คนจงโทรมาบอกเบอร์9
0: บอก
3: เบอร์092
0: 092
3: 697
0: 09269 7ครับ
3: 4892
0: 4892นะครับเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวจัดส่งให้มืออื่นนะครับเพราะว่าเมื่อนี้ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อย
3: อ๋อมือส่งให้มืออื่นบ่
0: จัดส่งออกจากบริษัทมืออื่นอาจจะไปหอดสะแก้วก็อาจจะ2วัน3วันนะครับคุณพ
3: ่ออ๋อได้บ่มีปัญหาว่าจะได
0: ้
3: บ่มีกาแฟกินแล้วเด้อ
0: โอ
3: ้กาแฟบ่กินแล้ว
0: กาแฟเบิดแล้วว่าติ
3: แม่นกาแฟบ่กินแล้วเนี่ยผู้เฒ่ากับติดกาแฟนั่นเดียวนี
0: ่กาแฟเพื่อสุขภาพเนาะไอ้พ่อเนาะ
3: โอเค
0: นะครับเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้ได้พอ
3: ครับขอบคุณครับ
0: เด้อสวัสดีครับ
3: ครับ
0: ผมขอบคุณครับนะครับขอบคุณนะครับคุณพ่อหนูแดงนะครับเสถียรดำรงกุลทางปุลครับตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครทางจังหวัดสระแก้วนะครับคุณป๋อว่ากาแฟเบิดกินแล้วว่าสั่นส่งให้แน่กาแฟ2กล่องและก็กระใส่เส้นอีก1กระปุกของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรเย็นและก็ขอรูปดีเจ

0: คือปล่อยให้เขาเหยียบสั้นดังเนาะเนาะคือสิมาปวดมาพูดแต่ละเฮือผู้เบาบ้านใดเราคือมาหยามใจกันคักแท
1: ้สลูสลี
0: มือนี่อายบ่ได้เมาเหล้าได้ล่ะเด้อไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมา
1: เหล้า
0: สุดจะหักห้ามจิตคิดชะไหน
1: ให้เมาใจ
0: ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนเปิ้นว่าฮัลโหลสลีโซซีมาหาผู้สาวแล้วเนาะเขาเหยียบสั้นดังนะครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับหยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับผมมาดีครับผมมาสมุนไพรก่อนค่ำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
2: ไอจ้าวันยังครับมีเวลารับสาย
0: บ่มีเวลารับสายจังไรเมียเพิ่งโทรมารอบแรกนี่คือว่าบ่มีเวลารับสายก็รับอยู่นี่นะครับผม
2: จ้าไม่ใช่เบ้า
0: บ้าเดี๋ยวครับ
2: บ้าเดี๋ยวคือว่านั่นมีใจดูยู่แบบนี่
0: เอากระเป๋าวิทยุนะครับผมจังไรครับแม่ครับ
3: มีเวลา
2: เนี่ยเพิ่งมาคือเว้าอยู่วิทยุนี่ว่าสนอกคือจังมันเพิ่งคือเว้าอยู
0: ่เอ้าแม่ว่าจังไดแม่ว่าจังไดครับ
2: มันจะน้ำมาให้อีกแกกาแฟอีกแก4ช้อน
0: กาแฟ4กล่อง
2: เอากาแฟอีก4กล่อง
0: กาแฟ4กล่องให้แม่เอายัดไปของแถมครับ
2: เอาสบู่ล้างหน้าบอกมีสบู่ล้างหน้าแล้วก็ซีนแล้วก็เสียแล้วก็สบู่ล้างหน้าเพิ่มอีกบันกันได
0: ้ไอ้แม่พันวิทยุลงพันวิทยุลงพันลงเสียงมันจะเบิ้ลตีกัน
2: อันเอาสบู่ล้างหน้าละ
0: กาแฟ4กล่องแถมสบู่ล้างหน้านะแม่เนาะ
2: น่ะ
0: โอเค
2: เมื่อเอื้อนมาเฮือกับฮอดมาเอื้อนมาคําแม่แต่มาโทษคํากับมือเฮือพุ่นแล้ว
0: ประมาณนั้นครับคุณแม่เดี๋ยวเฮาจัดส่งให้จัดส่งไปมืออื่นครับผม
2: คือซื้อน่ะมาอื่นส่งเสื้ออยู่นําบั่นเมาบ่อยเด้อ
0: จ้าของคุณแม่วันดีสีแนน
2: จ้า
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้มืออื่นได้แม่เด
2: ้อจ้า
0: จ้าใจแม่จัดส่งมืออื่นอาจจะมือซ่องมือได้รับสินค้านะครับ
2: จ้าจ้า
0: จ้าใจแม่ขอบพระคุณแม่หลายๆครับครับผมครับผมขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่วันดีสีแนนนะครับทางตำบลสังข้อนะครับอีแม่สั่งกาแฟนะครับ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของชำร่วยขอเป็นสบู่ล้างหน้าทางผู้พันพลอีแม่นะครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้มืออื่นนะครับเพราะว่ามือนี่ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยจัดส่งให้วันพฤหัสนะครับที่ได้รับสินค้าประมาณมือวันศุกร์หรือว่ามือวันเสาร์เด้อแม่เด้อนะครับเอา0902927444 090ครับ2927444คือนั่นรับแท้อีแม่ว่าโทรมาเธอเดี๋ยวนึงแม่โทรมาเธอเดี๋ยวนึงคือนั่นรับแท้ว่าสันลูกคือบ่ได้ยินลูกคือบ่เห็นเบอร์ซะนี่นะครับพ่อว่ามาเธอเดี๋ยวเอาจังใดก็ขอบพระคุณอีแม่หลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนค่ำนะครับ090ครับ292ความจริง7444 0902927444หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

ายฝนจุ่มผิดพื้นทอลานี่หอมไอกลิ่นผื่นเป็นดินใหญ่กว้างสุกลำน้ำเจิงน่องแท้น้อน้อฟังเสียงกบเขียดห้องเป็นทำน้องเอิญหาคู่อันละทั้งไอผู้ผิดหวังนางเสื่อื่นอยู่เถียงหน่อยมองผักเศร้าพี่ดีน้องลาฟังเสียงเครื่องไฟอยู่ในบ้านงานกินดวงผู้สาวเก่าเมื่อนี่คือสิเป็นเมียเขาแล้วน้องแก้วสมแล้วเป็นคู่หน้าอายกะสิเหลือแต่ความอ้างบ้างน้ำตาลางปานสายฝนน่าล่ะเนาะสารวนนำความหลังเขียดคาคำผัดมาห้องอึงบักยางประสานส่องประสานเสียงห้องเงืองางเงืองงางอายนี่ทางตาลับบ่ได้ใจมันห่อนพอปานไฟพี่แล้วเห็นอีหล่าแต่งงานย้อนว่าเขาเหยียบสั้นดังบางเนืองนี่ล่ะอายก็บอกอยู่ว่าจะเปิดเพลงเสียงดังหลายเด้อย่ำเขาสู่ขวัญก็ได้ย่ำมาสีมือนี่เป็นมือดีอยู่ดีไอ้ได้ยินแล้วโอ้ยย่ำมาสีมือนี่เป็นมือดีมือเสียทีมุตโตโสไก่ผู้อวกเตือนเข้าสารแม่มั่นเตือนมดสมเข้าต้มเตือนเจ้าหัวดอกบัวเตือนพระเจ้าหมาเท่าเตือนลิงทุนมานะขวัญ นะอยู่นะโลยมันซ้ำใจตัวลาเอ้ยไอ้บกาไปผูกคอตัวเขียนดอกไอ้ก็อวยพรไปตามสายลมนี่ละเนาะบกาไปอยากอายเพิ่นจังใดก็โชคดีดลาเด้อมีแต่ความสุขความเฮิมอายผู้ผิดหวังหนังสะอื่นอยู่เถียงหน่อยมองพักเศร้าพี่แล้วอยู่เถียงหน้าหน่อยมองเก่าเฮานี่ล่ะคิดไปคิดมาแล้วโอ้ยแต่งมือนี่มือแรกนี่มุนอุ้ยปุ๋ยแท้แล้วเบ้

0: ุพันชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
1: เหลือใจนำเขาเอานอนกัดแถวปวดปวดเพิ่งเก็บเพิ่งปวด

เหลือแต่แถละมือแรงในมุนอุ้ยปุ้ยจังไดกะบ่ยั่งแถละอีแม่เอ้ยเสียงโน้นหนุ่มๆคงยับอยู่ยี่เพพังเฮาเนาะอยากฮ้องดังๆไปให้เขาฟังมีแห้งรอดอีหล่าเอ้ย

0: 문 우이뿌이 테라노 이메야. 떤 싸우 가우 땅 함롱 송또 바우사우 기드바이 루앙나 파푸 똥뺀 시카우 띵 온 냐우 냐우 떤 부사우 가우 콩고핫 간
1: 얀 무이 무이 유더 무레
0: แม่ย่ามจังสีคือเสียงออกสองลำโพงบัดนี้โอ้ยเนาะบางเนื่องเนี่ยว่าสิโหลดแล้วก็โหลดบ่ทันพอแต่ได้เพียงจบโหลดได้เสยไว้เพียงก็ได้มาปวดมาผู้อะไร
1: เสียงอ่อนยาว
0: เอามุนลุยปุ้ยครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากยายเฉลิมพลมาระคำจากอาจารย์เฉลิมพลมาระคำนะครับหยิบเอามาฝากเอามาตอนคุณตาคุณยายยายน้องนงลุงปานาอาให้ได้ฟังกันนะครับอยู่มองนี่ตรงนี้เหมือนเก่าเหมือนเดิมกับปูบาดิวกริตานั่น090ครับ2927444ครับ0902927444นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับผม
2: เขาแล้วแล้วไว้เห็ดตะเวียกหลายกระได้แม่เถาปั่นเถาจี้ให้หิ้วพอแห้งโยปั่นหน่อยๆนึงคันบ่เห็ดบ่เฉียวกระยันเพิ่นบ่เห็นดีแม่กองสีกำลังหักปอกคำมีกำลังย่อพอเถาเขาไปส่งเขาบ่กินแล้วป่านนี้หิ้วด้วยหันคำๆมาหอดเฮียนเมียไปใส่น้อคือบ่แตงผ้าแหลงทางง่ายไว้ในน้อมันไปแม่มันทางใดน้อน้อหิ้วพอแห้งแล้วยังปล่อยคนบ่เป็นบ่มันสิคือซ้ำสิบัด
3: เป็นจังไดดอกมาแต่ชมแต่ทาก็ได้พี่จานเอ้ยอย่าเป่าจมเป่าหายกาบ่แต่งแล้วง่ายเป็นผู้ชายต้องอดทนอย่าว่าเมียไปหาเล่นเห็นบ่นี่อีหยังอยู่ในมือข่อยเห็นหยังล่ะเจ้าว่าเห็นบ่นี
2: ่อ
3: ีหยัง
2: โอ้ลูกขนมาพร้อมบ่แม่นนกกับแม่นไก่เท่าใดเว้ยเจ้าเป็นหยังจังเศร้าแท้ล่ะนี
3: ่
2: เอาไปเฮ็ดไปต้มไปอ้อมเด้อใส่ผักกวาดหัวหนอกหอมนี่เอาใส่น้ำหน่อยๆเพื่อจะได้จับกินมันจังสินัวซะเด้
3: อยับเข้ามายับเข้ามาไกลๆเนี่ยสิเว้าสู่ฟังให้จาน
2: เว้าหยังอีกให้แห้งหิวเข่าอยู
3: ่โอ้ยข่อยบ่เว้าจังได๋พอละวานมีนกตัวเดียวนี่ล่ะฟังก็สิเว้าสู่ฟังเด้อพี่จานเอ้ยเดี๋ยวนี้พ่อบันแจ้งให้เจ้าแต่งแนวกินพี่จานผู้ให้กว่านกออกส่งไปไทบ้านพ่อประมาณกินได้มื้อทุกมื้อให้ได้อิ่มพี่สิทำได้บ่เมียมาฮอดอกเงือกลายแล้วพันว่าคันเจ้าเฮ็ดบ่ได้พันสิไล

0: จังซั่นล่ะอาจารย์คือไปเว้าสู่ฟังนั่นล่ะคือว่านกตัวนี้น้อยๆนี่เพิ่นให้เจ้านี่สิลาบก็ลาบสิอ้อมก็อ้อมเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดแล้วๆเอาไปปันให้บ้านเพิ่นกินให้อิ่มเบิดบ้าน
1: ว่ามาสังวาแท้น้อคน
0: หิวข้าวมีปัญญาบ่บัด
1: มาสังวาไปทั่วแท้น้อบ้านนี่นกตัวเดียวแค่แลโตสำนี่เฮ็ดจังได๋แท้บ้านแท้เมืองเพิ่นจังสิอิ่มตั้งแต่ข่อยผู้เดียวก็ยังบ่อิ่มเลยนี
0: ่โอ้ยปัญญาล่ะดิ
1: มาเว้าไว้ข่อยเสียความรู้สึกคักแท้น้อบ้านเนี่ยก่อนสิไปไทยนะแม่ยังปั่นเขาให้ทั้งเคยจานย่องว่าเก่งสั่งเคยน้อยเป็นนักเลงหักเคยจานหวานจังอ้อยพ่อเมื่อแรงคำคอยสังหารเอื้องปวดกระบาลท่านสิเฮ็ดแนวกินให้คนอิ่มทั่วบ้านต้องกินตอนมั่วสันเอามาเป็นขั้นลดจังสิพอเพียงใดพอสังหาคำจาแนวบ่เป็นไปได้มักขัดใจทางเคยใหญ่เมียเอ่ยเมียพี่จานทำคันบ่ได้มาไปเว้า

0: โอ้ยพอสั่งขึ้นไปทัวร์เถอะเนาะสั่งติดตำหมักพริกลงแม่น้ำบ้านไอ้พาวเว้าเนาะเนาะแนวนี้มันบ่แม่นดอกสิเฮ็ดให้คนอิ่มทั่วบ้านทั่วเมืองมันกันแก่งกันคักๆดอกเนี่ย
1: คิดไปแล้วซั่นล่ะอาจารย์เอ้ยคนระเบิดปัญญาเขาแห้งแล้วแนวนี้พี่จันเอ้ยสองคนเฮามาจนแต้มแหนมดูบ่ฮู้ปองฮู้ว่าพอเราร้องแต่ถ้าทำบ่ได้บิดาไทยสิไรนี่พอฮักลูกแนวใดน่าคือเฮ็ดจังสิมันคือเรื่องเกินวิสัยมันจนใจพ่อแห้งที่อ่อนแข็งหรือต้มคืองมเข็มอยู่ในน้ำทะเลหลวงอันกว้างใหญ่พ่อตั้งลูกเคยใหญ่แม่ตั้งลูกสาวใหญ่ทำหน้าเสร็จเฮ็ดเบี้ยแล้ว

0: ปย่อมือวายตากับง่ายจะถ่ายเพลินจนปัญญาเหลือเกินคือเดมือขึ้นฟ้าจะหวังหน้าวาสิเธ
1: อ
0: ถ้าตาเฮาตกวางซวยอวยเนิ่งไหลมองอยู่คือมาบ่มีหน้ามีสวนพอคำมีบ่ทันเงาแต่สิขอถามเจ้าพอคำมีแจ้งเหตุใสเพิ่นสิทำคันใดเปิ้อหรือใดนออีพ่อจำโอ้ยเด้นนอสายแน่นเออเอา
1: เจ้าสิเฮ็ดจังได
0: ๋พาคำเพิ่นบ่ให้หยังก็บ่เอาเพิ่นบ่ให้ก็บ่ง้อ
1: สิไปกินหยัง
0: เอาจังซี่ซะคอยเสียพายเจ้าอนกตัวนี้ไปให้พ่อเพิ่นเฮ็ดกินเบิ่งคันเพิ่นเฮ็ดได้เฮาก็จังยอมเพิ่นคันเพิ่นเฮ็ดบ่ได้ก็จังค่อยเว้ากันใหม่เพิ่นสิเฮ็ดได้บ่เอา
1: อาจารย์ซะแล้วสิใจเจ้าดอกมังงั้น
0: บ่ได้หยังก็บ่ต้องเอามันละ
1: ถ้าเฮ็ดจังได๋ก็บ่ว่าดอก
0: เคยฟังเสียงสำเนียงซอยล้อยมาตามพื้นทรงแต่ก่อนฟังผมคำผงอยู่ทีมงานดอกป่าเนี่ยคู่เมาโอ้กะว่าใครเดี๋ยวนี้ได้บ่เปลี่ยนใหม่ขนาดน้ำทั้งศูนย์รวมหมอลำดีเสียงคำพาพร้อมเฮ็ดกันสุวรรณนี้หมอลำดีมีหลายท่านได้อายจันประกบคู่ร่วมดาราเข้ามาอยู่อำมอนน้อยอีกพร้อมบ่ยอมห่างแตกสลายเปรียบเสมือนน้องอายมาร่วมกลุ่มเป็นซุ้มเดียวผูกเป็นเกี่ยวสัมพันธ์มาซอยดันเป็นแรงเคยอดสูหัวใจแห่นอนใต้แขนเอ้ยได้ชิดหาโอ้ทั้งเสียดายความล้ำยานบ่มีผู้จากจันโงห่างบ่ดองดังพอทองแดงผู้ชิดตั้งได้เสริมทรงลงทุนหลายแต่ปีไก่แฟนเคยเชื่อไอ้เป้าจันผู้เมาเฮ้ยลำเอาเงินจ้างมาวางไปให้มันเสียเพชรเคยมีแววใสเจอละในก็ต้องเลี้ยงบ่ยอมเปลี่ยนเข้าสนิมจัดเป็นทีมมันแข็งกล้ารวมดารามีหลายซ้ำซื้อว่าเสือเขากำดำแต่เป็นนอกามาตำหนึ่งบ่เปลี่ยนสีฟังสากรมือนี้อย่าฟาวาหาวิจารณ์หมอลำดีก็ต้องมีผลงานบ่หาบแม่ซาสาในปีนี้หวังสิทางลงเหือเพื่อนำคล้องให้เป็นทองแฟนเอ้ยแฟนซอยเลยเด้อซอยกันเชี่ยวผมคำผงหมอลำลูกขันกำพาให้ดังเพินอย่าปล่อยวางเด้อแฟนแฟนฟัง
2: มาบัดนี้ลูกของเฮาก่อนสิยังอยู่ได้มีสัตว์เกิดเป็นประจำเกิดไปนำตายไปนำเปลี่ยนแปลงทุกแรงเศร้าแล้วเกิดมาโดนก็เลยเฒ่าสังขารปุ่งบ่คงทีในโลกนี้จำพวกสัตว์เกิดขึ้นหักมีแท้สีประการคือหนึ่งสารัมผู้สาเกิดในคันสองอันทสาเกิดในไข่สามสังเสทะเกิดในเฒ่าไข่สี่อุปติกาเกิดผุดขึ้นนอกเลื้องเลืออยู่บ่อเศร้าเกิดในขั้นเกิดในไข่ช่วยหวังว่าพวกผู้เจ้าคงรู้อยู่จริงไหมเกิดในเถาไข่พวกคือกันคงสาดีกันหมดแล้วอุปติกานี้แล้วเทวดาอุบัติเกิดประเสริฐกว่าสัตว์สามอย่างข้างตนฝูงคนใดนับถือเทวดาสู่มือก็มีอยู่ชมไปเล่าสิไปทางใดต้องไหว้วอนหาท่านอยู่ตามเฮือนสั้นยาวพุ่มสถานต่างๆแล้วย่าแม่สิทำอย่างกะสร้างหลักฐานให้ท่านมาเป็นเจ้าสวยปองนี่ละพวกพี่น้องสัตว์เกิดในโลกา พระสัทธาโคดมผู้ขาดไกลออกไปห่อนเพิ่นได้สอนให้เฮาฮู้ทางให้เฮายังประเภทสัตว์ต่างๆ

0: ี่น้องตาสามินเบื้องซ้ายโบราณว่าสิได้หัวตาสามินเบื้องขวาโบราณว่าสิได้หรือว่ามันสิมีเรื่องไรมาอีกเนาะมื้อนี้เนาะสมาหนหวยคันค่ายบ่เป็นตะอยู่ตากินเกิดร้อนๆหนาวๆเอ๊ะอ้าวแม่นผู้ใดหยังนําทั้งมาโอ้ยจานตัวนั้นน่ะจาน
1: จานผู้เฮ็ดตึงตังหรืออนกขึ้นมาฟังเสียงจ่าพอคัมมี่โหลด
0: หย
1: ังค
0: ะเมื่อคืนน่ะเบิ่งตึงคือสิหายแท
1: ้ฟังเสียงจ่าพอคัมมี่โหลดศูนย์เอาหายบ่ต้องท่าต้องท้ายดอกพอเฒ่าเอาลองทําให้เคยเบิ่งลูกนกตัวเดียวแค่แลสิทําได้บ่จังได๋เอาขอเฮ็ดให้ลูกกินเบิ่งกะนะเอาเฮ็ดยายคนที่หมดบ้านหมดเมืองบ่รู้ลูกสิได้กินน้ําเด้อนกโตซําเนี่ย
0: เอาความมื้อนี้เพิ่นมาย้อนความพออีกอยู่ติดอยู่เด้อเนี่ยฮะ
1: ว่ามันบ่ได้สิเฮ็ดได
0: ้แต่งให้แล้วเป็นหยังจังบ่เฮ็ดบ่ทําบ่มีหัวคิดหัวหาจักอันจักแนวที่คนเกิดมา
1: เฮ็ดให้กินลองเบิ่งได้ไปหยังผู้เฮ็ดได
0: ้ฝากแต่เฮ็ดได้พุ่นแล้วภาษาหยังซํามื้อนี้แต่เฮ็ดเพียนอยู่มันก็ยากครับกว่านี้ตั่วตาสําลักนกชื่อไผสิลาบ่เป็น
1: เอาลาบได้ก็จังเฮ็ดให้เบิ่งลูกสิได้กินน้ํา
2: พ่อเอ๋ยมือเศร้านั้นแม่เฒ่าเว้าว่าฮักแต่ทางจานพ่อแต่ถึงยามแรงพ่อผ่านพาแนวผ่านดูอ่านใจพ่อท่านใดปากกับใจแม่ย่ายเฒ่าสังหันไปคือหมักปินเขาเอิ้นเฒ่าพิลินศีลบ่ย่ำกรรมบ่ย่านเที่ยวผ่านเพ้อเอิ้นแต่ลูกเพ้อบ่ให้อยู่กับบ่อยู่ดอกเว้ยบ่ต้องไล่ทางจานวิธีการอันเฉยๆมาไล่เคยดอกทางลูกซ้อมมาแต่ดุนแล้วพอคำมีแจ้งเฮ็ดใส่ลูกซ้อมมาแต่ดุนแล้วพอคำมีปัญหาเรื่องหากเคยเสียงคันผู้น้อยมาสั่งคอย

0: จักว่าสู้ซัวสู้งูหมดส่วนสู้เนี่ยแล้ว
1: นี่จะมันคนปิ่นปอกหลอกลวงกันคักเด้อคนเดียวกันแก่งกันอันนาวายลังหลอกคักๆแบบนี้หักผู้หนึ่งแล้วมาย่องผู้หนึ่งเอาบ่ให้ยังกับบ่เอาบ่ได้ยังกับบ่เอาดอกเอ้ย
0: อันไหนมันสิต่อใจกูอยู่นี้คนแม่ความกูหนักคือหินนี่ตัวใจพอดิแม่ป้าโทมันสัวปานนั่นหวาคนนี้เป็นทั้งจานสิบ่มีหัวจิตหัวหาอีหยังจักอันจักแนวเด้อแสดงมันสัวมากๆเด้อดิไอ้บักโตการมันบาดนี่บักโตการมันบาดนี่อืมสิเอิ้นลูกสาวมาเวกานาคำพวงเอ้ยคำพวงโอ้ยสูมานอนตื่นสวยแท้เนาะเนาะมาเบิ่งในเปียงมาเบิ่งในเปียงเนี่ยโอ้ยให้กูเบิ่งให้เบิ่งขอเอาจังที่กูได้นกตัวนึงมานี่กูไปต่อนกนี่มันตายพอแห้งแล้วล่ะแล้วกูสิอยากให้บักเคยโตดีนั่นมันเฮ็ดกูรอดล่มรอดตาย
2: ที ่กูหนักคือหินนี่ตัวใจพอนี
0: ่ป้าโทมาเบิ่งในเปียงมาเบิ่งในเปียงเนี่ยโอ้ยให้กูเบิ่งให้เบิ่งขอเอาจังที่กูได้นกตัวหนึ่งมานี่กูไปต่อนกนี่มันตายพอแห้งแล้วล่ะแล้วกูสิอยากให้บักเคยโตดีนั่นมันเฮ็ดกูรอดล่มรอดตายเบิ่งตีเบิ่งตีเบิ่งตีเบิ่งข้างงามกากูคนเปียพื้นจื้ออยู่เพิ่นน่ะ
3: ไม่พอนกหน่อยตัวเดียวตัวมันเน่าบ่แห้งแล้วก็เอาทิ่มซะ
0: บ่ทิ่มบ่ทิ่มน้ำเนื้อน้ำเนื้อกูคักเกิดกูรอดล่มรอดตายกูตัววะกูสิทิ่มจังไหนวะกูสิเฮาให้มึงนี่ไปให้ผัวของมึงไปแต
4: ่รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึก

0: ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 5 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งซั่นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก

0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งผ่อนคลายดีขนาด
3: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยทรงให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำ
3: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแมนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีพีด้วยนะคะไม่ลองไ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทงดำเนินรายการ

0: าลศูนย์ไทยก้อนคำครับ
1: ครับปอยแม่จันเพ็ญนะแม่จันเพ็ญสารพัน
0: ครับแม่จันเพ็ญสารพันครับ
1: จ้าพ่อบอยเอากับแม่ที่ต้องเอา
0: อะไรเอาได้แถมกับแม
1: ่ตรวจร้อน
0: ตรวจร้อนแถมนะแม่เน
1: า
0: ะได้ครับแม่จันเพ็ญครับ
1: พ่อแม่จันเพ็ญเอา
0: อะไรก็แม่มันเสียงขาดขาดได้หายไหม
1: ว่าเอาอันเอาโทรศัพท์พ่อโทรนะอันส่งของแม่จันเพ็ญสารพันลาบันทุ่งหัวนา
0: เบอร์ยี่แม่เบอร์ได้ลงท้าย8500บอก
1: ใช่8500063728
0: โอเคครับแม่ใช่เบอร์นั้นนะแม่เนาะ
1: แต่มื้อหอดยินดีนะ
0: หอดอยู่ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกส่งออกให้มื้อนี้แหละครับแม่จันเพ็ญครับ
1: คร
0: ับ สวัสดีครับแม่สุขภาพแข็งแรงครับ
1: จ้าดีแล้วบอย
0: ครับแม่ได้ย้อนอยู่เนาะแม่เนาะ
1: บอยได้ยินมาเนาะหมอใส่แม่เข้ากินยาเลยเด้อ
0: นั่นดีโอ้ยดีใจนะมีแม่
1: ดีลูกดีลีดีจ้าดีลูกแต่ไหนดีลีดีเบาบอย
0: ครับแม่ครับ
1: ดีค่ะ
0: บอกยี่ปอกินน้ำแน่จะได้สุขภาพดีน้ำกัน
1: เราบอกให้จริงแต่อย่างนั้นว่าให้เจ้ากินก้อนเศร้าแล้วกันแล้ว
0: เอ้ยอย่าได้สุขภาพ
1: บ่อย
0: ครับแม่
1: อันนี้แม่เพิ่งเป็นเนาะแม่เพิ่งเป็นไปหาหมอ3เทื่อหมอได้บอกว่าจะให้แม่หยุดยาแล้วนะ
0: อ
1: ืมแล้วกินยังละเม็ดนึงนะยังละเม็ดครึ่งเม็ดจังสินะ
0: เพราะแม่บ้านเบาหวานความดันบ
1: ่จ้ามันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงซื
0: ่อๆ
1: บานี้อันได้ในหลากาแฟก่อนค่ำนะบ่าวบ่อยเอ้ยไหนจังนะว่าอันจะให้แม่จันเพ็ญหยุดยาแล้วนะว่าสันหมอว่า
0: ลูกชายก็ดีใจแห้งแ
1: ท้ดีแล้วเนาะอุ้ยเดี๋ยวนี้เป็นคนปกติเลยตาบ่ไล่บ่หยังเลยดิ
0: เพราะว่าน้ำตาลในคันเบาหวานมันขึ้นตามันอันตรายแม่คันเฮาควบคุมน้ำตาลบ่ได้เนาะ
1: ดิฉันจะมีโกกไม้ในไหลรวยรวยผุนเด
0: ้
1: อเอาใจเขาเห็นหมดอันยังผุนเด้อ
0: ครับแม่ครับ
1: ได้สะเปรย์ห้ามลงไปแล้วโอ้ยจะแม่นดีหลายจะแม่นดีใครดีได้บ่อย
0: โอ้ยดีใจ เอาแม
1: ่ดูดมูนี่คือข้าตาวันนี้โทรให้พ่อแม่เขาพ่อแต่ว่าแม่บุญอันหาผ้าแล้ว
0: ครับแม่ครับ
1: ตะโกนแค่ผู้เดียวนี
0: ่ครับแม่
1: เดี๋ยวนี้ก็กินใจดีคือเก่าคือคนปกติเนี่ยแม
0: ่
1: ดีค่ะ
0: ครับแม่ครับเขาดูแลจะครบต่อเนื่องได้แม่เด้อ
1: ใช่ต่อเนื่องตลอดเลยเมื่อวานช่องนึงนี้บริกินหลายขมูนี
0: ้
1: มือละช่องมันคนกินกาแฟเนาะ
0: บ
1: ะมันคนกินกาแฟบะนี่กาแฟตัวนี้มันก็น้อยอยู่แล้วมันว่าโอ้ยดีร้ายดีคัก
0: ครับแม่ครับโอ้ยดีใจน้ำยี่แม่ดีใจน้ำในชุดกระเพาะไปเรื่อยๆได้แม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าขอบคุณแม่จันเพ็ญครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าแม่จุ้ม
1: จ้าอันแม่ปฏิบัติให้ฟังแม่ไปหาหมอมึงลาดหมอนัดไปกันวะ
0: จ้าแม
1: ่มาในแม่ก็ไปเจาะเลือดตรวจทุกอย่างคือแนวดีเวิร์ดคือแนวนะ
0: มา
1: บ่อย
0: โอ้ย
1: ดูว่ากาแฟจะเป็นดีจังวะ
0: โอ้ยกาแฟ
1: ดีใครบ้าง
0: ได้ยอดที่จะสนุกเน
1: า
0: ะ
1: จ้าใครบ้านก็ดีเมาวันจะน้ำตาลก็98นึง
0: เราปกติเลย
1: ดีเวิร์ดคือแนว
0: โอ้ครับแม
1: ่ไตดี
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นไตดีไขมันก็ดีแม่ไปกินนี่ยังมากคือดีแท้ว่าคือลดได้ดีแท้ว่าจังแม่ก็บ่ว่าหยังดอก
0: ครับแม่
1: มันก็แม่ก็ลดได้กินได้แม่ได้วางสิล่ะ
0: ครับแม่ครับ
1: มีเพชรคือแม่ไว้แม่ก็ดีใจที่แม่ก็สิกินไปเรื่อยๆนะ
0: เออหมอจะได้ถามที่ไปเฮ็ดอีหยังมาที่แม่
1: จ้าประเทศที่ยังมากน้ำตาลก็ดีเบาหวานก็ดียังดีเวิร์ดคือแนวใจก็ดีว่าสัตว่า
0: ไม
1: ่ได้ดีใจ
0: ครับแม่
1: หรือว่าเยอะไม่ไปนะ
0: อ
1: ืมพอโทรมาหาวันชั่วมากจะพูดกับแปดยังเนาะแม่มาคนหลายจอเลือดสินยายตรวจเนี่ยตรวจยังเวิร์ดคือแนว
0: เพราะว่าแต่เวิร์ดมือเวิร์ดเวียนแล้วคันแม่นไปหาหมอนะมันบ่แล้วง่ายแล้ว
1: ดีครับดีสำหรับ
0: เ
1: ขาบอกว่าเขาบอกตั้งกันหน้าไว้กับแม่ว่า
0: โอ้ยสื่นใจได้ยินยังสิครับ
1: แม่ก็ยินนี่สนอก
0: จ้าแม่
1: จ้าว่าแม่กินไปตลอดนั่นแล้ว
0: ครับแม่
1: แต่เขาฟังเพลงนั่นเด้อ
0: ใบแม่เอาเพลงอย่างครับ
1: ขอใจฉันคืน
0: ขอใจฉันคืนของจินตลาบ่แม่
1: จ้า
0: ไรครับแม่เราคิวจังหน่อยได้คิวเงี้ยวจังหน่อยได้แม่เนี่ย
1: จ้าบ่เป็นหยัง
0: แม่ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: คุณครับ
1: น้องบอยแม่แม่สิเว้าให้ลูกชายแม่ฟังอันแม่ว่าอันสองฝรั่งแม่ก็สุดยอดแล้วปานสาวซําน้อยดีล่ะลูกชาย
0: ครับแม่
1: วันนี้แต่ว่าอันฝรั่งที่3แม่ให้พ่อเป็นงวดอยู่นะ
0: ครับผม
1: ป้าดุมบ่อยซะมาดีให้ดีค่ะโอ้ยเฮาน่าสิพ้อกันแต่โดนๆพุ่นน้องลูกชายล่ะเนาะเอาอีกเงินบ่อยแม่บ่ได้ย่องเด้ลูกแม่บอกว่าเป็นจริง
0: ครับ
1: ขนาด60กว่านี่แม่ว่าเอากูคือลูกขึ้นมากูคือว่าบ่กินยากระสายเส้นแห้งหนิงค่ะลูกชาย
0: ครับแม่ครับ
1: นี่ดุมบ่อยโอ้ยเงินผู้เฒ่าแม่สิฟาดมันตุนไว้ตุนไว้เดี๋ยวนี้เฮาแม่มี2กองครัวแม่สิตุนไว้ตุนไว้เลย
0: ได้ย่อนได้ย่ออยู่เนาะแม่เนาะ
1: บ่ได้ย่อนได้ย่อลูกชายล่ะบ่เสียดายชีวิตดอกที่มีลูกใต้แม่ว่าสิขอแท่งมันสายแม่นข้าเจ้าขอแล้วแม่ฟังข้าอยู่แม่ขอเอาผัวไปขึ้นงานคือเก่าเด้อลูกใต้ล่ะเด
0: ้
1: อ
0: ได้ค่ะแม่ครับได้
1: ครับเอาครับผมขอบคุณขอบใจรายละเอียดสําคัญแม่เด้อลูกใต้ล่ะเด้อครับผม
0: ครับแม่โทรมาได้ตลอดครับ
1: ครับครับครับครับสวัสดีครับลูกใต้ล่ะ
0: ครับของแม่สั่งกระเป๋าดิวมันบ่ทันรอบขนส่งมื้อว่านี่เขาจะส่งออกมื้อนี้ฮอดแม่มื้ออื่นครับ
2: จ้า
0: จ้าจ้า
2: เพราะว่าแม่สั่งตอนคำ
0: ใช่แม่แม่เลยส่งออกว่าท่านครับเดี๋ยวฮอดอีแม่มืออื่นได้ครับเด้อ
2: จ้าจ้าจ้า
0: จ้าแม่สุขภาพแข็งแรงด้วยครับแม่แม่อมร
2: จ้าอันต้องได้บานมันกับม่อมบอกให้สั่งให้น้ำนะ
0: อ๋อครับแม่ครับลาซาเน่เพราะว่าบ่ทันหลอกขนส่งนะครับแม
2: ่เออให้ก็เจ้าก็เจ้าเห็นแม่ย่างไงล่ะ
0: นั่นแล้วนั่นแล้ว
2: แต่ว่าคนในบ้านนี่เห็นไปสั่งซื้อขายแล้วล่ะเพราะว่าแม่ก็บอกนั่นแหละ
0: จ้าบ้านเฮาส่งสั่งหลายอีหลีล่ะครับทั้งหนองปิงน่ะ
2: แม่นอยู่ค่ะกับแม่นี่ล่ะเป็นผู้บอกแนะนําบ่กระเจ้าเพราะว่าพวกเข้าเสียมเข้าหยังนี่ก็ดีเด้อจ้ะดอกน้องสาวน้องสาวแม่แม่ก็บอกแล้ว
0: อ
2: ันอีมาขอกินน้ํานั่นก็แต่ว่ากูบ่เจ้ากินดอกบัดนี้กูสิซื้อกินไปตลอดแต่บัดนี้น้องพูดติดแม่นี่บัดนี้
0: คร
2: ับ ตามันบ่เห็นหุงนี่ตอนนี้ตามบ่เห็นหุงงมๆเจ้าทําอยู่ว่าอันซื้อยาอันบำรุงสายตากินน้ําแต่ดอกก็มีเงินอย่าจะไปหาถ้านั่นเจ้าของหลายซื้อแนวบำรุงเจ้าของน้ําแม่ก็บอกอยู
0: ่ครับแม่
2: แม่บอกว่าแต่ว่าก็มาสั่งมาให้แม่สั่งให้2เทื่อแล้วล่ะวะ
0: จ้าแม่เขาเจ้าบ่เคยสั่งเทื่อเขาเจ้าก็จักสิไปหาผู้ใด
2: อันมันแบบว่าก็ได้เงินก็ได้หลายก็แม่เนาะได้ทั้งอันพิการได้เงินเดือนอันผู้เฒ่า
0: ครับแม่ครับ
2: ถ้าแม่นึงได้เดียวนึงเนาะได้ละแค่100กว่าบาทแต่ว่านี่ก็เอาไปกินบัดนี้ก็ว่ามันปวดดิบัดนี
0: ้ครับแม่ครับ
2: ตาเจ้าผัวอันในภาพไปฉีดยาแม่ได้ว่าจะสายมันนี่แท้ไตไตสิพัง
0: แม่ครับแม่นครับ
2: เพราะว่ากินยาลงไปกินยากาแฟลงไปแล้วมันก็สิไหลมันถึกอันใดมันก็สิครับจนดอกมันสิไปซูนจนดอกไม่บอก
0: ครับแม
2: ่ให้ครับว่าให้ผัวให้ผัวพาไปฉีดยา
0: ข้าเจ้าในทั้งฉีดยาเนาะแม่เนาะ
2: ในทั้งฉีดยาแล้วมันสิตายไว
0: ้เพราะว่าพี่ข้าเจ้าบ่ย่านเนาะแม่เนาะ
2: สิยิงมันตายแล้ววันเนาะ
0: ว่
2: าม
0: ัน
2: แต่ได้กับไม่เสียดีล่ะใส่ไว้พันเลย
0: แมนอันตรายแมนอันตราย
2: เพราะว่าเขาอยากเจ็บปวดเนาะอันน้องสาวนี่น้องสาวพูดติดแม่ยี่อะไรนี่กับให้ยังให้ผัวอันถ้าไปฉีดยาให
0: ้
2: ก
0: ับ
2: ต
0: ั
2: ้งแต่เดือนสองแต่ว่าที่ว่าอันกับบอกมันกินไปเรื่อยๆเขาจะแต่เวลานั่นแหละมันไปซุ่นโลกเจ้าของในตำราให้ยุ่ง
0: ครับ
2: ส่วนแต่มันก็กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองแม่ก็บอกอยู่
0: ครับแม่ครับ
2: ส่วนคนละคนละคนโลกแต่ดอกมันหยิบถือไปถือมันแต่ดอก
0: ครับ
2: แต่ว่าแม่มันก็ว่ามันเข้าเสียมนี่แม่ก็ว่ามันไข้ยังหล่ะมันดูขึ้นนี่มันบ่คำโคโยแล้วมันก็บ่ดังกบกับเพราะว่ามันอีกมันหยิบปืนผู้เจ้าของกันมาโลดนะไม่กินหรือเศร้าหาใหม่สักเท่า
0: ครับแม
2: ่ถ้าหิวน้ำเรียกกับเขาแม่ก็หิวสองมื้อได้อยู่
0: ครับผม
2: ตั้งแต่วางอยู่ใต้เงี้ยนเจ้าของนี่แหละแต่ว่ากันไปทั้งอื่นก็คือเก่าแล้ววะแม่เฒ่าเพราะว่าวันสามมันก็พอท่านนานบันได
0: ครับแม่ครับ
2: ตั้งว่าแม่ว่าโอ๊ยสนุกอันอยู่คุมทั้งน้องสาวหลาบนกะ กะว่าย่างได้แล้วแล้วนี่ก็ไปบ่ได้คือกันล่ะแต่ว่าเขาขี่รถเปลี่ยนครับรถเปลี่ยนขี่มอเตอร์ไ
0: ซค์ครับแม
2: ่ตอนนี้ว่าขี่รถอันว่าย่างได้แล้วว่าย่างดีแล้วอันนี้ต้องพูดอย่างเมียเลยว่าโอ้ยมันกับว่ามันกับแป้ซองละ3บาท4บาทเนาะสนอก
0: จะต้องซื้อกินเองแล้วเนาะแม่เนาะพูดถึงว่า
2: ฮะขอกันกินได้สนอกแต่ว่ากันให้ซิปแม่กันให้ซิปอยู่หรอก
0: เออขอบุญนึงแค่เดียวมันก็ได้อยู่นี่ขอตลอดไปมันก็บ่คือคือว่าล่ะแม่เอากันเด้อเดี๋ยวมื้ออื่นของของของอีแม่ก็สิฮอดเด้อ
2: จ
0: ้าๆๆครับขอบคุณค่ะแม่อามอนครับดีครับบ้านสุนทรไทยก้อนคำครับ
1: ครับบอย
0: ครับผม
1: เอาวันกาแฟให้แม่หน่อยเด้อ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่องเนาะค่ะแม่หมอนเนาะ
1: จ้า
0: แม่เอาหยังแถมครับ
1: เอาวันผ้าถุง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุง
1: ผ้าถุงสวยใหญ่เด้อบอยเอ้ย
0: ได้ครับได้ครับแม
1: ่ผู้จัดยุตเนาะข้อมูลอยู่หันก็มี
0: มีครับแม่หมอนเด็ดแพง
1: จ้าจ้า
0: ตาแม่เดี๋ยวลูกใส่
1: ว่าหันก็เอาเด้ว่าหันก็เอา4กล่องผู้นี้บอย
0: แม่นครับพี่แม
1: ่อันแต่ว่าแม่นอันในซื้อในน้ำบันหงพ่องอ่ะแม
0: ่โ
1: อ้บัดนี้หงช่องสร้างเราเลยบอกให้เขาเอามานี่ทั้งบ่แม่นซื้อแม่เด้
0: เออจ้าจ้า
1: เอาเสียมาให้ตัวน้อยน้อย
0: ครับผมเสียเสียมันเป็นเสียพี่ใส่พี่ใส่แม่แม่มีใส่เดียว
1: พี
0: ่ครับ
1: แม่ใส่กับว่าใดแม่อ้วนเนาะ
0: พี่แม่อ้วนหลายทีป้าตะเกามันบ่ปานใดก็ใส่ได้อยู่แล้วมันพี่ใส่อยู
1: ่เออเอาเอาบัดนี้เอาปลาทุงเด้องวดก้อนก็เอาเสียได้เสียครับได้ผ่าแพ้แล้ว
0: ครับผมครับผม
1: จ้าจ้าเมื่อใดสิฮอดเนี่ย
0: ลูกทรงออกให้มื้อนี้ช่างเร็วกับฮอดมื้ออื่นยังซ่ากะบ่เกินมื้อฮื้อได้ครับแม่เด้ออือ
1: เพิ่นนั่นมาบอกแม
0: ่ครับ
1: แม่สั่งให้
0: อือจ้า
1: โอ้แม่แม่เซาเพิ่นก็เลยอั่นพากันมาถามวื่นๆอยู
0: ่นั่นแหละอีแม่
3: บัดนี้อาตมาภาพผู้ได้รับแล้วซึ่งญาญติกรรมคำสมุติสมัญญาฉันทานุมัติจากตัวของตัวเองว่าให้รับตำแหน่งแสดงหน้าที่เป็นแม่บุญมาบัดนี้จะได้จับสำเนาเข้านิทานตามบุพประโยคของตนสืบต่อไปโดยจับเอาเนื้อในใจความในตอนนี้ว่ามาย้อนกล่าวหญิงไม้คนหนึ่งผัวตายจากแสนทุกข์ยากทั้งหม่นหมองอยู่ที่บ้านตาดทองใกล้แห่งห้องเมืองยโสธรมีลูกชายอยู่สองคนถึงยากจนไม่เดือดร้อนเป็นเหมือนเทพประทานพรผัวจากจรลูกยังมีตถากาเลในกาลครั้งหนึ่งนั่นเป็นวัจันฤดูกาลผ่านถึงที่ถึงเดือน6ตกพอดีเขาจะมีการบวชนาคกันมากมายยายบนมาหญิงไม้หมายฝากลูกคิดฝังโปรกนิสัยพระธรรมมั่นลูกคนเล็กห่างวัดอัศจรรย์นิสัยนั่นโอหังไม่ฟังใครเอกติวตังท่านอยู่มาณวันหนึ่งยายบนมาจึงเรียกลูกทองมาจะไปไหนเข้ามานี่ก่อนอย่าเพิ่งไปแม่มีอะไรเล่าสู่ฟังก็มีนักกาละข้างนั่นแล
4: สุปนตังสุตวาฝ่ายว่านายทองมาได้ยินใครฟังมันดาลองเรียกสำเนียกใจเรื่องอะไรนักหนาละอาจังใจคิดอยากไปเที่ยวเกี่ยวผู้หญิงจู้จี้จุกจิกจริงจำเจนั่งมีอะไรนะแม่แม่หน้าชังพูดอะไรให้ฟังอยู่ลำไปโอ้ยแม่ก็จะแม่ยากกระดอกกระเดียดอกบอกที่เดียวแล้วก็แล้วเที่ยวเอื่มอยู่บ่เศร้าตื่นแต่เด็กลูกแกเศร้าก็จักแม่นควรยังกระดักกระดอกควรเว้าเลยยังบ่แล้วยังเสียงตำหมากตำผู้ผู้ปิพี่หัวตกหมอนจะได้ตื่นมื้อนี้ก็เอิ้นวันๆอีกแล้วจักจ๋าเว้าเลี้ยงใดแม่หยังล่ะแม่ให้เฝ้าเว้ามาก็สิเฝ้าไปเที่ยวน้ำมูมีเรื่องหยังก็เว้าเว้ามาอีแม่
3: เจเย็นๆลูกหลาท้องมาฟังแม่ก่อนครับเอ้ยเจ้าสิเฝ้าดิบร้อนห่นห่อนเรื่องอีหยังท้องมา เที่ยวก็คือเที่ยวคือบ่อิ่มบ่พอจักกลางเว้นหรือกลางคืนหากบ่เศร้าเน่ายังปันใดล่ะหลาสิอิ่มสิเบื่ออันเที่ยวเที่ยวนี่แม่ลูกหลา
4: เอ้ยเจ้าก็สร้างเว้าสร้างว่าเนาะแม่ก็ได้ให้คิดเบิ่งเนี่ยเป็นหยังคิดเบิ่งแต่เฮากินข้าวเป็นหยังกินข้าวกินปลาอิ่มไปเป็นเวลาข้าวเดียวมันก็อยากท้องกับปากมันก็หากสัมพันธ์การเที่ยวเล่นก็คือกันสนุกดีออกเจ้าอย่ามาเก้าบอกให้ข่อยฟังหลายท้อมีหยังก็ว่ามาโลดก็สิเฝ้าไปมูเขาทาอยู่ข้างนอกคุณแม่
3: ท้องมาเอ้ยแม่หวังดีต่อเจ้าจึงได้บอกจักเปลี่ยนข้าเอ้ยอย่าสะเฟียนหาทางลุล่วงเลยเผยอ่างให้เจ้าว่างใจน้อมมาฟังข้าแม่สิกล่าวจะเห็นดำเป็นขาวข้าวนี่แม่จะต้องขอร้องให้แต่งตามคือว่าเพิ่นยาคู่พร้อมชาวบ้านสิจัดงานบวชนาคแม่รับปากเพิ่นไว้เสียวเจ้าเข้าบวชสงสนอกลูกหลา
4: แม่ยังก็แม่
3: เสียเจ้าบวชน้ำมูเพิ่นเส
4: ีย หก
3: แพ่งเอาบุญบังไฟพร้อม
4: ห้อยจะว่าเด้อแม่เด้อจะว่าจังซั่นเด้อ
3: เป็นอีหยัง
4: ไฟบ่ท่านอยากบวชเด้ข้อยกำลังมวนกำลังยินอยู่เจ้าไปรับปากเพิ่นคือบ่ถามข่อยซะก่อนแน่มาสังกะรับปากเพิ่นเลี้ยวกระดอกกระเดือแท้
3: โอ้ยที่แม่รับปากกับพ่อว่าสิว่าเจ้าได้เว้าเจ้าได้เห็นใจแม่ตะท้องมาอย่าให้ผิดจักจาที่แม่แข็งแถลงเว้าแม่อยากเห็นเจ้าถือข้องทรงเพศบวชสืบสางข้องตุ่มห่มผ้าเหลืองสิได้ปลดปล่อยเปลืองว่าละอันนักอกปิดทางไปหน้าดอกเถิดทุ่นตระกูลไหวแม่สายไปสิได้เห็นค่ายผ่าค่ายผ่าเหลียงล้อยลองขึ้นเมืองฟ้าสู่สวรรค์บวชให้แม่สลา
4: เฮ้ยแม่เอ้ยอย่าว่าดิ้นลื่นฝ่าป่าเต้นตื่นหลบไส้ตัวแม่ลูกนี่ขอกัดใจอย่าควงเครื่องเข็นแขนขอยืนดันในนักเนียนอย่าจองจำลำขอใส่ย้ำล้มเฮี้ยงอย่าก่อไฟน้ำพุ่นไหลแม่อย่าฝ่าพ่ายเรื่องห้อยลัดขวางสีบ่วงไก่เซบ่วงมันต้องแลนบินหนีพี่บุญตาเป็นคนแท่นบวชเลี้ยนก็คงได้ส่วนว่าท้องมากข่อยบ่ตกลงดึกเด้อแม่ลูกบ่บวชแท้ๆอย่าจำให้ห่มผ้าเหลืองท้อให้เสียงบุญตาเราบวชซะเนาะแม่น้อ
3: โอ้ยส่วนอ้ายนั่นบวชแล้วจนว่าศึกเป็นเสียงมาเลี้ยงแม่ยังแต่เจ้าผู้น้องบ่ท่านตุ่มห่มผ้าเหลืองเจ้าบวชแล้วสิได้ปลดปล่อยเปลืองว่าละอันหนักอกท้องมาเอ้ยปิดทางไปนรกเถิดทุ่นตระกูลไหวแม่ตายไปสิได้เห็นชายผ่าชายผ่าเลี้ยงล้อยลองขึ้นเมืองฟ้าสู่สวรรค์สันตัวบวชให้แม่ตาหือเจ้าสิไปอีหยังจังสิบ่อยากบวช
4: ไปบ่มันหรอกทั้งบวชแม่เอ้ยไปมันทั้งเบียดคนหลาย
3: มันทั้งเอาเมีย
4: ครับ
3: แม่บ่มีเงินแต่งให้เจ้าดอกผู้หญิงตัวมือมันแห้งแพงก็ท้องค่ำหมดตัวลาม
4: ันแพงบ่ได้มาสั่งว่าแพงกระดอกกระเดือแท้
3: ผู้หญิงทุกมือเนี่ย
4: ครับ
3: มีค่าฮอดเงินแสนท้องมาเอ้ยแม่นสิดำจังตอโกกะค่าสูงเพียงฟ้าอีละ 35,000 อีละ 45,000 ราคาคนสั่นต่ำโตดำดำตาเปียกๆดากแอนแอนใครได้อีละแสนพุ่นแล้ว
4: โตเมื่อธรรมดาเลยแม่เอ้ยสมัยเศรษฐกิจน้ำมันแพงแต่น้ำมันก็35บาทบ่แห้งเลี้ยงเงินแสนนึงนี่จัดงานมาแล้วมันก็แพงเป็นของธรรมดาเอาละแม่เอ้ยเลี้ยงบวชนั่นก็บ่ทันตัดสินใจดอกลองเว้ามาเบิ่งก่อนเป็นตะบวชบ่ก็เป็นตะบวชก็สิบวชให้ลองพรรณนามาสู่ข่อย

ดูอย่าลืมว่าขั้นประมาทพลาดพังผ้าเสียตังบอกว่าตายขั้นบอกว่าไผไว้ปากเสียศีลขั้นไว้ศีลตกต้นไม่โบราณกล่าวเตือนตอนเจ้าหัวล้านดวงจันทร์ผู้ไขก้อนเสีย

บวชแทนคุณขันแม่เลี้ยงเสียงว่าว่าบ่ยอมว่าบ่ยอมลูกคนไปบ่พร้อมอยากกินอ้อมผัดเจอแกงความหักแพงเสียเพียพังบ่

ยขันโลกแก้วฟังแล้วให้เห็นตอนเจ้าเป็นลูกขวดพองควรสีฟองทั้งสวรรค์ยาสหันมาเทียงในบ้านเมืองพันยันยืยเนี้ยวันเกื้อบ่มีเราสอมีสิมังมุนเจ้าควรบวชแทนคุณสนองบุญของแม่ไว้ไปหน้าสิห้องเฮือนบวชทำเพียรสิรู้เรื่องขันปราดเพียงเรื่องปัญญาเป็นยาครูยาสาหอดมหาปริญญาเก่า

ท่องมาเอ้ยแม่หวังดีต่อเจ้าจึงได้บอกจักเฟียนอย่าจะเฟียนหาทางถอแม่เลี้ยงมาแต่น้อยก็หวังเพิงชายผ้าเหลืองตัวลูกลาไปสู่เมืองสวรรค์ท่องขึ้นสู่บนสวรรค์ป่าตกลงใจสลูกลาเพียงพรรษาบวชให้แม่ท่องมาเอ้ยอยู่บ่ได้แท้ๆจักเฟียน

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน